0: ังแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทิศิษย์สมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027คณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคเผยแผ่เอกสารการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันศูนย์กลางคุ้มครองฉลองวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีให้มีบรรยากาศเพื่อกตัญญูต่อแม่พิมพ์ของชาติเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีสืบต่อมีความมั่นเทียงโอเปกเห็นดีหักษาปริมาณน้ำมันสุดท้ายของรายการทานจะได้หับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าหลวงพ่อบางจะสืบต่อพันขยายและพัฒนาการศึกษากีฬาให้เลิกเซิงและกว้างขวางและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ในเมื่อวานนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ที่เสนอโดยท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเพื่อให้บทรายงานดังกล่าวมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หลายขึ้นกว่าเก่าและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านบุญเทิงดวงสวรรค์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตปือเสนอให้รัฐบาลก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวปรับปรุงบางเนื้อในของบทรายงานรัฐบาลที่ติดพันกับเวียกงานท่องเที่ยวเห็นว่ายังพันสอดคล้องกับสภาพเงินไขตัวจริงเท่าที่ควร
2: แนววัฒนธรรมในท่องเที่ยวอันที่หนึ่งมันสนใจข้อมูลอยู่ในบทรายงานของทางนายกโดยเฉพาะแม่พิมพ์ในหน้าที่2ข้อที่1เศรษฐกิจมหาภาคข้อ1จำ1แถวที่4นั้นได้ระบุว่าการบริการด้านที่พักอาศัยและอาหารที่ติดพันกับการท่องเที่ยวก็ขยายตัวดีซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7%เทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาก็หมายถึงว่า9เดือนปี2026เทียบกับ9เดือนปี2025แต่ว่าอยู่ในหน้า4ข้อ 3.4 คะแนนวัฒนธรรมและท่องเที่ยวขีดย่อหน้าที่1นะได้ระบุว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสากล9เดือน2026นี้ได้ 3.2 ล้านไปเที่ยวคนหรือว่าได้ 73% มาตีของสภาแห่งชาติเมื่อ 4.4 ล้านไปเที่ยวคนคาดคะเนปีมดปีน่าจะได้36ล้านไปเที่ยวคนหรือว่าบรรลุได้ 81% ของแผนการปีหรือว่าลดลง 20% เมื่อเทียบในปี2025แต่นั้นคำถามนี้ในเมื่อ9เดือนต้นปีลื่น9เดือนต้นปี2025อยู่ 7% แต่เป็นยังไงอีก3เดือนแต่นี่หอท้ายปีสัมผัสว่ามดปีนี้จะลดปี2025อยู่ 3% ตัวนี้เป็นคำถามต่อแต่ข้อมูลจะในบทรายงานหลายตัว
1: ท่านพลอยคำหุ่มบุญยวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงเสสมบูรณ์เสนอให้รัฐบาลสร้างคลังสำรองขึ้นมาเติมอีกเพื่อนำใส่เก็บซาเงินแห่ซุกเซินไว้ใส่ในยามจำเป็นและอื่น
3: ๆแต่กับเจ้าจะสังเกตตัวนี้เบื้องแรกการกระจายสำหรับแผน2017เบื้องแรกครับ 1,4475 ตึกกิฟเบื้องรายจ่ายกัน 14,407 นาทีกิฟต์และดีเบื้องรายรับภายใน 99,000 กว่าตึกกิฟต์นะครับดูอยู่ 5,200 ใช่ไหมกูยืมแล้วก็การเสนอเข้ามากับเจ้าจะว่าอยู่นี่แบบเป็นไปใจร้อนเลยก็มาของเราคนขึ้นหรือต่างข้างสำห้องถ้ามารัฐบาลเราก็มีข้างข้างเดียวแต่ว่าข้างแห้งสามารถกลุ่มได้นั่งเข้าตอนนั้นเป็นเพื่อนถ้าพวกเขาไม่มีข้างซับห้องมีตัวเลือกกินมัดยากอย่างนี้ต้องขึ้นเติมพวกเขาทุกเอาประตองยังไงครอบครัวได้ตะลี่ได้กินมัดบูดบูอ้อมกันยากนี่จะจับเสนอต่างกันเติมคนกลัวเนื้อหรือยากยาว
1: ท่านเพมณีพรหมสารสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่12แขวงขมวนมีความเห็นต่อกับการระดมทุนเพื่อการพัฒนาหรือ ODA และการหันเป็นทันสมัยในยุคดิจิตอลเข้าในเวียกการต่างๆเห็นว่าผ่านมารัฐบาลยังเฮ็ดได้น้อยเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องหิ้มฮ้อนปรับปรุงเติมอีก
4: ในเพียงนะไม่ต้องเรื่องการกระโดดขึ้นเนาะเพื่อการพัฒนา ODA นี่จะเห็นว่าพอฮอลนี่ปฏิบัติได้น้อยเนาะเทียบกับเหตุการณ์เนาะถือว่าฮอลเวลานี้พอฮอลปฏิบัติได้เพียงแต่ 40% ของเขตที่วางไว้ก็เห็นว่าได้บ่ถึง 50% เนาะฉะนั้นในจุดนี้ก็เห็นเหตุผลเนาะที่ทางอยู่ในเอกสารต่างๆแล้วว่าปัจจัยมันเกิดจากปัญหาเรื่องขอดขัดเนาะขอดขัดในการอนุมัตินี่มีหลายขอดขัดแล้วก็ซักซ่าแก้การอนุมัติแก้ยาวเวลาอันนี้ถือว่าเป็นชุดหนึ่งที่ว่ารัฐบาลก็ได้เห็นปัญหาของปัญหาดังกล่าวนี้นะถือว่าพวกเขาก็ถือว่ายังมีเวลาสั้นและเนาะการเทียบใจระยะเวลาที่จะพ้นออกสถานภาพโดยพัฒนาการช่วยเหลือกับสิ่งโลกอันนี้มันจุดหนึ่งจุดที่สองก็เป็นเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารรัฐแบบดิจิทัลนี้เห็นว่าการนำใช้ทีเซ็ตทีเซ็ตเนาะอันนี้ถือว่ายังมีลักษณะบทท่านในกลุ่มของเราในจุดนี้ไปจะขอให้ทางกระทรวงเกี่ยวข้องเนี่ยเขาสามารถขยายไปสู่สังคมแบบเปิดเลยได้บ่อันนี้เนาะคือกับอันของเวียดนามหมดอย่างนี้เนาะซาโลก็เจ้าก็เปิดนำใช้ตัวสังคมเลยอันนี้ก็เฮ็ดให้กับพวกพันคนที่จะมาใช้กับถือว่ามีความต้องการว่าใช้แล้วสามารถพัฒนาสังคมได้ครอบครัว
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้าวันนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027
0: คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจัดกองประชุมเผยแผ่เสริมเสริมเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันศูนย์กลางคุ้มครองและขันคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคคุ้มครองในตอนเช้าวันนี้ที่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคภายใต้การเป็นประธานของท่านคำพันธ์เพื่อญวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคมีบรรดาคณะภาคคณะนำคณะกรมและคณะแผนกเข้าร่วมท่านคำพันธ์เพื่อญวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้ได้เผยแพร่เนื้อในสำคัญของมติเลขที่64ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคลงวันที่24กรกฎาคม2566ว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองซึ่งมีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดตั้งพันธะใหญ่มติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคเพื่อสร้างและคุ้มครองแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองเพิ่มทวีความรู้ความสามารถและตอบสนองตามความยากต้องการของการปฏิบัติเวียกงานในระยะใหม่จุดประสงค์มติของกรมการเมืองเพื่อคาดคะเนเป้าหมายจัดวางสับสนตำแหน่งพนักงานนำพาคุ้มครองแต่ละขั้นแต่ละขั้นแห่งการอย่างเพียงพอและมีคุณภาพแน่ใส่หาประกันลักษณะสืบทอดเปลี่ยนแทนต่อเนื่องในแต่ละสมัยกองประชุมใหญ่ของภาคแต่ละขั้นเพราะว่าแม่นเวียกงานที่สำคัญต้นต่อในเวียกงานพนักงานของภาคเพื่อเฮ็ดให้ถูกเวียกงานดำเนินไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบแบบแผนและสามารถตอบสนองหน้าที่การเมืองของภาคลัดในแต่ละสมัย
5: วันนี้ของการดำเนินกองสุ่มเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารที่สำคัญของภาคว่าด้วยงานสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองและคำแนะนำของคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคเกี่ยวกับการจะตั้งพยานมาที่ของกรมการเมืองกับหลักบริการสร้างแผนกำหนดพนักงานนะครับของและเอกสารที่สำคัญจำนวนหนึ่งพอกว่านั้นก่อนการประกาศคงจับการจะตั้งจำนวนหนึ่งของสุขภาพนี้เป็นสุขที่มีความหมายสำคัญเองซึ่งพวกเขาจะพร้อมกันเสื่อมซึมบรรดาเอกสารที่สำคัญของพรรคนั้นมาที่ว่าโดยการสร้างแผนกำหนดพนักงานนะครับของด้วยการงานทำสิทธิ์พรรคพนักงานหลักแรงของคณะผู้ทรงองค์นี้ป้องกันพรรคผู้เสื่อมซึมกำแน่นเพื่อป้องกันจะตั้งปฏิบัติแห่งมันตึกแห่งตึกแล้วก็เป็นการปฏิบัติในการสร้างแผนกำหนดพนักงานผู้ชื่อทอดเปลี่ยนแผนของคณะผู้ทรงองค์ในต่อหน้านี้ก็คือของของการเมืองของคณะเลขาธิการกองทัพของกองสุขการของเนี่ย
0: กองประชุมได้ผ่านแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่1734ลงวันที่17กันยายน2566เกี่ยวกับการกำหนดเวลาสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองผ่านแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขั้นศูนย์กลางคุ้มครองและขั้นคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคคุ้มครองและข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขั้นศูนย์กลางคุ้มครองและขั้นคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคคุ้มครองจากนั้นกองประชุมยังได้ประกาศกงจักการจัดตั้งจำนวนหนึ่งในตอนท้ายท่านคำพันธ์เพยวงศ์เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมจงเพิ่มทวีความรับผิดชอบสุ่มใส่การค้นคว้าเสื่อมซึมและเข้าใจต่อเนื้อในเอกสารอย่างลึกซึ้งเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในคงเขตเวียกงานของตนรับผิดชอบให้เกิดผลประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่5ตุลานี้ท่านสมบูรณ์สิหานาถสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตได้ประกอบความเห็นต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราปี2026พร้อมทั้งทิศทางแผนการปี2027โดยได้เน้นใส่ส่งประเด็นสำคัญที่สังคมกำลังให้ความสนใจท่านได้ยกให้เห็นว่าปัญหาเส้นทางเปเพโดยเฉพาะระยะฤดูฝนและน้ำท่วมที่ผ่านมาได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างนักหน่วงในสื่อออนไลน์เส้นทางหลักเส้นทางยุทธศาสตร์การขนส่งเส้นทางไปหาแหล่งท่องเที่ยวเส้นแขวงหลวงพะบางเมืองวังเวียงและเส้นทางเข้าหาสถานีรถไฟในหลายเขตยังมีสภาพเปเพเป็นบวกเป็นคุมและเป็นที่ฝุ่นซึ่งส่งผลกระทบต่อเวียกงานการท่องเที่ยวของประเทศดังนั้นท่านได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณพิเศษที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลาเพื่อฟื้นฟูเส้นทางยุทธศาสตร์และทางเข้าหาสถานีรถไฟให้มีความสวยงามพร้อมทางเน้นให้มีการประมูลก่อสร้างอย่างโปร่งใสและกำหนดราคาที่สอดคล้องเหมาะสมเพื่อบ่ให้รัฐบาลต้องเสียผลประโยชน์ในคงเขตวัฒนธรรมสังคมทานสมบูรณ์สีหานาถได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่ออนาคตของเยาวชนและคนรุ่นใหม่จากการลงติดตามตัวจริงพบว่ามีเด็กน้อยและเยาวชนที่มีอายุลด18ปีเข้าใช้บริการในสถานบันเทิงเทคบาร์หลายกว่า50ส่วนห้อยท่านได้เสนอให้รัฐบาลและบรรดากระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องเพิ่มทวีการติดตามกวดกาสถานบันเทิงต่างๆอย่างเข้มงวดโดยให้ทดทนบทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการกวดวัดประจำตัวอย่างจริงจังและจำกัดอายุผู้เข้าใช้บริการอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องเยาวชนซึ่งเป็นนอแหนงและผู้สืบทอดอนาคตของชาติ
0: พร้อมใจกันเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีเพื่อแสดงความกตัญญูต่อแม่พิมพ์ของชาติผู้ทรงศีลสู่ฟังฟันวันที่7ตุลานี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวันที่ปวงชนลาวทางชาติได้ระลึกถึงคุณงามความดีของบรรดาผู้อาจารย์ในทั่วประเทศเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีในปีนี้หองศาสตราจารย์สินทาวรดลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าวันที่7ตุลาเป็นวันที่มีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นวันที่ปวงชนลาวทางชาติได้ระลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละอันใหญ่หลวงของครูอาจารย์ทั่วประเทศที่ได้อุทิศสติปัญญาเหื่อแห้งในการสิทธิสอนอบรมบ่มสอนนักเรียนนักศึกษาที่เป็นอนาคตของชาติให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นพลเมืองที่ดีมีความรู้มีคุณสมบัติและมีวิชาชีพเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อย
6: ๆข้าพเจ้าขอถือโอกาสอันมีความหมายมีความสำคัญนี้ขอแสดงความเคารพขอแสดงความสำนึกต่อบุญคุณและความขอบใจอย่างจริงใจต่อครูอาจารย์ทุกรุ่นทุกระดับและทุกสาขาวิชาซึ่งตลอดระยะผ่านมาที่ได้ทุ่มเทแห่งกายแห่งใจสติปัญญาและเวลาเพื่อภารกิจอันสูงส่งก็คือการสร้างคนและสร้างอนาคตของประเทศชาติข้าพเจ้าเห็นว่าวันครูโมเมนต์เพียง เป็นวันแสดงความขอบใจต่อปู่เท่านั้นแต่เป็นวันที่พวกเราทุกคนเนาะหันกลับมาถามตนเองว่าในฐานะที่ครูเฮาได้สร้างคนหุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับอนาคตแล้วซึ่งอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เนาะได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไวว่าหลายความรู้ใหม่ได้เกิดขึ้นเกือบทุกวันเทคโนโลยีใหม่ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังเปลี่ยนวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนเปลี่ยนการเฮ็ดเวียกและการดำเนินชีวิตดังนั้นครูอาจารย์ยุคใหม่เนาะจะบ่สามารถเพียงแต่สอนโดยความรู้และวิธีการที่เคยปฏิบัติมาอย่างเดียวเท่านั้นมันมีความจำเป็นที่ครูในยุคใหม่ต้องเป็นครูที่จะต้องได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูอาจารย์ทั่วประเทศและโดยเฉพาะครูอาจารย์ในมศ
0: โอกาสนี้หองศาสตราจารย์สินทวรดาลวงศ์ได้เน้นหนักให้ครูอาจารย์ทุกคนต้องเอาใจใส่พัฒนาความรู้ของตนอยู่เสมอต้องรู้สิ่งใหม่ๆติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการอ่านค้นคว้าบทวิจัยศึกษามาตรฐานเป็นระดับสากลบ่หยุดการพัฒนาตนเองต้องเปลี่ยนจากครูผู้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้สร้างการเรียนรู้และสิ่งสำคัญต้องรักษาความเป็นหัวใจคำว่าเป็นครูถึงแม้นว่าด้านเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงก็ตามแต่คำว่าเป็นครูยังบ่มีการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาติณ คอนโดวังจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและระบบโทรคงทุกท้องถิ่นจงทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่5ตุลานี้องค์การค้นคว้าเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีได้ประกาศปลดรายงานความมั่นเทียงด้านการธนาคารอยู่ภาคพื้นอาเซียนจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีฉบับปี2016และปลดรายงานคาดคะเนเศรษฐกิจอยู่ภาคพื้นอาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีปี2016ฉบับปรับปรุงใหม่ในเดือนตุลาอย่างเป็นทางการปลดรายงานระบุว่าถึงว่าได้รับผลกระทบจากพลังงานอยู่ตะวันออกกลางก็ตามแต่เศรษฐกิจอยู่ภาคพื้นนี้ยังมีความมั่นเทียงโดยรวมองค์การค้นคว้าเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีคาดคะเนว่าจังหวัดเติบโตเศรษฐกิจอยู่ภาคพื้นในปี2016และ2017แม่น 4.1% อัตราเงินเฟ้อ 1.6% และ 1.7% ตามลำดับการส่งออกและการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นจะเป็นสิ่งค้ำประกันต่อการเติบโตของเศรษฐกิจส่วนราคาพลังงานเพิ่มขึ้นและราคาอาหารเพิ่มขึ้นย้อนปรากฏการเอลนิโญอาจจะเห็นให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นถึงว่าประเสริฐกับปัจจัยทางลบจากภายนอกและอัตราดอกเบี้ยดอลลาร์เพิ่มขึ้นแต่กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลียังมีความเข้มแข็งสมควร
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามองค์การบรรดาประเทศส่งออกน้ำมันและประเทศคู่หัวมือหรือ OPEC Plus ได้แจ้งว่า7ประเทศสมาชิกรวมมีซาอุดีอาระเบียอิรักกูเวตอัลจีเรียกาซัคสถานโอมานและรัสเซียได้ตกลงหักษาระดับปริมาณน้ำมันสูงสุดในปัจจุบันหมายความว่า7ประเทศนี้จะหักษายอดปริมาณน้ำมันอยู่ระดับสูงสุดขึ้นเป็น31ล้านกว่าถังต่อวันถึงอย่างไรก็ตามปริมาณนี้ยังบ่ทันคิดไล่แผนการสดเสยให้แก่ปริมาณการขุดค้นที่เกินระดับหมายความว่าปริมาณน้ำมันซึ่งบรรดาสมาชิก OPEC Plus ต้องลดการขุดค้นลงเมื่อเทียบไซระดับที่ได้อนุญาตย้อนได้ขุดค้นเกินระดับก่อนแล้วคาดว่ากลุ่มบรรดาประเทศเหล่านี้จะจัดกองประชุมประจำเดือนครั้งต่อไปในวันที่1พฤศจิกายนนี้เพื่อตีราคาสภาพการตลาดอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปเสิร์นทานฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าหลวงพ่อบางจะสืบต่อผ่านขยายแผนพัฒนาการศึกษากีฬาให้เลือกเสิ่งกว้างขวาง
7: ท่านผู้ฟังแถกแพงคุณค่าของครูมีบทบาทสำคัญในการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่และยังผ่านมาภาครัฐบาลได้กำหนดเอาการศึกษาเป็นสำคัญดังคำว่าที่ว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติที่ได้อุทิศสติปัญญาและความรู้ความสามารถในการสร้างสาทรัพยากรมนุษย์เพื่อหับใส่นโยบายการพัฒนาประเทศชาติย้อนเห็นได้ความสำคัญของครูภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่7ตุลาเป็นวันครูแห่งชาติเพราะครูคนทำอิฐคือนายครูคำเข้ารับราชการเป็นครูนับตั้งแต่วันที่7ตุลาปี1994เป็นต้นมาทุกปีทุ่งเฮียนทั่วประเทศจะจัดการเล่าประวัติและอวยพรครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณของครูในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีคำขวัญหวนคืนคำเว้าที่อมตะที่เป็นสัจธรรมของประธานไกรสอนพรหมวิหารที่ว่าครูเป็นคนของผักซึ่งคำเว้านี้เพิ่นได้กล่าวในกองประชุมบำรุงพลังงานแขนงการศึกษาในโอกาสผักแรงศกเฮียนปี1978เพิ่นยังเน้นนักตื่นว่าครูแม่นกำลังลักแรงแกนสารของการศึกษาแม่นผู้ต่างหน้าสังคมต่างหน้ารัฐเพื่อศึกษาอบรมผู้หนุ่มน้อยและคนหุ่นใหม่ให้ไปตามอุดมการณ์คติทิศนำเนื้อในและวิธีการปฏิบัติในระยะต่อสู่ปฏิบัติปัจจุบันพรรคเขาได้นำพาการศึกษาและโรงเรียนโดยผ่านทันแถวของตนคือครูแม่นคนของพรรคแต่ละระยะพรรครัฐได้เอาใจใส่สร้างครูอย่างเป็นระบบหลายรูปแบบหลายระดับทั้งก่อสร้างยาวนานและฝึกฝนอบรมระยะสั้นเกือบทุกแขวงมีโรงเรียนมีศูนย์ฝึกอบรมครูมีสื่อเอื้อนแตกต่างกันมีทั้งโฮมทั้งสร้างขึ้นใหม่เพื่อตอบสนองกับความต้องการของหน้าที่การเมืองแต่ละระยะฉะนั้นจึงขอให้แต่ละสถานการศึกษาครูอาจารย์ทั่วประเทศจงใส่เวลาเสื่อมซึมแนวคิดซี่น้ำของประธานไก่สอนพรหมวิหารที่มีต่อผู้เวียกศึกษาคำสั่งสอนของเพิ่นยังมีคุณค่าและเป็นอมตะมีชีวิตชีวาจนฮอดถึงมื้อนี้ท่านสุริเดชแก้วบุรพเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพะบางได้ให้สัมภาษณ์โอกาสวันครูแห่งชาติได้หมุนเวียนมาครบรอบ32ปีในปีนี้ว่าศกเฮียนผ่านมาคณะผักคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพะบางได้เอาใจใส่ซี่นำนำพาเวียนงานการศึกษาของแขวงเฮ็ดให้มีผลสำเร็จหลายด้านสิ่งที่เป็นบรรลุผลการจัดตั้งปฏิบัติ11คาดหมายที่สภาประชาชนแขวงหับพองสามารถปฏิบัติได้ห้อยส่วนห้อยการแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างของสถานการศึกษาแต่ละแห่งสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้นักเรียนในสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาและเขตทางไก่ซอกลีกเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษาถูกสั้นถูกสายและได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาปาลากันเรียนและการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในทุกระดับให้ดีขึ้น
8: ตลอดระยะสมเหียนที่ผ่านมาคณะพักคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพะบางก็ได้เอาใจใส่ซี่นำนำพาเวียงงานศึกษาและกีฬาซึ่งได้มีผลงานอันพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นแมนได้บรรลุการจัดตั้งปฏิบัติ11คาดหมายที่สภาประชาชนแขวงหับหองถือว่าได้บรรลุได้ 100% การแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้แก่นักเรียนในแต่ละชั้นการศึกษาในชั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนในเขตห่างไกลซอกลีกการศึกษานอกโรงเรียนและได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาการปะละการเรียนและการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในทุกระดับได้ดีขึ้นเพื่อละก้าว
7: ผลสำเร็จที่คะแนนการศึกษาญาติมาได้ย้อนคมเอาใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ในทุกขั้นนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นเฮ็ดให้การส่งเสริมการเข้าเรียนการปะละการเรียนและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นแสดงออกผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเฮ็ดให้บางด้านและบางของเขตผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษามีอันดีขึ้นนักเรียนนักศึกษาลาวจำนวนหนึ่งได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลแต่แข่งขู่กับผลสำเร็จที่ญาติมาได้นั้น คะแนนการศึกษาและกีฬายังพบความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินการต้านสกัดกั้นและแก้ไขการประหลาดของนักเรียนครูอาจารย์และนักเรียนจํานวนหนึ่งยังพัวพันกับสิ่งเสพติดเป็นต้นการสูบพอตดื่มน้ํากระท่อมซึ่งผ่านมาคณะพรรคคณะนําคะแนนการศึกษาธิการและกีฬาได้มีความพยายามและมีเพียงการแผนเวียกที่สุ่มโดยได้ตกลงเห็นดีออกเป็นมติสู่ส่วนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในต่อหน้าให้ดีขึ้นฉะนั้นเฮียกร้องให้ทุกภาคส่วนในทั่วสังคมจงได้สนับสนุนสุกยู่ช่วยเหลือเวียกงานการศึกษาส่วนผู้บริหารการศึกษาและกีฬาพนักงานครูอาจารย์จงพร้อมกันเพิ่มทวีความรับผิดชอบยกระดับความรู้ความสามารถด้านวิชาการเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจรรยาบรรณเอาใจใส่คุ้มครองศึกษาอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม3ลักษณะและ5หลักมูลพร้อมทั้งให้การสุขยู่ส่งเสริมลูกหลานได้เข้าเรียนอย่างต่อเนื่องส่วนนักเรียนนักศึกษาต้องได้เอาใจใส่ตั้งใจค้นคว้าเรียนฝึกฝนล่อลอมตนเองเป็นนักเรียนที่เรียนดีเรียนเก่งเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเกียมพร้อมสืบต่อหับใส่ภารกิจการสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติท่านผู้ฟังเถียกแพงถึงว่าเวียกงานการศึกษาและกีฬาได้รับการพัฒนาดีขึ้นแต่ยังมีสิ่งท้าทายบางด้านดังนั้นในต่อหน้าผู้บริหารการศึกษากีฬาแต่ละขั้นต้องยกสูงการปลุกระดมขบวนการปฏิบัติคาดหมายในเวียกงานศึกษากีฬาให้บรรลุตามแผนการถือเอาระยะการเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาครบรอบ32ปีในปีนี้เป็นการทบทวนคืนผลสำเร็จและสิ่งที่คงค้างเพื่อวางแผนการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเคียงคู่กับการเสริมขยายมูลเสื้อครูลาวในเมื่อก่อนนับทั้งผลงานของครูที่เป็นตัวแบบให้กว้างขวางเลิศเสริมในสาเหตุให้เวียกงานศึกษาและกีฬานับมือได้รับการพัฒนาอย่างบ่ยุดยั้งทั้งปฏิบัติให้สมกับการขนานนามว่าครูแม่นวิศวกรแห่งดวงวิญญาณครูแม่นแม่พิมพ์ของชาติสร้างครูเพื่อสร้างคนสร้างคนเพื่อสร้างชาติในโอกาสวันครูแห่งชาติหมุนเวียนมาครบรอบ32ปีในปีนี้บวยพรแสนประเสริฐให้การนำผักหลัดพนักงานอาวุโสบำนาญผู้บริหารการศึกษากีฬาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความสุขทั้งกายและใจมีผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการสมเสยวันครูแห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีอย่างสุดใจ
0: ที่ท่านได้หาฟังผ่านไปนั่นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าหลวงพ่อบางจะสืบต่อผ่านขยายแผนพัฒนาการศึกษากีฬาให้เลิศเสริมกว้างขวางเขียนโดยอภุเดชบุพภาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ทลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนี้อ่าน
9: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถเฮ็ดหยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปโมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและท่านยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มทัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเช่นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงาน การคิดแลกเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถ

ตั้งหน้าแล้วจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินไขดัดต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน10แฮม11ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพบพ่อท่านมื้อนี้วันพุธวันที่7ตุลา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสบายดีแต่ว่าตื่นมาเช้ามาอากาศเป็นเย็นสบายว่าใดว่าหนึ่งคล้ายๆคือลักษณะคือจะหมดฝนและอากาศจะเริ่มหนาวฉะนั้นคนเริ่มมีอาการเกิดเป็นหวัดเป็นไอคันเป็นหวัดแล้วก็เป็นไอตามมาฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะผู้เด็กเด็กแดงผู้ภูมิต้านทานบ่สูงคันผู้ใหญ่เฮาก็เอาไข้แดผู้เด็กเด็กน้อยนี่โอ้อันตรายเกิดเป็นหวัดเป็นไอขึ้นมาก็ลำบากเป็นผลกระทบต่อหน้าที่เวียกงานและมื้อนี้วันที่7ตุลาซึ่งเป็นมื้อครบรอบ32ปีวันครูแห่งชาติและมื้อนี้ยังแม่นวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีวันที่7ตุลา7ตุลา1994วันครูแห่งชาติครบรอบ32ปี7ตุลา1968วันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีและถัดจากนั้นไปวันที่12ตุลา1945วันประกาศเอกราชแห่งชาติครบรอบ81ปี12ตุลา1945วันการทูตลาวครบรอบ81ปี12ตุลา1949วันประกาศไซถุงซัดลาวครบรอบ77ปี12ตุลา2001วันต้านยาเสพติดแห่งชาติครบรอบ25ปี14ตุลา1947วันมาตรฐานโลกครบรอบ79ปีและ17ตุลา1987วันสากลรูปร่างความทุกข์ยากครบรอบ39ปีอยู่ในเดือนตุลานี้ก็มีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญฉะนั้นปวงสนอของพวกเขาทุกขุดแขวงทุกท้องถิ่นด้วยในแต่ละยกสูงความรับผิดชอบใช้หน้าที่การงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นอุทิศแด่กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่ได้สืบต่อดำเนินและดำเนินมาฮอดมื้อนี้เป็นมื้อที่3เป็นมื้อที่3ท่านฟังได้รับเนาะเป็นมื้อที่3ของวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10อยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10นั้นได้มีการปรึกษามีการค้นคว้าในปี2017นี้รัฐบาลจะสุ่มใส่หลายเวียกงานที่สำคัญโดยเฉพาะคณะท่านเสริมใส่กุลมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวได้ขึ้นรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10โดยจะสุ่มใส่หลายเวียกงานสำคัญเป็นต้นจะสุ่มใส่ยกสูงคุณภาพเวียกงานการเรียนการสอนในระบบสามัญศึกษาโดยสืบต่อสุ่มใส่ปรับปรุงหลักสูตรระบบสายสามัญศึกษา 6+3+3+3 ส่วนฝึกอบรมครูชั้นป.1 ป.2 และป.3 เพื่อการเกียมเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในศก 2017 2018 ปรับปรุงปื้มเฮียนวิธีการสอนเน้นใส่การอ่านการเขียนการคิดไล่ขั้นพื้นฐานซอก

สุกยูส่งเสริมการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI เข้าในการสิทธิสอนการเรียนให้มีคุณภาพและส่งเสริมการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ส่งเสริมและฝึกซ้อมนักกีฬาที่มีพรสวรรค์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลและพร้อมเดียวกันนั้นจะสืบต่อยกระดับคงห้องหมอต่างๆให้ได้มาตรฐานและทันสมัยไปพร้อมๆกับการขยายการสนองการบริการรักษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงโดยเฉพาะเขตชนบทเขตทางไกลสอกลีกสุมไส้เวียกงานโภชนาการและเวียกงานด้านอื่นๆเพื่อเฮ็ดใดเฮ็ดให้เวียกงานการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อดำเนินไปตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลเคียงคู่กันนั้นทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เสนอและรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10เกี่ยวกับเรื่องงานศักยาป้องกันพยาธิส่งเสริมภาครัฐภาคเอกชนและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความหลากหลายวิชาชีพและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและพัฒนามาตรฐานแรงงานปรับปรุงเรื่องงานกองทุนประกันสังคมและประกันสุขภาพให้มีประสิทธิผลเอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีต่อภารกิจปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและสืบต่อการขยายตระหนักปกป้องทางด้านสังคมให้มีอัตราการปกคลุมหลายขึ้นสร้างความเข้มแข็งในเรื่องงานแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเรื่องงานการเตรียมความพร้อมรับมือและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพลธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นสุมใช้พัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตาม5เรื่องงานจุดสุมและโครงการบริมสิทธิ์ที่กำหนดอยู่ในวาระแห่งชาติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งส่งเสริมทุกภาคส่วนประกอบส่วนความเวียกงานดังกล่าวสุ่มใช้สร้างวิชาชีพและแรงแรงฮับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานเร่งจัดตั้งการผลิตและซุกยูการผลิตกสิกรรมแบบผสมผสานเพื่อให้มีเสบียงอาหารเพียงพอก้าวไปสู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างอาชีพและเฮ็ดเวียกงานเวียกงานเวียกเฮ็ดงานทำให้เป็นรักแรงฮับประกันเพื่อที่ความมั่นคงสุ่มใช้พัฒนาพื้นฐานโครงล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่สนบทให้รับประกันการดำรงชีวิตการผลิตและเข้าถึงด้านการบริการด้านสาธารณประโยชน์และอื่นๆให้ทั่วถึงและยืนยงตลอดไปยังคู่กันนั้นทั้งท่านนายกรัฐมนตรีเฉลิมชัยกมลสิทธิ์ยังได้ยกให้เห็นเวียกงานที่จะต้องได้สืบต่อส่งเสริมการอนุรักษ์ปกปักรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมขยายคุณค่ามรดกวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้ได้รับการสืบทอดแบบยืนยงพัฒนาเวียกงานซึ่งมันสนให้มีคุณภาพและทันสมัยสร้างขีดความสามารถให้บุคลากรด้านอื่นต่างๆให้สามารถประดิษฐ์คิดแต่งที่มีสีสันและมีทันสมรรถภาพการและกลายเป็นกระบอกเสียงเพื่อผันขยายทิศทางนโยบายและแผนพัฒนาของภาครัฐให้ได้รับผลสูงตลอดไปอันนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะการแม่นปี2007รัฐบาลจะสุ่มใส่หลายเวียกงานที่สำคัญที่ทางนายกรัฐมนตรีเฉลิมชัยกมลสิทธิ์ได้ขึ้นในงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10โดยจะสุ่มใส่หลายเวียกงานสำคัญเป็นต้นสุ่มใส่ยกสูงคุณภาพการเรียนการสอนในระดับฟิสิกส์เพื่อเร่งใส่ให้ลูกหลานของพวกเขามีความรู้ความสามารถเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปประกอบส่วนเขาในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้ท่านได้ฟังเพลงขั้นในการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวซึ่งในการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่นห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังหรือว่าท่านที่จะเข้าไปทาง Facebook Radio หมายความว่าวิทยุเห็นภาพเข้าไปที่ Facebook จะเห็นผู้จัดทำรายการกำลังจัดรายการสดรายงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติท่านสามารถมีความคิดความเห็นเป็นการประกอบส่วนทางด้านความคิดความเห็นว่าท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดเกี่ยวกับรายการการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเดสภาพวินฟ้าอากาศเดผลการรับฟังเดเป็นแบบใดอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเข้าไปที่ Facebook วสล.หรือว่าเรดิโอนาชันแนลลาวทำฟรีกระดบนะและนอกจากนั้นทัพฟิลิกระดบมาฮอดมือนี้เป็นมือครบหอบ32ปีวันครูแห่งชาติที่ได้หมุนเวียนบ่มาจบครบหอบจากวันที่7ตุลาคม1994ถึงวันที่7ตุลาคม2026ปีนี้ครบหอบ32ปีวันครูแห่งชาติและนอกจากนั้นวันที่7ตุลาคมมือนี้ยังมีวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบหอบ58ปีจากปี1968ถึงปี2006ในเมื่อว่าถึงวันครูแห่งชาติบรรดาศิษยานุศิษย์ก็ล้วนแล้วแต่ได้แสดงความกตัญญูฮู้บุญคุณต่อทั้งครูอาจารย์แสดงคถาบดีว่าอาจารย์ดิโยอันว่าอาจารย์เทติย่อมให้โอวาทังซึ่งโอวาทศิษยานังเกศิษย์ทั้งหลายอัตโนของตนเตเสสาอวสิทธิ์ทั้งหลายสุนันติย่อมฟังนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปเป็นการประกอบส่วนเขาในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติเข้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลก็แน่นอนทำฝันกรบนะประเทศชาติจะมีความเจริญมีความศรีวิไลมีความรุ่งเรืองก็แม่นอาศัยคนที่มีความรู้มีความสามารถนอกจากนี้จะมีความรู้ความสามารถแล้วยังนำมาใช้เป็นแบบลักษณะมืออาชีพบ่จะเป็นเวียกงานอันใดใดก็ตามก็ล้วนแล้วแต่แม่นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคสนับพรรครัฐบาลจึงได้เอาใจใส่เวียกงานด้านต่างๆโดยเฉพาะเร่งใส่แผนบุคทรุสี่ด้านบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ว่าถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับพอดีกงกับวันครูแห่งชาติเพื่อให้ลูกๆหลานๆได้มีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นเข้ามาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติบุคทรุทางด้านจินตนาการนั้นก็มีหลายๆนอกจากนั้นก็มีบุคทรุทางการแก้ไขความยากของประชาชนเพื่อเฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเขานำไปสู้ก้าวไปสู้ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลแก้เงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทับฝรั่งรบฉะนั้นสำหรับตอนท้ายของรายการสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคปปท่านในตอนท้ายนี้ทางรายการขอนำเอาเนื้อในเกี่ยวกับสมเสยวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังวันครูแห่งชาติเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติเราเฮาเป็นวันนึงที่มีพวกเฮาจะได้ความพากันทบทวนคืนแสดงถึงความรู้บุญคุณอันล้นเหลือต่อผู้ที่เป็นครูอาจารย์ผู้ที่เพิ่นได้ถ่ายทอดความรู้สติปัญญาความสามารถให้คนให้หุ่นคนได้สืบสานกันมาในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้ความกตัญญูรู้บุญคุณต่อครูอาจารย์ทั่วสังคมให้กลายเป็นพฤติกรรมตัวจริงรัฐบาลจึงได้กำหนดเอาวันที่7ตุลาของทุกๆปีเป็นวันครูแห่งชาติตามดำรัสของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที89ทับหน่อยก็คือหนองของนายกรัฐมนตรีลงวันที่24เดือนเมษายน1994ว่าด้วยวันครูแห่งชาติครูอาจารย์ผู้เพียงแต่ได้ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการศึกษาเท่านั้นแต่หากยังได้ตั้งหน้าประกอบส่วนเข้าในภารกิจต่อสู้กูซาดญาติเอกราชและความวัฒนาถาวรมาสู่ประเทศชาติอีกด้วยวันครูแห่งชาติเป็นวันแห่งความเอกอ้างทนงใจต่อเกียรติศักดิ์ศรีต่ออาชีพครูและเป็นวันการเสริมขยายมูลเสื้อของนายครูคำผู้ที่มีความรู้มั่นขยันเพียรอุทิศสติปัญญาเลือดเนื้อเหงื่อแห้งของตนเพื่อภารกิจในการศึกษาการค้นคว้าการทำเฮียนให้ลูกหลานมีความรู้มีความสามารถและกับการศึกษาของชาติเราของพวกเราให้เติบใหญ่ขยายตัวยั่งยืนยั่งถึงว่า
ขบวนการวิวัฒน์การหันเปลี่ยนในเตและระยะก็ตามแต่ครูก็ยังมีบทบาทสำคัญแม่นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรู้และเข้าใจได้เป็นอย่างดีซึ่งเอิ้นว่าการเรียนการสอนฉะนั้นจึงเว้าได้ว่าการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการตัดสินคุณภาพของการศึกษาก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พวกเขาทุกคนล้วนแต่ผ่านการศึกษาจากครูจากอาจารย์เท่านั้นวันที่7ตุลาของทุกๆปีถือว่าเป็นปางบุญใหญ่ในการจัดตั้งเฉลิมฉลองเพื่อแสดงถึงความรู้บุญคุณความกตัญญูกตวิธิตาต่อครูอาจารย์ที่ได้อุทิศเนื้อแห้งสติปัญญาเข้าในการศึกษาลูกหลานนักเรียนผู้ปัญญาชนของประชาชนบรรดาเผ่าให้กลายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถก็คือการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อสืบทอดภารกิจปกปักรักษาและต่อยอดในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้นับมือนับเจริญก้าวหน้าในต่อหน้าฉะนั้นพรรครัฐบาลเวลาใดก็ให้ความสำคัญเอาใจใส่ตลอดมาต่อเวียกงานการศึกษาก็คือแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเอาครูเป็นก๊กในการยกระดับคุณภาพการศึกษาก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครูแม่นมีบทบาทสำคัญในการสร้างอนาคตให้คนแต่ละรุ่นในภารกิจสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างบ่หยุดยั้งฉะนั้นการจัดตั้งให้มีวันครูแห่งชาติเป็นเพื่อให้พวกเขาทุกคนทบทวนคืนต่อขบวนวิวัฒน์การพัฒนาตนแต่ละบัดก้าวโดยเริ่มจากชีวิตในยามเด็กอยู่ในการเลี้ยงดูของพ่อแม่ชีวิตการเคลื่อนไหวศึกษาหำเหียนในชั้นต่างๆนับตั้งแต่ขั้นอนุบาลชั้นประถมมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายก้าวไปถึงมหาวิทยาลัยและสูงขึ้นไปตามๆลำดับได้สำนึกถึงคุณงามความดีบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงเป็นการเสริมสูงเกียรติศักดิ์ศรีฐานะบทบาทของครูที่มีต่อสังคมประเทศชาติให้ได้รับการยกสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งปัจจุบันนี้การพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาก้าวมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ย้อนมีการนำพาที่สลัดส่องใสนักการเมืองที่เก่งนักวิชาการนายทหารนายตำรวจนักธุรกิจที่ดีเด่นในจำนวนบ่น้อยซึ่งพวกคนเหล่านั้นล้วนแต่ได้ผ่านการศึกษาจากครูอาจารย์ในการถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาตินับมือนับเจริญก้าวหน้ายั่งบ่หยุดยั้งท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคในตอนเช้าของวันพุธวันที่7ตุลาคม2566ว่าถึงเดือนลาวก็เป็นเดือน10แห่ง11ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388สำหรับรายการพันขยายพบพ่อท่านมื้อนี้ทางรายการได้นำเอา2เนื้อในนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังนั่นก็คือในปี2017รัฐบาลจะสุ่มไส้หลายเวียกงานที่สำคัญซึ่งเมนท่านนายกรัฐมนตรีเฉลิมไซกุลมสิทธิ์ได้ขึ้นรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบส่วนในที่2ก็แม่นสมเสยวันครูแห่งชาติ7ตุลามั่นยืนหรือว่าครบรอบ32ปีเพราะว่ามื้อนี้ครบรอบ32ปีวันครูแห่งชาติจากวันที่7ตุลา1994นอกจากจะมีวันครูแห่งชาติแล้วยังมีวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปี7ตุลา1968เติมอีกท่านฟังครบในวิธี7ตุลานี้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆเลยก็แม่นจากทางลิซ่าสอนมณีเพิ่นมาติดตามในรับฟังปกติแล้วก็การแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัจจิตแจ้งดีมีฝนตกแต่เช้าๆเนี่ยอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์มีฝนตกในตอนเช้าของมื้อนี้อันนี้จากพรหมจรรย์น้ำใจวันที่7ตุลามั่นยืนวงจากอันนี้จากเวียงสวรรค์เหมือนว่ารับฟังรายการนี้เป็นประจำเด้อจากเมืองตุ้มลานเมืองตุ้มลานเนี่ยก็สิแม่นแขวงเสกองเนี่ยเมืองตุ้มลานหรือว่าแล้วก็จากคำล่าท่านโคศกเสียงชัดเจนดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งฮอนตั้งแต่เศร้าๆล้ำแสงเพชรมื้อนี้ทางเมืองวิระบุรีแขวงสวรรณเขตอากาศยังเย็นอยู่น้ำใจวันที่7ตุลามั่นยืนพร้อมด้วยอันนี้ส่งหานซึ่งบอกท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้เพิ่นว่าท่านสอแพงคำฮักจากสมจันจากสมจันสปอร์ตสมจันสปอร์ตถ้าฟังรายการนี้บรรยายมติกองประชุมใหญ่ครั้ง12ของพรรคส่วนกลางพรรคเป็นประจำแล้วก็พรสวัสดิ์สีบุญเฮืองอากาศแจ่มใสดีแล้วก็บุญปันต
ติดตามเป็นประจำท่านสอบแผงคำฮักจากโฆษณาข้าวสารเมืองพินถ้าฟังอยู่ทางเมืองพินแขวงสมณเขตขอกระจายยังสูงด้วยทางโฆษณาข้าวสารทางเมืองพินที่ได้ถ่ายทอดและฟังรายการนี้อยู่อันนี้วงศิลป์วงอินคัมสมเสือได้อาจารย์สอบแผงคำฮักจัดรายการได้ดีหลายแล้วก็สิงห์ธรพิมพ์ทวงเพิ่นว่าถ้าฟังอยู่ทางเมืองซัมเตอร์ถ้าฟังอยู่ทางสังซัมเตอร์เพิ่นว่าฟังรายการนี้อยู่เสียงแจ้งดีและคำพันธ์ไซสุสังทองพิมพ์ทบงคำพันธ์ไซภูสอนบ้านนาจันเมืองปากลายก็ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกเมื่อนี้ก็บ่ตกแต่ว่าฟ้ามืดครึ้มอยู่สายน้องเพชรสวงนี่เพิ่นมาอยู่ทางเมืองบุญเหนืออากาศเริ่มหนาวแล้วท่านสอบแผงคำฮักไซสนะสมเสยได้อาจารย์สอบแผงคำฮักแก่รายการได้ดีหลายและก็เกตแก้วมณีวันอยู่ทางเมืองศพเบาตอนเช้านี้เริ่มหนาวแล้วหลายๆบ่อนหลายๆที่ที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทางรายการขอขอบใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาสุขสวัสดิ์สุขสิริในทางควบคุมเสียงพลเรือถวรวิเศษศรีสอบแผงคำฮักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไปพบพ่อกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสวัสดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ใช้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม้นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: สิไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
3: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
3: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของทานหมอที่ต้องช่วยเฮาน
3: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่เฮาเข้าใจผิดทั้งหมดสนะเซียวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาเบิ่งนึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
3: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเซียว
4: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย
5: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบ ด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านท่านก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้หยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของท่านผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ท่านกดเข้ารูปโมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและท่านยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการสำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิงประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิงประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: สบายดีแพง
7: สบายดี
6: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
7: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
6: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
7: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
6: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
7: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
8: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: น้ำใจวันที่7ตุลาหมั่นเงิน
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้สุมาลามโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
0: เจ้าเนาะวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ 8:00 น. 9:00 น.ในแต่ละอาทิตย์ก็มีหลายโฆษกมานำเสนอพันธุ์เปลี่ยนกันโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเรื่องปัญหาการขับขี่ปลอดภัยการสัญจรปลอดภัยทุกคนปลอดภัยพวกเขาดีใจได้เป้าหมายรายการพวกเขาน่ะ
1: แม่นแล้วเนาะแล้วเมื่อวานนี้คือได้อ่านข้อความหนึ่งที่พิธากรรายการเพิ่นส่งเข้ามาทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหรือว่าเรา National Radio เนาะเพิ่นมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยมาแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เห็นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่นี่ดีขึ้นเพิ่นว่านั่นแหละคือจุดประสงค์ของรายการของพวกเฮาถึงแม้นว่าจะเป็นภาคส่วนน้อยๆหรือว่าเป็นเพียงแต่อีกหนึ่งรายการที่อยากจะเฮ็ดให้การไปมาการสัญจรการขับขี่มีความสงบปลอดภัยและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดังนั้นก็ขอเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางให้กับทุกท่านและทุกคนที่ฟังรายการขับขี่ปลอดภัยก็เช่นเดียวกันเนาะช่วยกันได
0: ้
1: พอทุกคนมีส่วนร่วมร่วมกันได
0: ้
1: ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติระเบียบจราจรเคร่งครัดแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วถ้าเห็นหมู่เห็นเพื่อนเห็นพี่เห็นน้องเห็นไผกระซังที่เฮาฮู้จักหักแพงสมมุติละก็บอกเตือนกันก็ได
0: ้
1: อันนี้แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการแสดงถึงความห่วงใยถ้าหากว่าเฮาบอกบุคคลที่เฮาหักเป็นห่วงเป็นใยให้ขับขี
0: ่
1: ปฏิบัติตามระเบียบจราจรนี่นะมันก็ช่วยให้ลดพ้นอุบัติเหตุได้เด
0: ้ถูกต้องเนาะช่วยกันเป้าหมายเฮาให้ได้บ่ให้มีตัวเลขการอุบัติเหตุในแต่ละมื้อแต่ละวันหรือว่าสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าครอบครัว
1: เจ้าน
0: ั่นแหละอันนี้ก็ฝากไว้ทุกท่านเด้อเอาประกาศมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันพุธเวลานี่ก็เลื่อนไปเรื่อยๆเนาะมื้อนี้7ตุลาคม2026แห่ง11ค่ำเดือน10ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มื้อนี้อากาศเย็นเด้สัมผัสได้เช้ามื้อนี้
1: อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้ว
0: เริ่มเปลี่ยนแล้ว
1: สู่
0: ย
1: ัง
0: หนาวเนาะปลายฝนต้นหนาวคือเพิ่นว่าแล้วแล้วก็อีกมื้อนึงมื้อนี้เป็นวันที่มีความหมายสำหรับครูอาจารย์ทั่วประเทศ
1: เจ้า
0: 7ตุลาพอดีปีนี้ครบรอบ32ปีแล้ว
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะอันนี้ก็ขออวยพรให้กับครูอาจารย์ทุกๆท่านให้มีสุขภาพเข้มแข็งและก็สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานโดยเฉพาะก็เป็นการสิสอนการส่งความโฮให้ลูกหลานของพวกเรายังมีประสิทธิภาพเนาะเป็นกำลังใจให้ครูอาจารย์เบิร์ดสุขุสุคน
0: แม่แล้ว
1: เอามื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์บ่นี
0: ่โอ้มื้อนี้คิดว่าสิโมเข้ารายการหลายท่านนี่มื้อนี้ทดตอบกลับมาโอ้ขอบใจหลายๆเด้อมื้อนี้ทางพันโทไม่ซุกซออินไซห้องแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรจะได้สรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศในเดือนกันยายนว่าจะน้อยหลายปันใดเสียชีวิตจากคนมูลค่าความเสียหายจากตื้อกิ๊บ
1: เจ้า
0: และกระทั่งพันโทวงไสปัญญาแก้วห้องหัวหน้ากองร้อยจราจรเมืองปากน้ำเพราะว่ามีอุบัติเหตุที่การสูญเสียเมื่อวานนี่เด้
1: เมื่อวานนี
0: ่แม่ว่าแม่กับลูกเสียชีวิตนั่นเด้
1: เจ้า
0: ลูกก็ยังน้อยอยู่เนาะเห็นภาพในทันทีทั้งสื่อออนไลน์ยังกดตุ๊กตา
1: ตุ๊กตาแม่นๆเห็นแล้วก็สะเทือนใจ
0: สะเทือนจิตใจเอ้ามันเกิดขึ้นจังได๋เป็นแนวใดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับรถหาตึ้มและอีกท่านนึงก็แม่นทั้งบรรทุกอัมพลขอบคุณทนห้องแผนกตำรวจชี้น้ำจราจรเมืองเสด็จถามมื้อนี้คิดว่าสิบ่มีให้เข้าได้มื้อนี้แล้ว
1: เจ้า
0: เพิ่นก็ตอบกลับมาพอประสานไป 3-4 มื้อเลยดิ
1: แม่
0: นๆตอบกลับมา
1: แต่ก็เป็นโอกาสดีเนื่องจากว่าคือเฮาได้แจ้งกันไปแต่เมื่อวานนี้สมรารายการขับขี่ปลอดภัยคือท่านสามารถรับฟังได้แม่นวันจันทร์ฮอดวันศุกร์แต่เนื่องจากว่าในระยะนี้มีการดำเนินกองประชุมกับมื้ออื่นนี่ก็จะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็มื้อฮือคือกันเนาะรายการขับขี่ของเฮาอาจจะบ่ได้จัดสด
0: แม่น
1: ก็ใช่ทุกท่านได้รับฟังการถ่ายทอดวาระของกองประชุมฮั่นดังนั้นมื้อนี้ก็เลยฮวบๆเข้ามา
0: หลายเนาะเพราะว่าได้แจ้งไปแล้วว่า2มื้อพระหัสสุขอาจจะได้รับฟังการถ่ายทอดกองประชุมสภาเพิ่นเลยว่าเอ้าบ่เป็นหยังซั่นสิเข้ามื้อได้บ
1: ่แ
0: ต่ยินดีเนาะแจ้งเข้าสู่รายการมื้อนี้จะได้ฟังทางเจ้าหน้าที่บ่ให้ฟังหลายท่านก็มีจิตใจตื่นตัวเป็นเจ้าการย่านกลัวอะไรขึ้นได้ซะ
1: เจ้า
0: ย่านที่นี่บ่ย่านอย่างนั้นย่านบ่ให้เกิดอุบัติเหตุ
1: แม่นแล้วเจ้า
0: การมีสติหลายขึ้นเนาะเอาอย่าลืมอีกเทื่อนึงกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10มื้อนี้มื้อที่3แล้วของการดำเนิน
1: แม่นมื้อนี้ตอนบ่ายประมาณ 15:00 น.ก็จะมีการถ่ายทอดวาระของกองประชุมคือการสมราดังนั้นท่านก็สามารถติดตามทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการระบบโทรคมในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งเพิ่นจะมีการถ่ายทอดต่อจากวิทยุของพวกเขารวมทางรายการต่างๆก็จะมีการนำเสนอหัวข้อสำคัญประเด็นสำคัญต่างๆของวาระของกองประชุมในครั้งนี
0: ้
1: ก็ติดตามได้หรือจะเป็นภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแต่ว่าในตอนนี้ท่านสามารถรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทาง FM 103.7 FM 94.3 หรือจะทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และก็สามารถมีส่วนร่วมประกอบคำคิดคำเห็นเข้ามาในทางที่สร้างสรรค์ผ่านทางเพจ Loud National Radio และก็อีก 1เพจก็คือ LNR Infotainment หรือจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวมีหลาย2ทางโทรก็ได้เนาะ030 578 7052
0: เจ้าเอาหลาย2ทางกันทันติดตามมาฟังเนาะโอ้มีบริการถามมานี่เพิ่นว่าเรื่องยูซีออนไลน์ว่าถูกล็อกล้อนะ
1: เจ้า
0: ผมถูกล็อกล้อว่าเขตมาการล็อกล้อ10นาทีแท้บ่ฉันมีคําสั่งของผู้ใดเลขที่ใดเพิ่นลงวันที่เท่าใดแล้วบอกให้รายการได้รับทราบเด้เอ้าก็สิได้ถามทั้งมทพรตื่มบ่รู้ว่านี่ทั้ง
1: เป็นเท่าใด
0: ทั้งเมืองเพิ่นก็ได้เฮ็ดบ่คือเพิ่นบ่แหละ
1: เจ้า
0: เราถามฟังตื่มนอกจากทั้งการสัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่ได้มีรายการก็คงใจมาถามมาพอพันมาเรื่องการล็อกล้อจอดซ้ายๆนี่โหก่อนหน้านี้นี่10เท่าเด้จาก 70,000 เป็น 700,000 เด้เมื่อก่อนบ่
1: ได้
0: เอ้าเราถามฟังตื่มว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นสิได้แจ้งให้สังคมได้ทราบเนาะบ่มีได้ถามมาอันนี้ทั้งมีรายการทั้งทีมงานของเขาได้ประสานไปหาทั้งบรรทุกไม้ซุกโซอินไซของหัวหน้าแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบอยู่ในสายแล้วสบายดีบรรทุกไม้ซุก
2: เจ้าสบายดีสมนา
1: เจ้าก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ว่าสละเวลาห่วมสนทนาและการรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขับขี่ปลอดภัยเพื่อท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันนี้เจ้า
0: ก็ต้องขอบใจเนาะระยะพันมากับพัดเปลี่ยนทั้งพนักงานโฆษณาของพวกเขาโดยเฉพาะทั้งกรมจราจรเอาวันนี้ได้ทางกับรถถ้าฟังว่าการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศในเดือนกันยายนนี้จะหน่อยหลายปันใดเสียชีวิตจากคนมูลค่าความเสียหายจากตื้อกี้ประตูไม่สุขให้ท่านแจ้งสังคมได้ทราบได้
2: เจ้าเขาเจ้าทางหน้าพนักงานโฆษณากรมตำรวจจราจรเนาะมาในงานเดือนกันยานี้เกิดอุบัติเหตุในไรถ้าเทียบเดือนสิงหาเนา
0: ะ
2: คนเรียนตาขอสบายดีโฆษกรมด้วยทีมงานพนักงานทหารตำรวจคนผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนทุกทัวนาเนาะรวมทั้งคนทั้งเราชาวต่างแดนที่มาอาศัยอยู่ในแดนสปป.ลาวรวมทั้งมาทางการทูตหรือว่ามาท่องเที่ยวนักธุรกิจอื่นต่างๆเนาะขอเจ้าขอถามความสบายดีนำทุกๆฐานเนาะข้าพเจ้าจะมาได้งานคืนเกี่ยวกับสภาพการเกิดอุบัติเหตุภายในทั่วประเทศของสปป.ลาวเดือนกันยานี้เนาะหรือว่าเดือนสิงหาข้าพเจ้าจะอ่านก่อนเนาะเดือนสิงหานี่เกิดขึ้น397รายเดือนกันยานี้430รายเพิ่มขึ้น33รายภายในปีที่นี้721ได้เดือนที่แล้วเดือนนี้777คันเนาะขอโทษเนาะ7เดือนแล้วนี่721คันเดือนนี้ที่ว่า777คันเพิ่มขึ้น56คันคนได้รับบาดเจ็บนี่550แล้วก็600กับ11คนเพิ่มขึ้น61คน
0: จะ
2: คนเสียชีวิตเดือนที่แล้วเนี่ย53คนเดือนนี้61คนเพิ่มขึ้นเกือบ8คนเนาะวันนี้มาเอามาเบิ่งนครหลวงนครหลวงก็อาจจะได้งานแต่แล้วเนาะหรือว่าประธานได้งานครับเจ้าขอว่าคืนนี้วันนึงนครหลวงนี
0: ้
2: คือว่าเป็นนครหลวงของสปป.ลาวคือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดือนแล้วนี่116เดือนนี้107รายคือว่าลดลง9รายภายในปีที่3 238 200กับ13คันลดลง25คันคนแล้วบาดเจ็บเดือนที่แล้ว117เดือนนี้118เพิ่มขึ้น1คนแต่ว่ามาเบิ่งผลเสียหายคือว่าการสูญเสียทางด้านชีวิตนี้เดือนแล้ว18เดือนนี้ก็เป็น18คือว่ายังคือ9เนาะคือว่าคนเสียชีวิตนี่คือบ่ได้ลดแล้วก็บ่ได้เพิ่มเนาะถึงมันจะลดแต่ว่าอุบัติเหตุนี่ลดลงแต่ว่าคนเสียชีวิตที่ว่าคนเสียชีวิตที่ว่าเป็นปกติคือว่านั่นคือเก่าบ่ลดเนาะคือว่าคนเสียหายใหญ่อันเนาะใหญ่ดวงอันเนาะ
0: จ
2: ้าวันนี้ผมเอามาเบิ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุก็เคยเบาผ่านมาหันเนาะดื่มสิ่งเหมือนเมานี้กับความใบนี้ก็จะเป็นนักลักคนโม
0: จ้ะ
2: คือเดือนนี้คือการดื่มสิ่งเหมือนเมานี้ คือว่า79ร้ายเนาะความไวใน95เปลี่ยนที่ตั้งเดือน56ซิ่งมีว่าแซงบ่รับประกันนี่เนาะ41บ่ปล่อยสิทธิ์เนี่ย53
0: จ้ะ
2: หลวงตายห้าม39เทคนิคบ่รับประกันหน้าสิทธิ์โดยอื่นๆนี่ที่ว่ามี77ตายเนาะจ้ะวันนี้พวกเฮามาเบิ่งเวลาที่เกิดเหตุเวลาเนาะเอามาได้เวลา00 1 โมงเช้า 1 โมงกลางคืนน่ะนะ 5-7 โมงเช้าเนาะถือว่า54หลาย 8 โมง 16 โมงแรงนี่ถือว่า1หอยกับ71หลาย 17 โมง 24 โมงกลางคืนนี่ถือว่า2หอย 5หลายวันนี้พวกเรามาเบิ่งอันน่ะบันที่เกิดเหตุเกิดในบันจันทร์ที่58ร้ายบันอังคารเนี่ย66บันพุธนี่51บันพฤหัสนี่78บันศุกร์นี่71บันเสาร์นี่57บันอาทิตย์นี่45วันนี้มาเบิ่งเข้ามาเบิ่งกันมาฟังน้ำกันมาเกณฑ์อายุของผู้ห่วงเกิดเหตุต่ำกว่า15ปีนี่82คนวันนี้ถือว่าหลายเนาะต่ำกว่า15ปีเนาะ
0: หลายเนาะเจ้า
2: ถือว่าหลาย15ปีขึ้นไปหรือว่า16ปีขึ้นมา30นี่400กับ1คน31 50นี่300กับ76แล้วก็51หา60ปีนี้ที่ว่า18
0: จะ
2: คน61ขึ้นไปก็คือว่า60ปีขึ้นไปว่ากันไปก็คือว่ามีแต่3แต่วันนี้ครับเจ้าเรามาบอกขึ้นอีกวันนึงเนาะเบิ่งว่ามาเบิ่งว่าเกณฑ์อายุป้องกันเกิดอุบัติเหตุนี้ลักลักคนโมเมนต์320ปีคั่น20ปีคือว่าหลายเนาะระยะ20ปีแต่16ปีหา20ปีนี้คือว่ายังน้อยเนาะคือว่ายังบ่ทันปานใดถ้า20ปีขึ้นไปเห็นพ่อแม่ก็ปล่อยวางได้ก็ถือว่าขึ้นฮอด400ปลายพุ่นนะโ
0: อ้
2: ๆ400กับ1ร้ายเนาะ
0: เจ
2: ้าแต่ว่า30นี่ก็แต่น้อยนึงเนาะอันเทียบแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับ2บัดนี้มาเบิ่งอาชีพผู้ที่เกิดอุบัติเหตุอาชีพนี่ก็ก็จัดไปพนักงานนี่ร้อยเก้าคนทหาร14ตำรวจนี่เก้ากรรมกรใน294นักเรียนนักศึกษา116
0: จ
2: ้ะอาชีพขับรถนี่159ค่าขายใน79เช้าหน้านี่57แล้วก็บางหน้านี่70วันนี้พวกเรามาเบิ่งคนต่างประเทศก็คือเขาพระเจ้าว่าเนี่ยคนต่างประเทศของเขาบ่ได้ไหนอาชีพเนาะน
0: ับ
2: ทุกอันเลยค่ะคนต่างประเทศนับตั้งการพูดนักธุรกิจอย่างต่างๆค้าขายมาท่องเที่ยวของเขาที่เกิดของเขาบ่ได้เนี่ยเนาะคือว่าคนต่างประเทศที่มาเกิดที่ได้ห่วมการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในลาวอันนี้ในเดือนนี้ที่ว่าสปจีนในเช้าสองสสเวียดนามใน15ไทยในเก้าเมียนมาใน7กัมพูชาเนี่ย3อังกฤษนี่2เกาหลีนี่1ญี่ปุ่นนี่1วันนี้จัดอันดับที่แข็งแข็งที่เกิดอุบัติเหตุหลายคนหมู่กับเดือนนี้กับนครหลวง
0: ข้องอันดับเนาะ
2: 107เนาะสวรรณเขตเนี่ย59แข็งเบียงจันทร์นี่ที่ว่า53จำปาสัก27แล้วก็บริคำไซ25แข็งหลวงน้ำตา24แข็งขมวน21แข็งอัตตะปือแข็งโบแก้วนี่แข็งละสาวแข็งปุ้งสดี11แข็งหลวงพ่อบาง10ขอโทษที่นี่แข็งหลวงพ่อบาง12เนาะจังเหมือนแข็งปุ้งสดี11แข็งสารวันใน9แล้วก็แข็งอุดมไซในการเสี่ยงของ8เป็นแขวงแป๊ดเนาะแขวงเศษกองถือว่าฮุกแขวงหัวฟันแขวงไส้สมบูรณ์ไส้ยาบุรีเป็นแขวงในห้าสามเหลี่ยมคำในสี่ทางด่วนในหนึ่ง วันนี้แสงที่มีคนเสียชีวิตหลายเนาะถึงว่าน่าจะจัดอันดับไปตามที่เราอ่านหนึ่งที่ว่านครหลวงเวียงจันทร์มี18แขวงเวียงจันทร์มี6ขอโทษแขวงเวียงจันทร์มี8เนาะแล้วแขวงจำปาสักมี6แขวงสวรรค์ราเกตมี5แขวงบกแก้วชัยบุรีขมวนมี4แขวงหัวฟันเสี่ยงขวางเชี่ยกองสามเหลี่ยมค่ำแต่ละแขวงใน2เจ็ดนั้นแขวงพงษ์เสด็จดีอุลมไส้หลวงพ่อบางบริกรรมไส้แต่ละแขวงในนี้คนเสียชีวิต1วันนี้ครับเจ้ามาประเมินการประเมินผลเสียหายคือครับเจ้าเคยเล่านำการพันม้าเนาะแต่บางคนก็จะได้ยินแล้วแต่บางคนก็จะมาท่านได้ยินก็ขอเบาขึ้นเนาะส่วนที่จะประเมินผลมูลค่าผลเสียหายนี้ของเขาจะประเมินแต่ผลเสียหายทางด้านวัตถุโดยเฉพาะนั้นรถเนาะยานพาหนะหรือว่าเสาไผ่เรือนซ่านบ้านสองถนนโนนทางเขาจะประเมินแต่ผลเสียหายทางนี้การซ่อมแซมทางด้านวัตถุเนี่ยนี้ของเขาจะพอได้บวกเขาใส่ขาซ่อมแซมคือว่าขาตัวแข็งอย่างเขาเอิ้นว่าขา
0: ต้นคอตัวแข็ง
2: ทักษะสุขภาพเนาะเขาจะบริเวณขาบวมบวมใบบินโยงหมอดีว่าขาทำโอโซขันดีว่าขาเนียนขาบทรงจักรผู้เสียชีวิตของเขาเยอะบริประเมินอยู่จุดนั้นเนาะประเมินแต่ผลเสียหายทางด้านวัตถุมันเอามาเบิ้งคืนมาเอามาวางน้ำกันว่าเดือนกันยานี่ดีว่า35ตึง7ห้อย10ล้าน600,000กิโล
0: จ้ะ
2: เนาะคือว่าเทียบใช้เดือนแล้วเนี่ยคือว่าผลเสียหายทางด้านวัตถุนี่คือว่าลดลงลดลง4ตึงกับอนา336,200กับ10กิโล
0: จ้ะ
2: ครับผลเสียหายทางด้านวัตถุคือว่าลดลงเนาะอันนี้แกงไงนิดในการแล้วก็คนสกปรกในทีมงานทุกคนนักสานต้องการแน่นี้เนาะ
0: จ้าเนาะก็ยังมีตัวเลขถึงว่าสิลดลงแต่เบิ่งการสูญเสียเบิ่งการเสียชีวิตเห็นบ่แล้วก็ยังมีการเกิดยังมีเกิดคือเก่าคือท่านได้บ่เลยป้าโท35ตื้อลดลงจากเดือนแล้วนี่4ตื้อไปเดือนแล้วนี่ก็แม่น3กับ40ตื้อแหละในเฉลี่ย40ตื้อเด้
1: แม่น
0: อ๋อเมื่อก่อนเนาะพันโทเป็นสุขมีแต่12ตื้อ13ตื้อ1เดือนเดี๋ยวนี้คือว่าคูณหลายเพิ่ม
1: ขึ้นทุกเดือนเฉลี่ยขั้นโดยรวมแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกเดือนแล้วก็ตัวเลขของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่ก็แม่นคันเทียบใส่เดือนสิงหาก็แม่นเพิ่มขึ้นเนาะท่านเนาะเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นบ่ว่าจะเป็นจำนวนอุบัติเหตุจำนวนพาหนะจำนวนคนเจ็บหรือว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในขอบเขตทั่วประเทศก็แม่นเพิ่มขึ้น
0: เพิ่มขึ้นหมดเนาะเอาท้ายนี้ท่านเลยยังอยู่ในเกี่ยมเทศกาลบุญลาวด้วยท่านกินดื่มแน่นอนแหละประสาจากบ่ได้คือท่านได้เว้ามาแหละการดื่มชิมึนเมากันยังเป็นปัญหาต้นต่อมาเกิดอุบัติเหตุแน่นอนและประสาจากบ่ได้คนลาวมักม่วนมักสั่งสรรค์ดิเอาฝากในเตือนบรรทมไปซุกอยากเตือนนั่นแหละเตือนเพื่อความปลอดภัยลดพลกันเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนดิท่าน
2: เจ้าในนามส่วนตัวของข้าพเจ้าเนาะคือว่าพวกเราในงานให้บรรดานักขับขี่ผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนนับสานต้องการนั้นแล้วสาเหตุหลักๆก็เหมือนกันดื่มซึ่งเป็นเมาแล้วใบใส่ความใบเกินกว่ากำหนดเนาะเมื่อถึงแม่นี้แล้วพวกเราต้องในมีสติเป็นเจ้าการในการขับขี่ปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดเนาะจึงจะเฮ็ดให้มันลดคอนในการอุบัติเหตุเนาะวันนี้ท้ายนี้ข้าพเจ้าก็วันนี้ก็เป็นมือบรรคูแห่งศาสตร์เลยเนาะ
0: เจ้า
2: ในนามส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าก็ขอไว้พรในบรรคูแห่งศาสตร์แล้วก็ขอไว้พรนะใส่อันประเสริฐถึงครูอาจารย
0: ์
2: รวมถึงครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญอายุมันขอเนิ่นนะครับฝากถึงมิตรรายการพนักงานทหารตำรวจคนต่างราวต่างแดนที่กำลังอาศัยอยู่ในดินแดนสปป.ลาวเท่านี้ถึงจะแม่นมาพบพันทางการทูตหรือว่ามา ค่ะมาขายมาเฮ็ดธุรกิจหรือว่ามาท่องเที่ยวอีหยังต่างๆอ่ะเนาะก็ต้องได้เรียนรู้ได้เคารพกฎจราจรของสปป.ลาวจริงๆเคารพกฎจราจรของสปป.ลาวบ่ร่วมบ่เฉพาะก็คือการเดินการเข้าห่วงกันจราจรในต้องมีสติแล้วก็ปฏิบัติให้มันเข้มงวดจริงใจเฮ็ดให้อุบัติเหตุและอาการจราจรแออัดน้ำท่วมถนนลุดลงเสือละกาวเนาะ
0: จ้าจ้าขอบใจหลายๆทางพันธุแม่สุขสออินไซต์ห้องแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรที่ทันมาสรุปอุบัติเหตุเดือนกันยายนให้แฟนรายการรับทราบ
1: เจ้า
0: บางว่าเดือนตุลาเนี่ยมันลดน้อยถอยลงแล้วทันเนาะน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีและบ่ให้มียิ่งดี
1: แม่นล่ะ
0: บ่ให้เกินยิ่งดีแล้วทันเลย
1: เจ้าโอกาสหน้าการสิได้เชิญทานเข้าความรายการตื่มอีกค่ะเจ้าขอบใจหลาย
2: ๆเจ้าขอบใจ
1: เจ้าเจ้าเอาก็ถือว่าเป็นข้อมูลตัวเลขอุบัติเหตุข้อมูลความสูญเสียบ่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพย์สิน
0: แม่นล่ะ
1: หรือว่าพาหนะต่างๆที่เพิ่นได้รายงานในเดือนกันยาก็ยังน่าตกใจอยู่สมมุตินะเพราะว่าตัวเลขนี่มันเพิ่มขึ้นได
0: ้
1: เพิ่มขึ้นหลายเติบเนาะตัวนี้เนาะตอนนี้ใจทุกท่านได้พักก่อนสมลาให้หาฟังโฆษณาจากทางรายการก่อนสักหน่อยนึงแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเฮาก็จะมีนัดสัมภาษณ์
0: จ้ะ
1: อีก1ท่าน
0: เนาะ2ท่านแล้ว
1: 2ท่านเนาะ
0: 2ท่าน
1: เจ้าจากทางรายการก็ว่าตอนนี้หาฟังสิ่งที่น่าสนใจ
3: เฮ้อเวียกก็หลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนก็ฮ้อนรถก็หลายหลายเฮาล่ะบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
4: อ้าวตัวบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
3: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
4: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
3: ่เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดโต
4: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเทนบอสำเร็จแล้ว
3: โอ้ง่ายเท
4: ่ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
3: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
4: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่โรงหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
3: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: โอและแซตต่อเพจ LNR Infotainment หรือจะเป็นอีกหนึ่งเพจก็คือขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
1: แม่แล้วหลายช่องทางเนาะท่านที่ตามฟังเอาสำหรับท่านใดที่ฟังวังกี้นี่บ่ทันอุบัติเหตุทั่วประเทศก็คือพวกเขาได้แจ้งไปแล้วเนาะบางท่านมาฟังบ่ทันก็ฟังคืนได้ในเพจพวกเขาหลังจากว่าจบแล้วพวกเขาก็จะออกคืนนะสำหรับการสัมภาษณ์จังกรมจราจรการสรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศในเดือนกันยานี้ให้บริการได้ครับฟังเอารถหาทั้งทันตีบประสานไปหาทั้งพันโทวงไซปัญญาแก้วเนาะแจ้งให้บริการรับทราบเติมก็ได้รับฟังการข่าวโดยเฉพาะแล้วพิธีเซ็นสัญญาระดับบริการนี่นะภายใต้โครงการคุ้มครองยานพาหนะการขนส่งแบบยนยงครบวงจรเพื่อก้าวเข้าสู่หันเป็นรัฐบาลดิจิตอลเพิ่นว่าในวันที่5ตุลาคม2020มานี้ที่โรงแรมคราวพาซ่าได้จัดพิธีเซ็นสัญญาระดับบริการระหว่างกรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและบริษัทลาวสมาร์ททรานสฟอร์ตเมชั่นดาต้าและเทคโนโลยีจำกัดนี้ภายใต้โครงการคุ้มครองยานพาหนะและการขนส่งแบบครบวงจรอย่างเป็นทางการไอ้เกียรติเข้าร่วมแม่นท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านพลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านนางปริญญาเอกวิไลวรรณจันทรตีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครจันทร์ท่านลิตาคติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านคำไพสมชนะประธานบริษัทกลุ่มคำไพชนะและพร้อมด้วยประธานหัวหน้ากลุ่มแต่ว่าชนที่คลองของห่วมเรื่องการขนส่งทันสมัยในโนรีต่อไป
0: เจ้า
1: การขนส่งต้องเข้าสู่ระบบทันสมัยเนาะทุกอย่างทันสมัยบัดนั้นซะเอ้าเราทาเบิ่งน้ำกัน
0: ใน
1: ข
0: ณะที่ต้องหันเปลี่ยนทุกระบบเนาะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นอยู่ในสายแล้วสมลา
1: เจ้าพันโทวงไซปัญญาแก้วเนาะหัวหน้ากองจราจรเมืองปักหนึ่มสบายดีท่าน
2: เจ้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าเนาะโอ้ดีใจนะที่ว่าท่านเกียรติเข้าร่วมสนทนาแล้วก็ให้ข้อมูลในรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ท่านเจ้า
2: เจ้า
1: เป็นแนวใดอยากให้ท่านผู้ฟังได้เอาการสัญจรก่อนนอกก่อนจะเข้าสู่อุบัติเหตุการสูญเสียด้านชีวิตในเมื่อวานนี้เป็นอันชิปตามใต้เฮาหลังจากว่ามีการปรับปรุงเส้นทางจากนครเวียงจันทน์นับแต่กิโลเมตรหลัก21นครหลวงไปหากิโลเมตร71เมืองทัพพบาทนี่ผ่านเมืองปากงึมของพวกเฮาตอนนี้การก่อสร้างสภาพเส้นทางเป็นจังได๋ล่ะท่าน
2: จ้าขออนุญาตเนาะเกี่ยวแก่กับการสัญจรอยู่เขาเขตเมืองปักงึมเนาะรวมมอเตอร์โซ่อยู่ถนนชิดตามใต้เนาะปัจจุบันนี้ก็มีการก่อสร้างแต่ว่าการสัญจรบางช่วงก็ถือว่าแล้วเนาะนับแต่เขตบ้านดอนไห้เนาะจนฮอดอนาแต่เขตบ้านนาซ้อนฮอดบ้านไห้นี่ถือว่าสำเร็จไปประมาณ 90% แล้วเนาะนอกนั้นก็ยังถือว่าแถวนาซ้อนหาหนองบัวทองนี่ยังรวมกันก่อสร้างอยู่เนาะแต่ว่าการสัญจรก็คือว่าไปมาสะดวกครับแหละไปได้เพิ่นสามารถขยายทางออกข้างสองเบื้อง
1: จ้ะ
2: เนาะส่วนมารถน้อยหรือว่ารถขนาดเบานี่ก็คือว่าลงทางเมืองทางเดียวคุณก็ไปได้อยู่นะ
1: จ้ะจ้ะ
2: การสัญจร
1: เนาะก็ด้านนอกมานี่บริเวณเที่ยวโดดเด่นทาง13ใต้นี่นะ
0: จ้ะ
1: โอ้ถือว่าเลี้ยวหลายแล้วเนาะการสัญจร
2: จ้ะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านปรารถนา
0: ไม่แหละ
1: คือทางดีงามสะดวกแลน
0: เคียงคู่ว่าทางดีงามแล้วสะดวกแลนแล้วนี่ก็ประการปฏิบัติระเบียบจราจรนี่ก็ต้องเคียงคู่ด้วยเนาะท่านเนาะเห็นว่าทางดีทางงามขี่ไว้หลายก็บ่ได้ย่านอุบัติเหตุเจ้า
1: เคียงสูงหลายกันอุบัติเหตุเนาะมาบ่เรื่องเกี่ยวมาอุบัติเหตุแล้วก็สิให้ท่านเว้าสู่ฟังเลยเป็นจังได๋1อาทิตย์ที่ผ่านมาตัวเลขอันคืออุบัติเหตุเอาน้อยหลายประเทศเมืองเอานี่ท่าน
2: ท่านก็ขอรายงานเนาะเกี่ยวกับอุบัติเหตุอยู่เมืองปากงึมพวกเขาเนาะระยะผ่านมา1เดือนนี่ก็ถือว่าอุบัติเหตุท่านค้างมาแล้วเป็น1ร้ายเนาะขึ้นมา1ร้ายเป็น2เราสามารถสัดเงี้ยนได้ในคือว่ายังปฏิบัติอยู่1ร้ายส่วนผ่านมาเกือบ 1,000 บาทนะแต่ว่าตกมาภายในทิศนี้เรานับในวันที่5มาถึงวันที่6ที่7มื้อนี้นี่เนาะแล้วแม่นมีอุบัติเหตุเฉพาะทิศนี้แล้วมัน5กรณีเนาะเกิดเบ็ดอันนั้นเลยเกิดหลายที่สุดทิศนี้นะเนาะเป็นพิเศษเนาะ
1: จ
2: ้ะแล้วมันที่คดีที่โด่งดังที่สุดเนาะทางโลกโซเชียลหรือว่าอาณาที่มันก็คือคดีเมื่อวานนี้ครับเนาะอยู่ถนน13ใต้เขตบ้านดอนไห้เนาะบ้านดอนไห้สถาบันอาณาอาสอนนี้เนาะมีอุบัติเหตุรถกระบะตามรถจักรทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนเนาะผู้เสียชีวิตและเป็นผู้ที่ซ้อนท้ายเนาะแล้วมีลูกนั่งมานำเนาะซ้อนท้ายกับลูกคันเนาะมันเสียชีวิตเป็นเพศหญิง1คนเสียชีวิต1คนเขตบ้านนนทไทยครับ
1: จ้ะจ้ะ
2: ส่วนว่าที่เขาเห็นตามกระแสที่เพิ่นลงโลกโซเชียลครับเนาะเฟซบุ๊กไปสั่งคณะว่าตามไปจอดเนาะแต่ว่า คันที่ว่าตามบ่จอดเหมือนกับบ่แม่นเพราะว่าผู้เกี่ยวนี่เป็นเด็กน้อยอายุ

0: ีรถมาเรือนอยู่บ้านนาซอนนั้นหลังจากมาแล้วก็ได้แจ้งพ่อแม่หนูพ่อแม่ก็แจ้งอำนาจการปกครองอำนาจการปกครองค่ะประสานหาข้าพเจ้าและโดยกรงแล้วว่าที่มามอบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ประสานหาข้าพเจ้านี่แหละหนูข้าพเจ้าก็รายงานการจัดตั้งแล้วก็ไปมอบทั้งรถทั้งคนหนูอยู่ปกสอนหนูบางเรื่องหนูนั่นเป็นเหตุการณ์ที่นะแต่เด่นก็มองเนาะประกอบอุปเทศนะ
1: จะขอโทษอันพูดที่ต่ำนี่เป็นหญิงหรือชายท่าน
0: เป็นผู้ชายเนาะอายุ18ปีฉะนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่นะ
1: โอ้ย
0: กระทรวงเราก็ดำเนินการแน่เนาะอ้วนครับเป็นไงกันได้นี่นะ
1: เจ้าอันพวกเขาได้ลงไปที่ต่ำกฎกรรมมันสาเหตุได้ทำผู้ต่ำนี่มันเกิดจากอย่างท่าน
2: โอ้ตรงนี้นี่อานาชวนว่าข้อมูลเนาะเกี่ยวกับผู้ขับขี่ทั้งของกระทรวงมอบให้อานาทางแผนกจราจรนครหลวงเนาะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมาจากไหนเราประมาณนั้นสาเหตุตัวใดแต่ว่าตามที่เราลงไปสถานีเกิดเหตุทั้งเราเป็นรถใหญ่นี่ตามท้ายรถจักร
1: เนาะ
2: ให้ผู้ซ้อนท้ายกับผู้นั่งมานำผู้ซ้อนท้ายทั้งสองคนแล้วเราไปเชียร์ทีม
3: นะแสดงว่ามาในทิศทางเดียวกันเนาะ
2: เจ้าเจ้ามาทิศทางเดียวกัน
3: เจ้า
1: ก็เสียใจนะ
2: ผู้เสียชีวิตนี่ผู้เป็นแม่แล้วมันอายุ30ปีเนาะผู้เป็นลูกอายุ3ปีเด็กน้อยนะ
1: โอ้ยเราหัวเป็นโอ้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเน
3: า
1: ะ
3: เจ้าแล้วสำหรับผู้ครับผู้เป็นพ่อนี้มันอาการเป็นจังไดท่านพ่อหู้อาการเพิ่นบ
2: ่ปัจจุบันนี้ยังนอนอยู่ห้องหมอเนาะยังรักษาตัวอยู่ห้องหมอบ่ล่ะหมออันก็ทักทิเตียงครับพี่ล่ะ
3: เจ้า
2: ครับเฮาเห็นเหตุการณ์นั้นน่ะอยู่ Facebook ตัวอย่างนั้น
1: เจ้าๆๆ
3: เจ้าแล้วคือกรณีอื่นๆดิท่านนั่นที่ว่าท่านรายงานว่าอาทิตย์นี้นี่เกิดขึ้นหลายมีหากรณีรวมทั้งกรณีที่ว่ามีความมูลแห้งแบบนี้อีก4กรณีที่เหลือเป็นเท่าไหร่ท่านตัวนี้
2: เรามีกรณีวิกที่2เราก็มันอยู่เขตบ้านนาบงนั้นท่าโคกไห่ฮั่นละแม่นรถจักรตามรถจักรนี่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยเนาะ
3: เจ้าก
2: รณีที่3ละแม่นรถคุณใดเนาะตามท้ายรถจักรอยู่เขตบ้านดอนสังไผอันนี้ก็บาดเจ็บสาหัสเนาะกระทบสมองบ่ยังนอนอยู่ห้องหมอ50เตียงนะแล้วก็กรณีที่4เนาะที่4ละแม่นรถตอนนั้นรถบรรทุกขมาน้อยเนาะตามท้ายรถไถนาเดินตามรถตกๆกันอันนี้ก็บาดเจ็บสาหัสเนาะปัจจุบันนี้คนยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับที่เตียง
3: เจ้า
2: แล้วก็รถนี้สุดท้ายแล้วมันอันนี้แล้วมันมารถกระบะตัวมันรถอันตู้เลยโค้งเนาะตามเสาไฟฟ้าอยู่บ้านไทยนี
3: ่
2: แต่ช่วงเมื่อคืนนี้เนาะปัจจุบันนี้เขาเจ้าก็ยังกำลังดำเนินการสับชิงของรัฐนั้นบ่มีคู่กรณีคู่กรณีก็คืออัน
1: เป็น
2: ต่อไปฟ้าฮั่นเราตัดสินเขาแล้วครับคู่กรณีเขาจะการรับผิดชอบกันเองนะ
3: เพรา
2: ะว่ามี5กรณีเนาะ
3: เจ้าถ้าอันตัวถามเติมในทางหน่อยนึงสำหรับ3กรณีที่ว่ามีคู่กรณีค่ะเนาะตัวนี้เขาพอรู้สาเหตุพออยากรู้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ3กรณีที่เหลือค่ะนะ
2: ตัวไหน
3: ตัวกรณีที่ว่ารถอันตอกๆบอรถอีหยังที่ว่าเกิดขึ้นอีก3กรณีที่ว่าเกิดขึ้นค่ะนะเมาบ่หรือว่าเนี่ยไหน
2: สาเหตุที่ปลายก็อุบัติเหตุวะ
3: แม่แหละแม่แหละ
2: อ๋อกรณีรถอานารถจักรตำรถจักรอยู่นาบงฮั่นเนาะอยู่สาวนาบงฮักกุไข่ฮั่นละแม่นอานาอันออกจากสถานที่จอดเนาะเปลี่ยนทิศทางสัญจรหลักคันที่มาเล่นมาซื้อเข้ามาตามเอาเน
3: า
2: ะมันเป็นสาเหตุ
3: อ
2: ันนี้สองละแม่นอยู่อานาตัวสองไข่เนาะอันนี้ละแม่นตำท้ายรถจักรเนาะรถจักรละแม่นอานารถเพลละนั่งแล้วเอาขอโทษนะเอาปีนปั๊บปั๊บปั๊บไปนะ
1: เ
2: ออที่ชิวงก็ไม่แม่นนะรถนั่ง
1: ยันไปซะ
3: ซะ
1: ไป
3: ยัน
2: ไปเออยันไปจากย่านรถคุณใดมาน้ำล้างเนาะกะที่สภาพไปหูไฟตากะที่บุปผาใดแล้วมาตามมาไข่เนาะให้อันผู้ขับขี่รถจักรต่ำเส้นหน้าเวียรถคุณใดท่านกระทบสมองปัจจุบันนี้นอนอยู่ห้องหมอไปหาที่เตียงเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: แล้วกรณีรถบรรทุกขนาดน้อยเนาะต่ำก็รถไถนาเดินตามมันอันนี้ก็ต่ำท้ายตามค่ายในสายเหตุกับทีอันที่หนึ่งกับปัญหาระบบแสงสว่างไฟหูไฟตากับทีโบแจ้งปัญหาการรถก็ขับบุมีไฟค่ายต้องทำแล้วก็บูมันไปเห็นในบาดเจ็บสาหัสอันนี้
3: เจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้า
2: ส่วนกรณียูอันนาบันไฮนี่รถอันนาตู้สตาร์เล็กเนาะเลยโค้งตำเสาไฟฟ้าให้เลยโค้งอันนี้นะแต่ทีนี้แล่นไหวแล้ว
1: แล่นไหว
2: แต่ข้อมูลเราบนรายละเอียดยังเป็นว่าคนเก็บมันไปของหมอแล้วมีแต่ญาติพี่น้องมาหันเราก็ว่าพอเบิ่งภาพสถานีเกิดเหตุอะไรมันเลยโค้งมาโค้งบันไท
3: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เอ้าจะได้กระเสียใจน้ำนอกกับเหตุการณ์มันเกิดขึ้น คือเมื่อปักเงินผ่านมานี่ปลอดภัยเนาะเกิดกับบ่หลายล่าสุดบ้าโถ
3: บ่ได้เกิด
1: บ่ได้เกิด5ลายที่เกิดขึ้นเนาะมีทั้งเสีย
3: อี
1: กเนาะก็ต้องขอบใจหลายทั้งบรรโทวงไสปัญญาแก้วที่ท่านมาให้ข้อมูลบ่โลกออนไลน์ก็อย่าครู่เนาะว่าตามกันจังได๋บางคนก็วันนี้บ่รับผิดชอบจับได้หลายท่านหรือบ่นี่ขอบใจท่านมาชี้แจงให้สังคมได้ทราบโชคดีเด้อเ
3: จ้าขอบใจหลายท่านเจ้า
0: เจ้าขอบใจหลายขอบใจเช่นเดียวกัน
1: เจ้าสวัสดีท่านเบาขึ้นไปโลลีตำลูกกับแม่เนาะแม่ก็คือว่าเสียชีวิต
3: คาที
1: ลูกเสียชีวิตคาทีเนาะ
3: แม่กับลูกเสียชีวิตคาทีแล้วพ่อหันกำลังปินป่วยอยู
1: ่ยังหมอไม่ตกงาน
3: แม่ละ
1: โอ้ยผู้ขับรถยังเป็นสาวหนุ่มชิบ78ปี
3: 18ปี
1: บวนว่าแล้วหนีเข้ามาแล้วตื่นตกใจบ่เคยเห็นสภาพแบบนี
3: ้ไปบอกพ่อแม่
1: ก็เข้าไปบอกพ่อแม่แล้วก็มาหาทั้ง
3: เจ้าหน้าที่ตำรว
1: จมอบตัวเนา
3: ะ
1: การกระทำที่เกิดขึ้นแม่พวกเดียวเป็นผู้ต่ำนี่บ่ได้หนีน
3: ั่นซะ
1: นั่นมาตกใจยังน้อยอยู่
3: เอาใจในกระซ่าให้ค่อยคับค่อยขี้แล้วก็สิ่งสำคัญผู้ปกครองก็ต้องได้ใส่ใจกับลูกหลานของตัวเองนะแม่ดูบางเทื่อฮอด18ปีอยู่ในอายุที่สามารถขับขี่รถได้แล้วแต่ว่าบางเทื
1: ่อนักข่าวจัดพอได้แจ้งมาว่าอาจจะได้แจ้งการโดยเฉพาะแล้วปัญหาเรื่องขับขี่รถเมเบียที
3: ่เจ้า
1: ที่ทีละล่างบริษัทเงินนั่นเอง
3: ปัจจุบันนี
1: ้นับแต่10มีนาหาต้นเดือนกันยาถือว่า6เดือนเพื่อให้
3: ขี่ล่า
1: บริษัทเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าสมเชยเด้อหลายท่านมาขี่รถเมย์ไหนเต็มเด้มโนรีขี่กันไปเต็มล่าสุดที่เพิ่นก็มีแจ้งการออกมาแล้วทางแผนกยศธาธิการและขนส่งก็ถือเป็นเกียรติแจ้งมันยังบ่ได้ทันทราบว่านับแต่วันที่12ตุลาคม2026เป็นต้นไปจะเริ่มให้บริการขายปี้รถเมย์ด่วน BRT ในราคา 10,000 กีบต่อคนต่อเที่ยวเนาะผู้โดยสารสามารถซื้อสามารถขึ้นลงรถเมย์ได้ทุกสถานีในราคาเดียวเริ่มแต่สวนเจ้าฟ้างูไปหามหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกนี้มีวิธีการซื้อรถซื้อปี้รถเมย์ด่วนหรือว่าวิธีการจ่ายค่าปี้ยูโดยสารก็คือผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรสมาร์ทการ์ดนี้เติมเงินได้ที่5สถานีสถานีสวนเจ้าฟ้างุ่มกงกันข้ามกับโรงแรมฮอลิเดย์อินหน้าโรงแรมซัมเมอร์เซตฮะเนาะสถานีตลาดเซาสถานีประตูไซสถานีมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกในนี้จะมีค่ามัดจำ 30,000 กีบต่อบัตรเวลาส่งบัตรคืนนี่ทั้งหน่วยงาน
3: เอา
1: เงินคืนให
3: ้
1: เนาะบ่ได้เก็บไว้ทุกท่านเด้อผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสดก็ได้ซึ่งมีกองทําเงินสดแดในราคารถมี BRT แล้วก็ขอให้ก็เก็บเงินตามราคาปี้ที่กําหนดไว้บ่มีเงินทอนไหนจะว่าปอนเข้าตู้แล้วตัวอย่างว่า 10,000 กีบก็ปอน 10,000 กีบตัวอย่างว่าไปขอเงินทอน
3: คือย่ําตื้อมาเพื่อความสะดวกก็แม่นใช้บัตรสมาร์ทการ์ดให้เลยก็ได
1: ้
3: หรือว่าไผที่จะขึ้นแต่คันยังบ่ทันได้ใช้บัตรก็แม่นต้องเก็บเงินใบ 10,000 หรือว่าใบ 10,000 ไปพร้อมเนาะ
1: บ่มีทอนคืน
3: ท่าน 20,000 ก็แม่น
1: ทอนบ
3: ่ทอนบ่ได
1: ้ทอนบ่ได้เนาะแล้วก็ผู้โดยสารสามารถผ่านจ่ายผ่าน QR code ก็ได
3: ้
1: นะบัสBRT Bus Service นี้ของบัญชีกองคุ้มครองการขนส่งในตัวเมืองนครพนมนั้นของพวกเขาเอา
3: เจ้า
1: แจ้งมานี่วันนั้นเมื่อวานนี้ท่านบุญยวัฒน์ดิลชัยหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครพนม
3: เพิ่นส่งสัญญาณมาแล้วว่าเวลาไก่แล้วสมมาลา
1: โอ้เพิ่น
3: ไปไหน
1: แล้ว
3: เจ้า
1: เป็นอย่างที่ได้ต้องใหม่ค่าเฝอได้ไปคัดไก่
3: เจ้าเนาะขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้มโนรีสมมาลาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ในตอนสมนีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้แก่นเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดลประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเรามีในงาน
2: ท่านสันติภาพพงษ์วิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ขึ้นชี้แจงเกี่ยวกับกลไกการคุ้มครองการเก็บรายรับการจัดสรรงบประมาณการจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐการติดตามกฎกาและการนำใช้งบประมาณของรัฐ
3: อันที่1 นี้ติดพันกับการเก็บรายรับจากค่าเช่าสัมปทานที่ดินนี้ปัญหาภาษีก้อน

0: เฮธาสเนาะกันถึงพอจะกิฟต์แล้วเป็นงานอาการนี่เป็นปฏิบัติตามหลักการรุ่มสูงงบประมาณนั่นแหละซึ่งคงเขตโบเฮเป็นทางเองนึงที่มีความสำคัญประกอบส่วนต่อแล้วครับงบประมาณแห่งรัฐการเก็บเลยครับในคงเขตดังกล่าวจะมีทางเองเพิ่มขึ้นเลยในแต่ละปีสำหรับปี2026นี่สมัครปฏิบัติได้ค่าสอบสมรรถนะจัดเก็บเลยครับในกระเบนเพิ่มขึ้น 36% และพันธะจากโครงการเฮทาสก็เพิ่มขึ้น 37% เทียบสัดส่วนเดียวกันของปีผ่านมาเนาะถึงในกระทั่งการเพิ่มขึ้นของระดับดังกล่าวก็ยังบ่ทันส่องแสงถึงประสิทธิผลในการจัดตั้งปฏิบัติเมื่อเทียบใส่ฐานข้อมูลหรือว่าซิตี้ข้อมูลจากแผนการเฮของซึ่งเป็นของคงค่าที่มันติดพันกับการคุ้มครองการพบปะกันจัดเก็บแล้วของคะแนนการเงินพวกเราโดยเฉพาะเมนที่มันมีความยุ่งยากนี่ที่คงค้างกับโดยเฉพาะเมนระยะการสอบค้นสำรวจนี่หลายโครงการพบปัญหาการทับซ้อนกับทางหน่วยที่สัมปทานเนาะแก่เหงาการหมอบพันธะคาเซาเนื่องจากสัญญาบ่ทันหัดกุ้มนี่ขาดการประสานสมทบการด่านข้อมูลการกำหนดสิทธิในการอนุญาต ยังบ่ทันสัจจินส่งผลให้มีหนี้ค้างหมอบจากขาดสัมปทาน
1: ภายหลังที่ด่านสันติภาพภูมิวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ขึ้นชี้แจงอธิบายสำเร็จแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นจากนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินก็ได้ชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ความกระจ่างแจ้งต่อคำซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาตินักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน
2: ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
3: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
4: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
3: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
4: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
5: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันบ่เหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นหู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ้นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยกะย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ู้เปียบส่องแสงให้เห็นหงในโลกาห้องจากมันดาโดยดังแม่คิงคนเข้าเป็นผู้เอาความกล้ามาเติมเสริมใส่สุมไฟลุกตลอดเลื่อยสุมไส้บ่อจืดจางน้ำใจวันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงและการนี้ออกอากาศนิทานที่หับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันอาทิตย์วันจันทร์หาวันเสาร์กระจายเสียงในเวลา9โมงหา10โมงส่วนวันอาทิตย์พวกเรากระจายเสียงในภาคแรงเวลา16โมง30หา17โมง30นาทีมีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM 103.7 MHz และผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะมีหลากหลายรายการออกอากาศให้ท่านได้รับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz นี่พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันพุธแฮม11ค่ําเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่7ตุลา2026ซึ่งมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่มีความหมายความสำคัญวันครูแห่งชาติปีนี้ครบรอบ32ปีท่านผู้ฟังและเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติปีนี้ทางรายการก็ขออวยพรสายให้ครูคือแม่พิมพ์ของชาติเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อเป็นแม่พิมพ์ของชาติในการพัฒนาประเทศชาติตลอดไปและข่าวสื่อและในจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาฟังมาต้อนมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งหับนาทีดำเนินรายการในมื้อนี้โดยต้นน้ำมื้อนี้ดำเนินรายการผู้เดียวเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเนื่องจากว่าสายฝนเองเพิ่นก็ติดภารกิจแดมิตรวาเพิ่นก็ยังฝากความคิดฮ้อนคิดถึงหามิตรรายการทุกคนเด้อสำหรับทานใดทียังสืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียงงานกันอยู่เนาะบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกไปนำหับฟังวิทยุไปพร้อมโดยเฉพาะก็คือทางรายการพวกเฮาสีสันเสียงเพลงนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาฟังมาต้อนพ่อแม่ที่กำลังติดตามหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะก็ขอส่งกำลังขอส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันบางคนอีกกำลังขับขี่รถอยู่นำสายยานพาหนะเนาะเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้ขับขี่รถไปนำหับฟังวิทยุไปพร้อมการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อสำคัญก็คือเคารพปฏิบัติสิทธิ์ตนเองและคนอื่นเคารพกฎระเบียบจราจรเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังเสียงเพลงน้ำกันจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านที่รับฟังเสียงเพลงกันก่อนเนื่องในโอกาสวันครูที่7ตุลาปีนี้ทางรายการก็ขอมอบเสียงเพลงนี้ให้บุญคุณครูเนาะกับมิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
0: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกคนโดยเฉพาะท่านใดที่สืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งเด้เนาะหรือว่าสาวกสิกรสาวผู้องค์แห่งงานพวกข้าสาวขายของพวกเราขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันและวันกี้นี้ก็ขอบใจเด้อแห้งใจทั้งหลังไม้จากไอ้เบาเล่เนาะติดตามหับฟังอยู่ทั้งสังท้องแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาสาวดงๆยังคอยนี่เด้อเพิ่นว่าก็ขอบใจเนาะที่แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเป็นสายทำอิดของรายการถึงว่าจะเป็นหลังไม้ก็ตามเนาะก็ขอบใจที่ติดตามหับฟังรายการเรื่อยๆมาสำหรับมิตรรายการทานใดทีรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมสัญญาณเป็นอะไรแจ้งชัดเจนหรือบ่รับฟังอยู่ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะสาวายังรับฟังเสียงเพลงใดบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่แด่เพลงลูกทุ่งบ้านนาก็สามารถกิ้งก้างยกสายเข้ามาหาต้นน้ำได้เนาะ0305787052รับสายน้ำไม้สบายดีเจ้าสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะเป็นนาดอกฟ้าที่ไอ้ฝันเด้อมีบ
0: ่ดอกฟ้าที่ไอ้ฝันแม่นบ่
1: เ
0: ฮ้ยเจ้าซ้องให้กันเด้อถ้าว่าบ่เห็นนี่เอาสำฮ้องเป็นเพลงใหม่ได้บ
1: ่บ่มีก็เอาฝนเดือน5ก็ได้เด้อ
0: ฝนเดือน5เนาะ
1: เฮ้ย
0: เจ้าฝนเดือน5
1: ว่าไผนาสายท้องดำเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็นะสาวมณีลาแล้วก็นายจันทลา
0: เจ้า
1: เจ้าของบ้านเด้อ
0: เจ้า
1: ป้าสาวชนแล้วก็ป้าสอน
0: เจ้า
1: แล้วก็แม่เอาเงินไม่อย่างนั้นนะด้วยทางใส่เรือใส่ใต้นะ
0: แม่วันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ
1: ้าไปกระแดนแก้ได้เด้อจึงได้ดีมีแห้ง
0: เจ้า
1: ที่ทางบอกแก้วแดดเด้อบ่มีฝน
0: โอ้แดดฮ้อนเนาะเจ้า
1: พิเศษเลือกมาได้ก็ตกเด้อ
0: เข้าใจหลายๆเด้อเจ้าวันนี้มาผู้เดียว
1: เจ้า
0: สุขดีสบายดีขอบใจทั้งไอ้บ่าวสมมิตรเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเนาะเพิ่นว่าอากาศทั้งแขวงบ่อแก้วมื้อนี้แดดออกอากาศฮ้อนเด้อก็ขอบใจเนาะที่รับฟังรายการพวกเราติดตามรับฟังรายการนี้ซุมือขอบใจเด้อพิเศษทั้งมิตรรายการทั้งแขวงบ่อแก้วบ่ว่าจะเป็นทั้งบ่าวทองคำแน่ทั้งบ่าวสมมิตรแน่เนาะที่ว่าได้แนะนำเสียงเพลงมาบ่ว่าจะเป็นเสียงเพลงฝุ่นเดือน5นี่เด้อเพิ่นว่าก็ขอบใจมีรายการสุขุสุคนเนาะที่รับฟังรายการยังรับฟังเสียงเพลงใดอย่าลืมมีรายการสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซ่าเพลงไว้อยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษก็ยินดีต้อนรับคือเก่า0305787052และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเด้อทางห้องหมอห้อย3กองทัพเนาะร่วมกับสมาคมวิถีชีวิตชนบทแบบยืนยงเพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมกวดผ่าตัดแก่นตาคุณประจำปี2026เนาะโดยมีการกวดคัดกรองพยาธิตาและให้คำปรึกษาด้านสายตาพร้อมทั้งจัดตั้งการผ่าตัดแก่นตาคุณให้แก่ผู้ที่จำเป็นเหมาะแก่การผ่าตัดแล้วสำหรับการผ่าตัดนี้ท่านผู้ฟังแม่นบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเด้อเงื่อนไขก็คือสำหรับพ่อแม่ประชาชนทั่วไปบ่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานบำนาญพนักงานเสียองค์ค่าเนาะส่วนว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องระบบสายตาแน่แก่นตาคุณนี่ท่านผู้ฟังก็สามารถไปกวดได้ท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นก็มีการกำหนดเวลาในการลงทะเบียนก็คือวันที่12เนาะจนถึงวันที่20ตุลาคม2026นี้เด้อท่านผู้ฟังที่ห้องหมอห้อย3เนาะก็คือห้องหมอกองทัพนั่นล่ะมีรายการอย่าลืมเนาะสำหรับเวลาเพิ่นจะผ่าตัดนี้เพิ่นก็ได้กำหนดมือไว้แล้วก็คือวันที่4พฤศจิกายน2026นี้ท่านผู้ฟังส่วนว่าค่าผ่าตัดเลนส์ตาอย่าหลังผ่าตัดแม่นบ่ได้เสียค่าใดๆเด้อและพิเศษทางสมาคมเพิ่นก็จะมอบแว่นตาให้1อันหลังจากที่ผ่าตัดแล้วท่านผู้ฟังดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนขอแจ้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใด ที่มีปัญหาเรื่องระบบสายตาแน่หรือว่าแก่นตาคุณเบิ่งบ่เห็นแจ้งการสามารถลงทะเบียนได้เด้อมิตรรายการตอนนี้เวลาตามห้องทรง9โมงกับ23นาทีท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ทักทายสวัสดีเด้อทั้งพ่อคำเล็กทั้งเมืองเฟืองแดการติดตามรับฟังรายการตลอดเลยมาเนาะอยากหาฟังเสียงเพลงใดการสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เติมฝากความคิดฮอดคิดถึงมีรายการสุขุสุคนเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งแม่วันแน่ทั้งแม่เวียงสอนทั้งสาวแพงพร้อมเนาะทั้งแม่คำพร้อมเด้อทั้งแม่จันทราทั้งพ่ออึงพร้อมเนาะและก็คู่ขวัญใจทั้งแม่มณีลาก็คือทั้งเบานครหลวงการติดตามรับฟังรายการเรื่อยๆมาพร้อมด้วยแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะมีรายการสลับสับเปลี่ยนกันไปมีข้อมูลข่าวสารแดสารานาฮู้แดเสียงเพลงแน่เพลงนี้ก็จะเปิดให้ตามคำขอเนาะที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาบอกว่าจะเป็นทั้งเสียงเพลงที่ฝากแทนให้เป็นกำลังแห่งใจฝากความคิดฮอดคิดถึงก็มีหลายๆเสียงเพลงที่สามารถสื่อถึงกันและกันได้จังใดก็ดีเนาะต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้มิตรรายการทุกคนบางคนนี่อาจจะอิดเมื่อยแดมีความคิดมีความเครียดแดแต่ว่าท่านผู้ฟังชีวิตเฮาก็ต้องดำเนินต่อไปเนาะก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันจะมาเปลี่ยนบรรยากาศท่านผู้ฟังให้มิตรรายการได้หับฟังเสียงเพลงกันก่อนเสียงเพลงที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาเนาะจากทางไอ้เบาเล็กโคกแฮเมืองสังทองพุ่นล่ากำลังหับฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนี้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาสาวดงยังคอยตอนนี้ให้มีรายการได้หับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อน

0: ็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าชื่อว่าบุญไซศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตตะวองนครหลวงยังจันผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอ้หัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้ก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซ้ำนี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเขาเป็นเองอาจจะแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเขากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเขาได้ขอขอบใจนั่งทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: แทนความอวยพรนะแทนคำอวยพรแด่ครูทุกยุคทุกสมัยมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยแก

เนิดสายเลือดครูขึ้นมานี่ล่ะนะเป็นครูอาสาสมัครครูอาชีพไงจิตใจที่มักเป็นครูยอมรับนะเป็นคนที่มีบรรณาจิตอดทนอดกันเลยมันจะเป็นครูเลี้ยงเด็กนี่ก็เป็นครูประถมม.ต้นม.ปลายมากันต้องมีสมาธิอุ่นเย็นทุนเที่ยงใจเย็นนี่ก็ถือว่าเยือกเย็นนะครูสอนละเอียดโอ้ว่าเรื่องจิตใจแต่ว่าเย็นอีหลีเลยนะคันคนใจฮ้อนไม่เป็นครูสอนบ่ได้เปลี่ยนเว้าลูกศิษย์บ่ฟังความเนี่ยสิไปวือใส่ลูกศิษย์บ่แม่นผิดพลาดอันตรายเนาะมื้อนี้โคศกมีประวัติการเป็นมาของนายครูคำเนาะมีรายการในรุ่นเก่าๆสิได้ยินชื่อคำว่านายครูคำที่เป็นแม่นบุคคลที่มีความสำคัญนะในเรื่องของการศึกษาของลาวเฮาเด้มีละกะเฮาเด้อเป็นบุคคลที่สำคัญและก็อยู่ในประวัติศาสตร์การศึกษาของลาวนะและเป็นผู้ที่มีบทบาทหากฐานเลยแหละนะในการกำเนิดวันครูแห่งชาติลาวเฮามีละกะเคยได้ยินบ่นายครูคำนะวันที่7ตุลาเพิ่นได้รับการยกย่องและเป็นให้เป็นนายครูคนทําอิฐที่มีจิตใจรักชาติต่อการปฏิวัติต่อสู้เพื่อกอบกู้ประเทศชาติบ้านเมืองเฮานี่ของลาวเฮาได้นายครูคํานี่บ่ธรรมดานะลูกหลานเฮาควรจะศึกษาข้อมูลเด้อไปอ่านเบิ่งนะตามวรรณานุกรมต่างๆนะปึ้มประวัติศาสตร์ต่างๆเรื่องของครูเป็นตำนานมาเลยบางท่านก็สิจื้อก็สิว่าว่าคันเฮาบ่เรียนรู้บ่นำเสนอต่อรุ่นใหม่เฮานี่บ่รู้แล้วเนาะบ่รู้ว่าในครูคำแม่นไผบ่รู้จักเด้อก็ถือว่านั่นก็คือในยุคเก่าๆเนาะรุ่นเก่าๆที่ว่าเพิ่นได้มีประวัติการเป็นมาคือนายครูคำนะส่วนประวัติโดยย่อเพิ่นเด้อโคศกสิมาเบ้าสู่ฟังการเริ่มต้นเป็นครูของในครูคำในปี1907เนาะในอดีตเก่านี่ฝรั่งได้เปิดโรงเรียนนะอยู่ครูสร้างครูเนาะโรงเรียนสร้างครูอยู่ที่วัดจันทน์อยู่เวียงจันทน์เฮานี่แหละนะเพื่ออบรมเนาะพระสงฆ์ให้เป็นครูสอนในขณะนั้นในครูคำเพิ่นก็ถือว่าเป็น1นะเป็น1ที่เป็นคนลาวที่ได้รับการศึกษาได้เข้ามาเป็นครูสอนโรงเรียนแห่งนั้นนะเด้เห็นบ่บ่ธรรมดาในยุคของฝรั่งผู้ใดรุ่นเก่าๆจักหน่อยนะในปี1940นะย้อนมีจิตใจรักชาตินะและบ่พอใจต่อการกดขี่ขูดรีดของพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งนะในวันที่7ตุลา1940นายครูคำได้ตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการต่อสู้และปลุกระดมจิตใจรักชาตินะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในหมู่ลูกศิษย์เนาะตุ้มลุมกันนะและก็ประชาชนเพื่อลุกฮือขึ้นต่อต้านในระบอบฝรั่งปกครองในสมัยแต่เก่าเนาะอันนี้ก็ถือว่าบอดการเป็นมาชื่อว่าในครูคำเด้อและสุดท้ายมาเพิ่นก็ได้เสียชีวิตจากพวกเฮาไปในอดีตก่อนพุ่นเนาะย้อนการเคลื่อนไหวฮักซาดนะเพิ่นได้ถูกพวกฝรั่งนะติดตามจับกลุ่มเด้บ่ประวัติการเป็นมาเนาะจับกลุ่มละเฮ็ดเพิ่นย้อนมีการลบหนีนะเคลื่อนไหวต่างๆสุดท้ายมาเพิ่นก็ได้เสียชีวิตย้อนพญาติของเพิ่นเองในปี1945อยู่ที่วัดศรีธารามนะประเทศไทยเด้ออันนี้ประวัติการเป็นมาของในครูคำเพิ่นนะโอ้จื้อหลักกะไปศึกษาเติมไปอ่านเติมมาโอ้มันเพิ่นเป็นมากระติ่งได้ในต้นกำเนิดในครูคำเนาะเฮาเป็นลูกศิษย์ลูกหาในรุ่นนั้นก็สิจื้อดีแล้วเนาะความสำคัญของวันครูนี่ก็เพื่อว่าย้อนเฮานี่แหละเฮาได้สืบทอดมาก็ได้จดจำเอาว่าวันที่7ตุลานี่เป็นวันที่สำคัญเป็นประวัติการที่มาเนาะว่าจดจำและ
จารึกบุญคุณความงามความดีความเสียสละและจิตใจรักษาอันสูงส่งของนายครูคำรัฐบาลลาวในยุคนั้นจึงได้กำหนดเอาวันที่7ตุลาของทุกๆปีเป็นวันครูแห่งชาติซึ่งได้เฉลิมฉลองกันอย่างเป็นทางการในครั้งที่1ในปี1994นี่ก็คือประวัติการเป็นมาของวันที่7ตุลาเด้ออ่ะก็ขอให้เป็นความรู้ฮอบตัวไว้เนาะอันใดบ่คักบ่แน่ก็ไปเพิ่มเติมไปศึกษาเติมนะเพราะว่าเพิ่นมีดอกประวัติเพิ่นนะครูในครูคำเนาะจะได้ก็ยามมาถึงครูยุคสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้นะก็ถือว่ายังเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถและก็เสียสละนะเพื่อลูกเต้าเพื่อลูกหลานเฮานี่แหละบ่จะเป็นครูทั้งเขตชนบทนะเขตซอกเลขห่างไกลครูอยู่ทั้งต่างแขวงบ่อนใดที่มันเส้นทางบ่ฮอดไฟฟ้าบ่ถึงปัจจุบันนี้เพิ่นก็กำลังบุกเบิกเนาะคนคั่วแก้ไขนะให้มันเข้าถึงเพื่อให้ลูกเต้าลูกหลานเฮาทุกชนชาติชนเผ่าทุกเขตทุกแขวงได้มีการศึกษาที่ดีได้มีแสงสว่างได้มีโรงเรียนที่ได้มาตรฐานนะได้มีสุขอนามัยได้มีน้ำดื่มที่สะอาดได้มีปึ้มมีสอเฮียนได้มีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ได้มีครูบาอาจารย์ที่ดีมีคุณภาพประจำการนี่ครูบางท่านเนี่ยก็มันเสียสละเดินทางไปอยู่ต่างๆแขวงเป็นครูอาสาสมัครนะไปอยู่ตามป่าตามดงเพื่อสอนลูกหลานเฮานี่แหละโดน 3-4 ปีจะได้กลับคืนมาอันนั้นก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจของครูอาสาสมัครครูอาชีพหรือว่าครูประจำโรงเรียนต่างๆทุกเขตทุกแขวงน้ำจิตน้ำใจลูกหลานคือเฮานี่ต้องเคารพและนับถือเป็นอย่างสูงเลยในมื้อนี้ก็เป็นวันที่7ตุลาก็ถือว่าบ่ได้ไปในเรื่องอื่นก็อยู่ในเรื่องของวันครูครูบาอาจารย์เฮานี่นะผสมประสานกับบทเพลงที่ขอมาทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่เด้อเมื่อกี้เนี่ยมันสบายดีทั้งไอ้สายสนเนาะเพิ่นโทรมายามมาโอ้ยอาจารย์เบาไทยคักหลายว่าซั่นในเว้าเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์เรื่องครูสอนนี่เพิ่นก็เคยผ่านมาก่อนนะเคยผ่านโรงเรียนนะบ่ว่าจะเป็นโรงเรียนนาย10โรงเรียนนายห้อยโรงเรียนทฤษฎีหรือว่าเชื่อมต่อต่างๆนะหรือไปศึกษาอยู่ทั้งต่างประเทศที่สสเวียดนามหรือว่าอยู่ที่จีนนะอยู่รัสเซียนี่บ่หลายๆท่านก็ได้ไปศึกษาอันนี้มันความจริงนะไปเรียนรู้เอาความรู้ความสามารถในสายของตำรวจสายของทหารนะสายเกี่ยวกับเรื่องงานปกครองต่างๆนะเรื่องของธุรกิจเรื่องของธนาคารเนี่ยก็ถือว่าหลายๆท่านก็ถือว่าจบหลักสูตรมาปฏิบัติหน้าที่ไอ้สายชนก็โอ้ยน้องยอสมเสยน้องสายขอบใจได้ไอพีเดอร์อยู่ดีมีแหงนะแล้วจะเปิดเพลงสู่ฟังดอกไปฟังเพลงกันเต็มรายการเฮาเพลงนี้แหละมันลูกเฮ็ดได้แล้วว่าซั่นนาฟ้าทวีพรเด้อบทเพลงนี้ถือว่าส่องแสงถึงผลสำเร็จเนาะที่พ่อแม่ทุ่มทุนซอกเงินซอกคำแบกหาบเฮ็ดกรรมกรเพื่อได้เงินมาเลี้ยงลูกส่งเรียนสุดท้ายมาลูกจบปริญญาตรีเรียบร้อยฟังเพลงนี้ให้เนาะลูกเฮ็ดได้แล้วว่ะ

ลูกสาวของแม่เฮ็ดได้นะลูกชายก็เฮ็ดได้คือกันเลยแม่ บ่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวเป็นหลานก็เฮ็ดได้แล้วนะประสบผลสำเร็จโอ้ยฟังแล้วก็มีพลังบวกเนาะมีรายการเฮาอ่ะจังได๋ก็ตามสร้างแล้วล่ะมื้อนี้เวลาก็สิเบิดละมื้อนี้ก็1ชั่วโมงก็อยู่กับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพน้ำแดงเนาะแล้วก็เนื่องในโอกาสวันครูก็ยกมาเว้ามาว่ากันเข้ากับสภาพเนาะเข้ากับกาละโอกาสที่เหมาะสมนะโคศกกะในข้อมูลมาเว้ามาว่ากันสู้อีพ่ออีแม่ฟังอยู่งันอยู่สันสิได้อำลาพาจากมีรายการไปก่อนเนาะมื้อนี้มื้ออื่นพอพบกันใหม่เด้มื้ออื่นมื้ออื่นมื้อฮือมื้ออื่นนี่สิมีการถ่ายทอดสดนะมื้ออื่นเนี่ยถ่ายทอดสดจนฮอดมื้อวันจันทร์เพราะจึง3มื้อเนาะตามการแจ้งการรายการลองลิดของเฮาก็ได้นะสิพบกันมื้อวันคารนะเป็นรายการสดเด้อเป็นรายการแจ้งไว้ล่วงหน้าเนาะ FC เฮาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เด้อมีรายการสนใจอาหารเสริมคือเก่าเนาะทั้งลองลิดของเฮายังจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามหับสร้างแบรนด์สินค้าอาหารเสริมก็คือเก่าบ่จะเป็นเรื่องอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพาสอาหารเสริมลดพรไขมันธาตุน้ำตาลบรรดาเรื่องความดันต่างๆก็คือจีโก้พราดนะสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงโมทนาพักข้าวทองบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสบำรุงคอกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อให้ผิวพรรณเฮาเนาะบ่เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรเอิ้นว่านานเฒ่านานแก่ก็คืออาโรเจนพัสทายบ่ออกทายยากทายฝืดมีรายการเฮาบ่เข้าห้องน้ำปัญหาทายเทบ่อยากคักพ่อแม่เฮามีปัญหาบ่โทรมาเด้อพวกเฮามีฟิกเซซี่ในการดีท็อกซ์รับใส่พยาธิยิงดับเบิลคลิกภายในบ่อยากคักปอมจำเดือนบ่ปกติทุกข่าวแสบๆคันๆกิจกรรมแล้วเจ็บท้องน้อยมีลูกยากหรือว่าเข้าสู่วัยทองห่อนๆหนาวๆหุดหงิดง่ายใจให้ง่ายผิวพรรณบ่ผ่องใสดูแลสุขภาพแบบง่ายๆสบายซื่อใจสามีด้วยดับเบิลคลิกมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เนาะทั้ง6ประเภทอาหารเสริมจากลองลิดยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ทั้งหลังใหม่ที่020-9829-4228ปิดท้ายรายการด้วยบทเพลงในช่อง YouTube ของโคซุกเนาะที่เปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนด้วยบทเพลงนี้หลังจากจบแล้วข้าพเจ้าเบาไทยพร้อมด้วยในสร้างคุ้มเครื่องเสียงแสดงลาพาจากก่อนเนาะแต่ว่าก่อนจะไปลากันต้องได้ขอบใจ FC ทั้งเพจแห่งชาติลาวแดส่งมาเมื่อกี้นี้สบายดีอ้ายบุญเลิศจิตธิดาเด้อสบายดีโคโซกเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่ทั้งเมืองบาเจียงน่าสบายดีทั้งจีน่าสุรินาเพ็งหลายท่านก็ติดตามรายการทางเพจแห่งชาติลาวซึ่งมีผู้ติดตามถึง 300,000 คนในปัจจุบันนี้เนาะความสุขโชคดีจงประเกิดแก่ทานผู้ชมและทานผู้ฟังไว้พรในแก่ครูทุกๆท่านอายุมันคนยืนสัวฟ้านิรันดรถ้าวันนี้โคชกเบาไทยขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุติสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังการชี้แจงอธิบายจากรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการสุขยุ่งส่งเสริมการผลิตและการปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปัญหาอื่นรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวมีรายงาน
2: ท่านมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการสุขยุ่งส่งเสริมการผลิตและการปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มท่านให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มีนโยบายส่งเสริมการปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ในภาคปฏิบัติการพัฒนาแห่ธาตุยังมีท่าเอียงเน้นใส่การส่งออกวัตถุดิบและการปรุงแต่งขั้นต้นเป็นต้นต่อเพื่อสร้างรายรับและแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเห็นให้พวกเฮานำใช้ทรัพยากรบ่ทันคุ้มค่า
3: ในระยะผ่านมาพวกเฮาก็มีนโยบายส่งเสริมการปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ในภาคปฏิบัติการพัฒนาแห่ธาตุยังมีท่าเอียงเน้นการส่งออกวัตถุดิบและปรุงแต่งขั้นต้นเป็นต้นต่อเพื่อสร้างรายรับและมาแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเฮ็ดให้พวกเฮานำใส่ทรัพยากรบ่ทันคุ้มค่าเพื่อปฏิบัติตามมติ04/กมสภว่าโดยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองรัฐบาลได้วางทิศทางลุกพรและก้าวไปสู่ยุติการส่งออกแห่ธาตุแบบแห่ดิบอย่างขาดตัวในระยะ1ปีผ่านมาภายหลังควบคุมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงพลังงานและบ่แห่เข้ากันกระทรวงอุตสาหกรรมก็พยายามสืบต่อคันทิศการพัฒนาแห่ธาตุให้ไปตามวิสัยทัศน์ที่ยุทธศาสตร์ปี2023ได้กำหนดไว้ซึ่งความคืบหน้าที่สำคัญก็รวมถึงการสั่งดำรัดว่าโดยดำรัดเลขที่314ว่าโดยนิคมอุตสาหกรรมซีโพตัสซึ่งเป็นตัวแบบการสร้างตองสู่อุตสาหกรรมแห่ธาตุแบบครบวงจรปรับปรุงกฎหมายว่าโดยแห่ธาตุฉบับปี2017น่าเสียดายที่ประเทศนี้มันบ่ทันนำเข้ากรมสุมสภาจะได้เลื่อนไปปีหน้าทางคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองพัฒนาแห่ธาตุระยะใหม่ซึ่งได้กำหนดนโยบายและเงื่อนไขให้โครงการใหม่ทุกโครงการต้องสร้างงานปรุงแต่งและห้ามส่งออกแห่ดิบอย่างเด็ดขาดซึ่งคำสั่งดังกล่าวในขาดว่าจะออกมาในเดือนนี้ภายหลังที่ได้รับคำเห็นและปรับปรุงตามคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติและกองประชุมของคณะศูนย์กลางวิสามัญในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้โดยเสริมขยายมากผลที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานการร่วมมือกับบรรดาแขนงการและองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพวกเราก็เห็นท่าเอียงของการเปลี่ยนแปลงที่ต่างหน้าขึ้นเซ็นยุบผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชียโพตัสอยู่แข่งขมวนและมีความเสื่อมหมั่นตัวนโยบายที่ชัดเจนขึ้นในการส่งเสริมอุตสาหกรรมปรุงแต่งย้อนนั้นใน1ปีผ่านมานี้ผู้พัฒนาดังกล่าวก็สามารถดึงดูดเอานักลงทุนเข้ามาลงทุนแล้ว14โรงงานรวมมูลค่าถึง730 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้จำนวน9โรงงานมันได้ดำเนินการผลิตแล้วในเดือน1และเดือน8ปี2016นี้มีมูลค่าการส่งออกถึง120 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้สั่งเฮ็ดการทำเกือบ 2,000 กว่าคนพร้อมนี้ก็ย้อนมีการสร้างในอุตสาหกรรมโดยการขุดขนเกลือโพตาสก็ได้เพิ่มกำลังการผลิตเลทไห่การมอบพันธะอากรเพิ่มขึ้นจาก93 ล้านดอลลาร์ในปี2013มาเป็น100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2016
2: ภายหลังที่ทานมลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอธิบายชี้แจงสำเร็จแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นจากนั้นทานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติมต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาตินักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์
1: จบข่าวบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: รายการอค FOIC สื่อสาร
5: รายการอค MOIC สื่อสารราคาน้ำมันแพงส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของทานแม่นบ่มาห่วมกันลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟโดยการหันมาส้มไส้รถไฟฟ้ารถสาธารณะรถทีบการยางการเดินทางไปน้ำกันและอื่นๆทานสามารถเฮ็ดได้เริ่มจากโตทานเอง
6: นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังช่วยลดพรมลพิษทักษะสิ่งแวดล้อมและช่วยสาดลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศอีกด้วยทางพร้อมกันมาสร้างสรรค์สังคมการขับเคลื่อนสีเขียวไปน้ำกัน
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

0: สุขสบายดีมิรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าออคอสื่อสารพวกเราพบกันเป็นประจำเลยทุกๆวันจันทร์อังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและออกอากาศผ่านทางออนไลน์เพจ Facebook ของลาว National Radio หรือว่าท่านจะเข้ามาติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารก็ได้เนาะหมายว่าทางออนไลน์ทางออฟไลน์ควบคู่กันไปเพื่อส่งมอบข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ออกสู่สังคมมื้อนี้อนุรักษ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทันฟังเนาะปกติแล้วจะมีสองเสียงสองสาวจัดทำรายการร่วมกันแต่ว่าในอาทิตย์นี้นี่พนักงานเพิ่นติดภารกิจนอบ่ได้มาดำเนินรายการคู่ดำเนินรายการร่วมแต่ถึงยังไงก็ดีมาคนเดียวเวลาทั้งรายการยังคือเก่าฉะนั้น1ชั่วโมงนี้จะเป็น1ชั่วโมงของท่านผู้ฟังทุกท่านที่สามารถมีส่วนร่วมด้วยการแนะนำเสียงเพลงหรือว่าส่งข่าวส่งข่าวมาก็ได้มื้อนี้พวกเราพบกันกลางอาทิตย์วันพุธวันที่7 ตุลา 2026กงกับมือที่มีความหมายความสำคัญอีกหนึ่งมือในเวียกงานการศึกษาและกีฬานั่นก็คือวันครูแห่งชาติ7 ตุลาปีนี้ครบรอบ32 ปีขออวยใส่ให้พรกับบรรดาครูทุกท่วนหน้าทุกสาขาที่ซิดสอนให้ความรู้ตั้งแต่ผู้ใหญ่นอกคันสิเว้าแต่เลี้ยงเด็กอนุบาลมาจนฮอดขั้นประถมมัธยมตอนต้นตอนปลายไปจนฮอดหัวมหาลัยโตในทุกระดับการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ล้วนแล้วต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีผู้ซิดสอนให้วิธีทางแนวทางคันซั่นแล้วจึงขออวยใส่พรแก่ครูบ่ว่าจะเป็นทั้งอ้ายครูเอื้อยครูสาวครูป้าครูลุงครูขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติแท้ๆได้นอนในการสิทธิ์สอนให้นักเรียนนี่มีความรู้อบรมสั่งสอนให้ได้เอิ้นว่าเอาความรู้ที่เรียนมาไปนำใส่ต่อฉะนั้นจึงเว้าได้เลยว่าพ่อแม่ผู้ที่ส่งของเฮาก็คือครูครูบาอาจารย์เนาะบ่ว่าจะเป็นการสอนอยู่หัวห้องเรียนก็ดีครูที่ให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาก็แม่นครูเอิ้นว่าครูกลัวจะมีความสำเร็จได้ต้องมีครูคันซั่นมื้อนี้7ตุลาก็บ่แม่นแต่มื้อเดียวนี่เนาะที่ว่าเฮาจะต้องเทิดทูนหรือว่าสำนึกในบุญคุณครูที่จริงแล้วกับทุกๆมื้อนั่นแหละลูกๆหลานๆน้อยก็เซนเดียวกันเนาะก่อนที่เฮาจะมาประสบผลสำเร็จเนาะในการดำเนินธุรกิจก็ดีหรือว่าอนาคตกลัวเฮาสิได้ใบปริญญามานี่เนาะเฮาก็ต้องมีครูเด้ฉะนั้นต้องได้จารึกบุญคุณครูเนาะเอามื้อนี้มื้อพักของลูกๆหลานๆหลายๆโรงเรียนบ่ว่าจะเป็นสั้นสามัญก็ดีเนาะหรือว่าตั้งแต่สั้นประถมมัธยมนี่ก็สิแม่นพักทั่วประเทศเลยแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็ยังคือเก่าสืบต่อคือเก่าบรรยากาศกลางอาทิตย์แบบนี้เป็นแนวใดบรรทานฝนตกบ่อยู่ทั้งต่างแขวงนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้แม่นปอดฝนบ่มีฝนเนาะแต่ก็บ่แน่ว่าจะมาอีกบ่แต่ 2-3 มื้อหลังนี่อู้ฝนตกแฮงนครหลวงเวียงจันทน์นี่น้ำไหลบ่ทันเส้นทางบางเส้นบางสายนี่เกิดน้ำท่วมกระทันหันแต่ว่ากระบุกแห้งไปได้เอากับติดตามน้ำกันการเฝ้าระวังหรือว่าข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ในเรื่องของพายุลมฝนต่างๆเนาะตอนนี้มีใส่มาทั้งนาไหมขออนุญาตรับใส่กันก่อนตอนต้นรายการเลยสบายดี
1: สบายดีคนซอกอนุรักษ์
0: เจ้าขอฟังเพลงอย่างน้อ
1: คนต้องจากตาน้ำตาต้องจากใจเด้อ
0: เจ้าจากทั้งใดน้อ
1: จากสมิทธ์บอกแก้วเด้อ
0: โอ้จากทางบอกแก้วเนาะ
1: อยู่ทางบอกแก้วแดดฮ้อน
0: โอ้อยู่ทางพุ่นแดดออกแห้งมันบ่แดดฮ้อนมันบ่
1: เด้อ
0: เจ้าจ้าจ้าเอาเดี๋ยวซอกให้เด้อ
1: ว่าไม่ยานาบ้าอันตาทั้งดำเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็แม่บรรดาแม่จันทราแม่คำนันเลียน
0: เจ้า
1: ตอบแพงบรรลุแก้วแล้วก็ปาวใส่ซ้ำเลยเด้ออ
0: ืมเอาแบบนี้ดีบอมอบให้หมดทุกคนเลยดีบ
1: อวันซะจังเลย
0: เนาะให้หมดทุกคนซะจังหน่อยผู้บ่เอิ้นซื้อเอ่ยซื้อหาบ่สิเครียดได้ปัจจุบัน
1: ซื้อบ่ทั่วประเทศนั้นได้ก็ดีแล้ว
0: เจ้าเจ้า
1: เอา
0: ขอบใจเด้อ
1: แล้วก็มอบให้โคศกเชียงบานเด้อ
0: ขอบใจเช่นเดียวกันย่านโคศกบ่ให้เทคนิคเปิดเพลงให้น้องบ่กล้าได้เนาะคันสิบ่มอบโคศกเนาะเอาขอบใจเด้อบ่มีทางบ่แก้วเด้อสุขภาพแข็งแรงโอ้แฮกหมานมาทางภาคเหนือแขวงบ่แก้วข้าวซอยน้ำกึ่งแซ่บๆอยู่ทางปูนเพิ่นว่าอากาศฮ้อนเนาะทางบ่แก้ว โมเกลนี่บ่ฮู้ว่าลืมถามเพิ่นว่าต้นเพิงบ่หรือว่าห้วยทรายหรือว่าเมืองใดของแขวงโมเกลนอกจากมีรายการทางภาคเหนือแล้วภาคกลางเฮาก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ภาคใต้ผู้ละไปจนฮอดใต้สุดอาตะปือก็บ่ได้ยินเสียงดนแล้วโทรศัพท์กันเข้ามาได้0305787052มีข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในระยะนี้อาทิตย์นี้เนาะก็คือระยะผ่านมาของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะเป็นเวียกงานเกี่ยวกับกลุ่มใดเวียกงานใดอีกยังน้อยเฮามาหาฟังนํากันเนาะตอนต้นรายการนี้พรคล้ายกันก่อนมื้อนี้มือพักพักแดบ่พักแดบางเทื่อนี่ผู้ปกครองว่าจําเป็นต้องได้พักเพราะว่าลูกพักเนาะฟังเพลงมวนๆเนาะตามแฮงใจเลยเอาจังซี่จัดให้2เสียงเพลงเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันครูถึกมือเลยมื้อนี้7ตุลาเลยเนาะปี1994จนมาฮอดมื้อนี้7ตุลา2026แม่นครบรอบ32ปีเต็มคันว่าเทียบใส่อายุคน32ปีนี่ก็แม่นครึ่งคนแล้วก็เป็นเอิ้นว่าผู้ที่ทั้งผ่านฮ้อนผ่านหนาวมาฉะนั้นเวียกงานของครูเวียกงานของการศึกษาก่อนนับมือนับมีการพัฒนานับมือได้มีการปรับการเฮียนการสอนเพื่อให้ลูกๆหลานผู้ที่จะเป็นอนาคตของชาตินี้ได้ผ่านหัวโรงเรียนได้มีความรู้เพื่อจะนำเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือประกอบส่วนในการสร้างสรรพัฒนาประเทศชาติน้ำกันกันสั้นเพื่อเป็นการจารึกบุญคุณครูรายการอุตสาหกรรมรายการค่าสื่อสารขอมอบเสียงเพลงนี้ของอาจารย์บุญค่ำหนูนะบุญค่ำสิทธิเดชเนาะกับบทเพลงชีวิตครูแล้วก็จะต่อด้วยเสียงเพลงที่แฟนรายการเพิ่นขอมาเมื่อกี้เนาะถามว่าบ่ถึงใจแนวใดโทรกันเข้ามาเติมคอมเมนต์กันเข้ามาเติม

0: านเคยถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการบ่ในฐานะผู้สมไส้ท่านมีสิทธิ์ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม
1: ถ้าพบเห็นการเอาเปรียบสินค้าหมดอายุสินค้าปลอมแปลงหรือการโฆษณาเกินจริงอย่าปล่อยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมปกป้องสิทธิของท่านและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรุณาโทรแจ้งหรือติดต่อพัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1510
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: 1510หมายเลขสายด่วนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อเป็นบอนส่งคำห้องเฮียนหรือว่าเป็นบอนในการแจ้งเนาะแจ้งอย่างแน่แจ้งในสิ่งที่เขาถือเอาลัดเอาเปรียบยกตัวอย่างว่าเขาไปซื้อสินค้าแล้วถือเอิญว่าคิลักคิโลบเนาะคันว่าภาษาพื้นบ้านเพิ่นว่าคิโลบแต่ซิงอย่างสิไปซื้อซีนหมู1กิโลจ่ายเงิน1กิโลแต่ว่าได้ซีนหมู7ขีดอย่างสิแม่นเฮาถูกเอาเปรียบได้นี่นะเนาะถูกเอาเปรียบทั้งกงเลยได้นี่ทั้งอ้อมทั้งกงเลยคันซั่นแล้วเฮาสิแจ้งแนวใดเพื่อสิให้เฮานี่บ่ถูกเอาเปรียบหรือว่าเพื่อเป็นการเฮ็ดให้สังคมนี่มีความสงบและเนาะยุติธรรมทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายเฮาถามว่าไปแล้วถึกกรณีแบบนี้ผมเห็นแบบนี้ให้ข้อมูลทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือทางกรมการค้าภายในเพิ่นได้ไปกวดเนาะไปเบิ่งหรือว่าหน่วยงานที่เพิ่นรับผิดชอบอะไรว่ามีแท้บ่เกิดขึ้นจริงบ่หรือว่าสินค้าที่มันหมดอายุดลแล้วแต่ยังเอามาขายอยู่หรือว่าสินค้าที่เป็นสินค้าเฮียนแบบบ่แม่นสินค้าตัวจริงมันก็หลุดลงไปแล้วคันว่าสินค้าเฮียนแบบนี่เนาะมาตรฐานก็บ่ได้แล้วเด้มันฉันจึงเฮาเฮ็ดให้เฮานี่ต้องได้เฮียกห้องหรือว่าห้องเฮียนสิทธิ์ของเฮาเนาะในหมายเลขสายด่วน1510กับเวียกงานแจ้งเนาะเกี่ยวกับการถูกเอาลัดเอาเปรียบทางด้านราคาเอ้ามานี่มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังเป็นข่าวจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและรายเพียงงานที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้เนาะต้นอาทิตย์และก่อนในอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวที่ลงไว้ใน19 โมงที่ผ่านมาเนาะเกี่ยวกับเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มีการจัดกองประชุมหาลือปรึกษาหาลือสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจเนาะซึ่งนี่ก็เป็นข่าวทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอนุรักษ์อยากจะส่งเสริมก็คือแจ้งให้ทุกๆท่านได้ติดตามปัจจุบันนี้การอ่านข่าวบ่จำเป็นต้องอ่านหน้าหนังสือพิมพ์แล้วเนาะจะเป็นการอ่านข่าวแบบออนไลน์อันที่1มันสะดวกสบายตื่นมาจับโทรศัพท์มาก็สามารถอ่านข่าวได้แล้วบ่ต้องได้มีท่าหนังสือพิมพ์มาส่งคือเมื่อก่อนหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ก็ว่าแม่นแหละเนาะแล้วก็บ่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็ยังเป็นรักษาสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมจึงหันมาว่าหลายๆเวียกงานโดยเฉพาะเวียกสื่อนี่หันเป็นดิจิตอลมลละเป็นข่าวทางออนไลน์ละซึ่งข่าวนี้ก็เป็นลงไว้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า www.moic.gov.la ทางกองประชุมก็คือครั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินและลดพรความทุกข์ยากของแขวงเสียงขวางกองประชุมนี้มันได้มีขึ้นในเมื่อวานนี้6ตุลาคม2026เนาะก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจัดกองประชุมระดมความคิดและสร้างความเข้าใจในเวียกงานสุขโยช่วยแขวงเสียงขวางโดยการเป็นประธานของทานพุทธวันนันทวงศ์ของรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าร่วมในกองประชุมดังกล่าวนี้ก็ประกอบมีต่างหน้าจากห้องการกรมสถาบันรัฐวิสาหกิจพร้อมด้วยคณะแพทย์พนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกองประชุมกองประชุมแม่นได้ถือเป็นการเคลื่อนไหวข้างทับอิฐของเวียกงานซวยแขวงเสียงขวงภายหลังที่รัฐบาลได้มอบหมายให้บรรดากระทรวงลงซวยแต่ละแขวงอย่างรอบด้านโดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่เสริมซึมและสร้างความเป็นเอกภาพด้านหลักการแนวทางกำหนดกลไกและการแบ่งงานให้จะแจ้งพร้อมทางร่วมกันค้นคว้าและหับห้องแผนดำเนินงานที่แท้เหมาะโดยกำหนดเวียกงานบุรีมสิทธิ์แรงทึนกำหนดเวลาและก็กลไกการติดตามประเมินผลให้จะแจ้งกองประชุมยังได้มีการเน้นถึงการนำเอามติและข้อตกลงสำคัญของคันถึงเป็นทิศทางหลักในการจัดตั้งเวียกงานในนั้นแมนรวมมีเวียกงานของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคและก็ยังมีมติของสภาแห่งชาติและก็ข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีซึ่งได้กำหนดทิศทางแผนงานและการมอบหมายหน้าที่ให้บรรดากระทรวงเคลื่อนไหวสุกยุและซวยเหลือบรรดาแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินและก็การหลุดพ้นความทุกข์ยาก ในมื้อนี้ก็คือในนี้เนาะทางกองประชุมในที่นี้ก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้รับมอบหมายให้ลงสวยแขวงเสียงขวงโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาซอกหากลไกหาแผนงานและก็วิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภาระบทบาทของแต่ละภาคส่วนซึ่งกระทรวงก็ได้ออกขอตกลงเนาะลงวันที่19มิถุนายน2026เพื่อแต่งตั้งคณะผู้สอบลงสวยเวียกดังกล่าวนี้พร้อมนั้นท่านประธานกองประชุมก็ยังได้เน้นให้สร้างความเข้มแข็งจากภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยให้บรรดากรมห้องการและก็สถาบันที่เกี่ยวข้องนี่เฮ็ดเวียกเป็นทีมก็คือเป็นทีมงานเนาะเพื่ อเป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้จัดแจ้งและก็กะเกี่ยมข้อมูลวิชาการแผนงานงบประมาณและภาระให้พร้อมทั้งเป็นเจ้าการในการประสานสมทบกับขั้นการและอำนาจการปกครองของแขวงเพื่อสร้างกำลังแห่งสั่งรวมในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านสำหรับแนวทางของการซวยแขวงเสียงขวงท่านผู้ชมกองประชุมแม่นได้เน้นการกวดคืนและสุกยู่โครงการพัฒนาโค้งลางเป็นต้นก็แม่นการพัฒนาไฟฟ้าในชนบทการสร้างตลาดซุ้มซนและตลาดทรายแดนส่งเสริมการผลิตให้เป็นสินค้าและก็การเสื่อมยุงตลาดพร้อมทั้งเน้นในการพัฒนาท่าแห่งของแขวงโดยเฉพาะในด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับการส่งไส้ภายในชนบทและส่งออกพร้อมทั้งเปิดกว้างทรงทางตลาดภายในและการค้าชายแดนด้านสากลนำกันและเป็นเอกภาพสูงต่อทิศทางการซุกยู่และสวยเหลือแขวงเสียงขวงโดยยั่งยืนว่าเวียกงานดังกล่าวบ่แม่นเวียกงานบ่เป็นเพียงการลงไปเก็บกำข้อมูลหรือว่าจัดกองประชุมแต่ว่าเน้นใช้ในการสร้างอาชีพในการสร้างรายรับและก็สร้างตลาดให้แก่ประชาชนของแขวงเสียงขวงอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นข่าวของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในเมื่อวานนี้เนาะวันที่6ตุลาอยู่ทางแขวงเสียงขวงท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารบรรดาเวียกงานต่างๆเนาะทางการจัดกองประชุมหรือว่าเวียกงานอื่นๆนี่แม่นผ่านทางเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าโดยตรงเลย moic.gov.la เด้อท่านผู้ฟังเด้อจะมีทั้งบรรดาแจ้งการระเบียบการกระดานข้อมูลข่าวสารหรือว่าท่านที่สนใจอยากพัวพันเวียกโดยกงอยากจะเจาะลึกเวียกโดยกลุ่มของทางโดยกลุ่มของทั้งกลุ่มเนาะของกลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เข้าไปทางเว็บไซต์ของเพิ่นถือว่าจะได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนเนาะศึกษาไปมื้อละเล็กละน้อยเกี่ยวกับบรรดาระเบียบการแจ้งการใหม่ๆหรือว่านิติกรรมใหม่ๆที่ออกมาสำหรับปรับปรุงเพื่อให้เราได้เป็นบอนอิงในการดำเนินธุรกิจให้มันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนั่นแหละเนาะและอีกหนึ่งงานท่านผู้ฟังอยากเชิญชวนเลยเด้อระยะนี้เนาะเริ่มมาตั้งแต่มื้อวันที่3ไปจนฮอดวันที่11อยากเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวหรือ Made in Laos 2026ที่จัดขึ้นอยู่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอติกตึกเก่าเพิ่นได้รวบรวมเอาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจในขอบเขตทั่วประเทศตั้งแต่เหนือฮอดใต้สินค้าผลิตภัณฑ์ลาวมาไว้อยู่ในงานนี้จัดขึ้นมาแล้วตั้งแต่วันที่3จะดำเนินไปจนฮอดวันที่11ไปเบิ่งว่าในปีนี้กับปีผ่านมาแตกต่างกันขึ้นเท่าใดปีนี้ได้ยินว่ามี160หัวหน่วยได้ที่เข้าร่วมมาวางแสดงแล้วก็ยังมีสินค้าจากบรรดาประเทศนะอ้อมค้างอีกบ่ว่าจะเป็นประเทศไทยมีจีนมีเวียดนามแล้วก็มีอินโดนีเซียเนาะเพื่อเป็นการเอาผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในประเทศลาวหรือบางเทื่ออาจจะเป็นการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าเมดอินลาวเฮาอาจจะได้ไปขายอยู่ตลาดต่างประเทศก็อาจจะเป็นได้เนาะฉะนั้นเชิญชวนอีกทุกท่านที่มีเวลาตอนเที่ยงก็สามารถไปได้มีทั้งพกไปเป็นอาหารการกินแผ่นแพเอิ้นว่ารวมทั้งเวียกงานอาหารหัตถกรรมกสิกรรมเนาะปรุงแต่งกสิกรรมกุญจักนักเบาแม่นอยู่ในงานนี้เลยไปได้อ้าวเชิญชวนทุกท่านไปนะซื้อสินค้าก็ดีหรือว่าไปซอกหาคู่ร่วมธุรกิจก็ได้เนาะอยู่ในงานในครั้งนี้เอาตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงเติมอีกก่อนตามแห่งใจขอกันเข้ามาได้ยินว่าเพิ่นอยากฟังเพลงเมียนักธุรกิจว่าซั่นเอ้ากันซั่นจัดให้ตามคำขอมีรายการขอกันเข้ามาในตอนนี้

0: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแบนกงจักรการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเพื่อการอุตสาหกรรมพลังงานบ่อเฮและการค้าในขอบเขตกว่าประเทศ
1: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออคอสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก
2: ับหนึ่งเสียงเพลงเมียธุรกิจฝากให้เราเด้อท่านผู้ฟังที่ขอกันเข้ามาเป็นพิเศษเลยขออนุญาตอ่านแห้งใจตอบแห้งใจแฟนรายการทีมีส่วนห่วมในการคอมเมนต์หรือว่าแนะนำเสียงเพลงเนาะเพิ่นว่าขอฟังเพลงเด้อกำลังเกี่ยวเข้าอยู่ขอฟังเพลงคนบ้านนอกในของอาจารย์วันไซสมสุขโอ้คันว่าชีวิตอยู่สุนบทนี่มันก็คักได้เนาะอยู่กับทงไฮทงนาเพิ่นว่าในนามีป่าในนามีข้าวแม่นแท้ๆได้เนาะมีหนองป่ามีข้าวอยู่ในนาเฮานี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์แล้วข้าวบ่ได้ซื้อนะเฮือนบ่ได้เศร้าข้าวบ่ได้ซื้อคำมานี่ก็แม่นอยากกินเป็ดกินไก่ก็ไปคอกเป็ดคอกปลาไก่อยากกินผักก็แม่นลงหัวลงสวนเนาะซ่อนปู่ซ่อนป่าเอ้าก็เป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังเกี่ยวข้าวถือว่าออกพรรษานี่แม่นแล้วได้เนาะเจ้าหน่อยก็สิได้หอมกินข้าวใหม่มาแล้วแม่นบ่อนี่เกียมละบ่อการปักดำข้าวนาปีเนาะเอ้าก็ขอให้สำเร็จได้มากผลตามที่เฮาคาดหวังไว้แต่ว่าบางพื้นที่นี่ก็มันอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี่ก็เฮ็ดให้เนื้อที่ทำการผลิตนี่ได้รับความเสียหายถึงอย่างใดก็ดีก็ขอให้มาได้ตามที่คาดหวังไว้เนาะคันว่ามานครหลวงวิ่งจันแล้วฝากข้าวใหม่มาให้โคซุกซีมเด้อ กินข้าวอย่ากินข้าวใหม่แล้วตอนนี้เนาะยามนี้นี่เริ่มละเด้เนาะเริ่มละข้าวบางคนก็บอกว่าข้าวทอกห้วงเต็มที่แล้วข้าวมานแล้วบางบ่อนี่มันว่าท่านเริ่มดำไว้ตั้งแต่ก่อนข้าวพรรษามานี่มันออกพรรษานี่ก็ได้เกี่ยวละได้เนาะคันว่าฮอดออกพรรษาแล้วก็คึดฮอดบรรยากาศบุญสวงเฮือบุญทัดหลวงนี่ก็แม่นกินข้าวลามข้าวใหม่แซ่บๆหอมๆเนาะสบายดีเด้อไอ้ตะวันไอ้ตะวันเพิ่นว่าขอฟังเพลงแน่ฮักสาวหนองอ้อเด้อเพิ่นว่าเอาเดี๋ยวสิให้ทีมงานเฮาลองซอกเบิ่งให้เนาะเสียงเพลงที่แฟนรายการขอกันเข้ามาถ้าว่าบ่มีซอกบ่พอก็ขอโทษขออภัยไว้ก่อนจังหน่อยสิว่าโคซกบ่เปิดให้บ่เพลงที่ขอมาบ่แม่นเนาะบางเทื่อเพลงบ่พอเพลงบ่มีเฮาก็จําเป็นต้องได้ติดนี่หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงใหม่แทนให้ก็แล้วกันมาฟังข่าวตื่มอีกท่านผู้ฟังเป็นข่าวที่เฮาอยากให้ทุกทานโดยเฉพาะผู้สมใสเมื่อกี้ก็เว้าแล้วเนาะบัดนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลเติมอีกบางคนถามว่ามีแท้หว่าโฆษกสมาคมปกป้องผู้สมใสนี่ปกป้องแนวใดแบบใดในเฮาจึงสิถูกปกป้องเนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เพิ่นจะมีเป็นเอิ้นว่าเป็นสมาคมปกป้องผู้สมใสก็คือเฮาเจ้าค่อยนี่แหละในการไปซื้อสินค้าซื้อบริการรับบริการจ่ายค่าบริการยกตัวอย่างว่าไปห้างสระผมก็เอิ้นว่าธุรกิจบริการเนาะหรือว่าเกี่ยวกับความงามเอ้ยน้องแม่หญิงเฮานี่บ่อยากงามอันบ่อยากขี้ร้ายบ่แม่นบ่อยากงามบ่อยากขี้ร้ายอยากมีความงามนี่แน่นอนแหละต้องได้พึงศูนย์ความงามเนาะบ่ว่าจะเป็นการรักษาผิวพรรณการบริการนวดหน้าบำรุงผิวต่างๆอันนี้ล้วนแล้วแต่การที่เฮาไปใช้บริการเฮาผู้ที่ใช้บริการผู้ที่จ่ายเงินนี่แหละว่าง่ายๆก็ต้องได้รับความเป็นธรรมฉะนั้นจึงมีสมาคมปกป้องผู้สมใสขึ้นมาเพื่อให้เฮานั้นได้มีสิทธิ์ในการห้องเฮียนมีสิทธิ์ในการเสนอเสียงของเฮาถ้ากรณีที่เฮาถูกเอาเปรียบถ้ากรณีที่เฮาได้สินค้าได้การบริการที่มันบ่กงกับที่เพิ่นโฆษณาไว้สิเนาะเมื่อวานนี้ก็ได้ยกตัวอย่างค่ะสั้นมื้อนี้ขอยกตัวอย่างเติมอีกก่อนเพราะว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเอิ้นว่าในเดือนที่ผ่านมาเนาะทั้งหัวหน้ากลุ่มการค้าภายในเพิ่นก็เคยมานั่งสนทนาสัมภาษณ์อยู่ในรายการของพวกเฮานี่แหละเพิ่นก็ได้เว้าถึงจุดนี้จุดเรื่องของการปกป้องผู้สมใสนี่ว่า

เฮาถ้าเฮาถูกเอาเปรียบในส่วนนี้หรือว่าบ่ได้รับความยุติธรรมเฮาจะสามารถใส่เสียงของเฮาในการห้องเฮียนได้บ่เนาะได้ณปัจจุบันนี้มันได้เลยเฮาซื้อสินค้ามาแล้วสินค้านี้เป็นสินค้าเฮียนแบบและนี่บ่ได้คุณภาพเลยราคาก็แพงบ่สมเหตุสมผลหรือว่าราคาที่ขายกันทั่วไปในราคานี้แต่ว่าเฮาไปซื้อแล้วเฮาถูกเอาเปรียบราคานี้หรือสินค้าที่มันหมดอายุไปโดนแล้วยังขายอยู่เฮาซื้อมาเฮาเสียเงินแล้วเฮาก็ใส่ตัวบ่ได้เนาะถ้าเป็นสินค้าที่มันหมดอายุฉะนั้นจึงฝากหมายเลขสายด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า1510มาเบิ่งว่า1510นี้ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้สมใสคือแนวใดแน่หากว่าผู้สมใสได้รับผลกระทบทางลบเนาะหรือว่าพบเห็นหรือว่าฮู้ข้อมูลนี่แม่นสามารถแจ้งได้เลยเนาะมีอย่างใด1แม่นสินค้าและการบริการบ่มีคุณภาพบ่ได้มาตรฐานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้2เมื่อมีการขึ้นราคาสินค้าการบริการโดยบ่ได้รับอนุญาตจากแขนงการที่รับผิดชอบหมายว่าราคาไข่ไก่ที่เฮาซื้อกินอยู่หน่วยนึงสมมุติเนาะ 2,000 กีบมามื้อนึงขึ้นมาเป็น 4-5,000 โอ้ทั้งที่ว่าห้างอื่นก็บ่ได้ปรับขึ้นราคาหรือว่ายังบ่ได้มีแจ้งการจากทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือยกตัวอย่างทางนครหลวงเวียงจันทน์ก็สิมีแผนกเนาะหรือว่าการทั้งกรมการค้าภายในก็คือแผนกกสิกรรมแผนกอุตสาหกรรมเนาะนครหลวงบอหรือว่าทั้งเมืองทั้งแขวงบอกคันบ่มีแจ้งการเอกสารออกมาแล้วเฮาไปขึ้นราคาในเบื้องของผู้ขายเลยให้ผู้ซื้อนี่เอ้ามันคือมาขึ้นราคาไว้แท้มีผลกระทบหยังเนาะยกตัวอย่างสิเฮารู้สึกว่าตัวนี้แม่นเฮาถูกเอาเปรียบและสินค้าขึ้นราคาที่ว่าอันน่ะบ่ได้มีการได้รับอนุญาตจากแขนงการที่รับผิดชอบนี่ก็แม่นเฮาสามารถแจ้งได้บัดนี้สินค้าที่ปลอมแปลงคืออนุรักษ์เว้าตลอดเว้าเรื่อยๆสินค้าปลอมแปลงสินค้าเฮียนแปดเฮียนแบบสินค้าหมดอายุเสียคุณแล้วก็สินค้าที่มันปนเปื้อนสารเคมีมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่หรือว่าบ่ติดป้ายราคาสินค้าค่าบริการเป็นเงินกีบสินค้าที่บ่มีสลากเป็นภาษาลาวแล้วก็ใส่คําโฆษณาเกินจริงอันนี้ก็แม่นเฮาสามารถฮ้องเฮียนได้แจ้งได้เนาะหมายเรียกหมายเลข1510ทุกท่านหรือว่าเข้าไปติดตามเพื่อเฮาจะได้รู้ว่าเฮาจะติดต่อเบอร์ใดโดยโกงนอกจากหมายเลข1510แล้วเพิ่นยังมีเบอร์ห้องการของสมาคมปกป้องผู้สมใส่02058282825เนาะ02058282825 Facebook แมนพิมพ์ภาษาลาวเลยสมาคมปกป้องผู้สมใสสามารถเข้าไปติดตามได้เนาะติดตามไว้เพื่ออย่างเพื่อให้เฮาได้รู้ว่าระยะนี้มีสินค้าใดเป็นสินค้าเฮียนแบบบ่ในเดือนที่ผ่านมานี่ทางกรมการค้าภายในก็คือสมาคมปกป้องผู้สมใสนี่เพิ่นก็ได้แจ้งมาแล้วเด้เนาะอันที่1เริ่มแม่นเครื่องลิ้นประเภทเครื่องลิ้นสกุชชี่หั่นเนาะที่มันมีสารเคมีอันตรายที่เสี่ยงในการสัมผัสจับบ่ายแล้วมันเฮ็ดให้เป็นตุ่มอันนี้มันความเสี่ยงทางด้านสุขภาพโดยตรงเลยแหละเนาะแล้วก็ยังมียาถูกแคลที่มีการเฮียนแบบจากยาถูกแคลไกซิดหั่นเนาะถ้าว่าผู้บริโภคหากพบเห็นหรือว่าอยากจะฮู้จุดสังเกตว่าตัวใดเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและตัวใดเป็นสินค้าที่เฮียนแบบหรือว่าสินค้าก๊อปปี้เพิ่นเอิ้นง่ายๆเนาะก็แม่นเราต้องได้สังเกตแหละทั้งโลโก้ทั้งแพคเกจจิ้งต่างๆมันจะต้องมีอันใดอันนึงที่แตกต่างระหว่างต้นฉบับของตัวแท้กับอันที่มันเป็นสินค้าเฮียนแบบเนาะและอีกหนึ่งเวียกงานอนุรักษ์อยากเฝ้าสู่ฟังก็คืออยากเตือนทุกๆท่านเกี่ยวกับความสำคัญหรือว่าให้ทุกท่านเอาใจใส่ความสำคัญของเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเด้อท่านผู้ฟังทรัพย์สินทางปัญญาก็แม่นสติปัญญาแม่นภูมิปัญญาแม่นหัวคิดประดิษฐ์สร้างของเฮาแท้ๆฉะนั้นเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญานี้จึงอยากให้ทุกท่านนั้นได้ศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งว่าเป็นหยังเฮาจึงจดลิขสิทธิ์เป็นหยังเฮาจึงให้ความสำคัญทางด้านเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญายิ่งเป็นธุรกิจเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทอัพหรือว่า SME นี่แหละยิ่งจะต้องได้ปกป้องสิทธิ์ของเฮาในจุดนี้ไว้เพื่ออย่างถ้ามื้อนึงข้างหน้าหากว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเฮาที่เป็นความคิดไอเดียของเฮาเป็นผู้สร้างขึ้นมาได้รับความนิยมหรือว่าเป็นที่ยอมรับหรือว่ามีชื่อเสียงในตลาดแล้วแต่ว่าเฮาบ่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองเฮาถูกคนอื่นไปจดลิขสิทธิ์ของเฮาก่อนบ่ว่าจะเป็นโลโก้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าเนาะหรือว่าจะเป็นสูตรอาหารสูตรเครื่องดื่มที่เฮานี่นะเป็นคนคิดสูตรออกมากว่าสิได้ลองผิดลองถูกกว่าลองปรับสูตรมากว่าสิถูกใจผู้บริโภคละเพิ่นเชื่อมั่นเฮาแล้วทางด้านคุณภาพแล้วจื้อเฮาแล้วซื้อของเฮาแล้วสินะแต่ว่าพอมามื้อนึงคนอื่นไปเอาสิทธิ์ของเฮานี่ไปจดก่อนไปแจ้งก่อนนี่เฮาเอิ้นว่าเป็นความเสียหายอันมหาศาลก็ว่าได้ได้ถ้าว่าตีเป็นทรัพย์สินนี่ทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นทรัพย์สินคือกันเด้เนาะคันซั่นท่านสามารถ
เข้าพัวพันหรือว่าอยากฮู้ขั้นตอนของการจดลิขสิทธิ์หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาจะเฮ็ดแนวใดหรือว่ามีแบบใดแดเนาะมีแบบใดแดเฮาต้องจดแนวใดถ้าธุรกิจเฮาเป็นประมาณนี้เพิ่นจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คําแนะนําอย่างละเอียดเลยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าติดตามทางเพจ Facebook เพิ่นได้พิมพ์คําว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเลยเพื่อจะได้นะล้มโดยกงกับเพลินเลยเนาะเรียกงานทรัพย์สินทางปัญญาตอนนี้เฮามอบอีกหนึ่งเสียงเพลงตามแห้งใจค้ำคอคอกันเข้ามาจากทางแฟนรายการ Facebook เพื่อนว่าอยากฟังเพลงคนบ้านนอกของอาจารย์วันไซสมสุขฟังหนึ่งเสียงเพลงร่วมกัน

0: างงานไฟฟ้าแม่นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติแต่การนำใช้อย่างฟุ่มเฟือยจะเฮ็ดให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมหาศาลมาเริ่มต้นง่ายๆเพียงแต่ปิดไฟเมื่อบ่ใช้ถอดปลั๊กเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรับแอร์ในอุณหภูมิ25องศา
1: การประหยัดไฟฟ้าบ่เพียงแต่ช่วยลดพรค่าใช้จ่ายในเงินของท่านเท่านั้นแต่ยังช่วยชาติประหยัดพลังงานอันมีค่าอีกด้วย
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับเวียกงานพลังงานถ้าว่าบ่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็แม่นให้ปิดให้ถอดปลั๊กเสียบไฟเนาะเพื่อประหยัดพลังงานช่วยชาติที่สำคัญก็แม่นประหยัดเงินในกระเป๋าของเฮานั่นเองท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเลียวเบิ่งเวลาทางรายการของพวกเฮามาฮอดตอนท้ายแล้วต้องได้ถือโอกาสที่จะต้องได้ก้าวข้ามอำลาจากแฟนรายการติดตามรายการพวกเฮาไว้เป็นประจำเด้อทุกๆวันจันทร์วันอังคารวันพุธอาทิตย์นึงมา3มื้อต้นอาทิตย์เลยเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฝากติดตามเพจ Facebook ของรายการ MOIC สื่อสารแดและก็กดติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเว็บไซต์ท่านก็อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลข่าวสารผ่าน www.moic.gov.la มื้อนี้ขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เป็นผู้สนับสนุนรายการของพวกเราได้มีรายการเพื่อทุกท่านเพื่อสังคมในการให้ข้อมูลข่าวสารเวียกงานใดที่ท่านสนใจนอกจากเวียกงานของกรมการค้าภายในเวียกงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกรมพลังงานเวียกงานธรณีและบ่อแฮเนาะธรณีศาสตร์และบ่อแฮหรือการร่วมมือเจรจากรมการค้าต่างประเทศเนาะและหลายเวียกงานและหลายกรมที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอยู่ในเว็บไซต์ถือว่าครบถ้วนเลยมื้อนี้พวกเราจะจากลาด้วยเสียงเพลงตามแห้งใจที่แฟนรายการขอมาทาง Facebook เนาะของอาจารย์คำผานดินดาวงเพลงฮักสาวหนองอ้อเป็นการส่งท้ายเสียงเพลงแล้วพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้เที่ยงนี้ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆมีบรรยากาศจะกินกับครอบครัวอยู่หรือว่ากับห้องล่าห้องการหมู่คณะก็ขอให้เป็นบรรยากาศกลางอาทิตย์ที่เบิกบานมวลซื่นลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงอีจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนปี2027ลาวเวียดนามจะสืบต่อธนุถนอมเพิ่มพูนคุ้นสร้างก้าวไปข้างหน้าอย่างบ่หยุดยั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาฉลองวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาคมครบ32ปีจีนมีปริมาณการค้าขายตลาดเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมั่นเที่ยงเดือนกันยาผ่านมาฝรั่งประสบกับอากาศร้อนที่สุดเป็นอันดับ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนสมนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027เป็นต้นกระทรวงการเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงโยธาธิการและขนส่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสำหรับการชี้แจงอธิบายที่ติดพันกับแขนงการเงินท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ชี้แจงรายปัญหาสำคัญในนี้เฉพาะการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณประจำปี2026ต้นต่อได้ค้นคว้าการปรับโครงสร้างดัชนีขั้นเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรพนักงานบำนาญสำเร็จแล้วและคาดว่าต้นปี2027จะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้สมคู่กับค่าของชีพที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนอกนี้ได้สุ่มใส่สร้างตั้งคลังเฮสำรองเพื่อเก็บสะสมทุนหอนนำใส่ในเวียกงานที่จำเป็นโดยเฉพาะการชำระหนี้สินสาธารณะการกู้ยืมจากต่างประเทศและอื่น
1: ก็ด้วยเป็นโดยที่ใช้ความสามารถเนาะในการจัดเก็บนะครับโดยจัดสรรเขาในเพจเขาในบรรดาใจที่เป็นบุญมิตรที่ตัวเป็นการเพิ่มเงินเดือนนี้เงินในบ้านในพนักงานรัฐกรทหารตำรวจพนักงานบำนาญโดยที่ใช้เงินเดือนกับขันต้องกับบรุษและสามล้านคือปี2026เนี่ยแม้ว่าเราจะต่างปีบ้างเงินเดือนใหม่แต่คิดว่าปีที่มาเราไปแสดงมีการคุ้มครองเนี่ยปรับระดับดัชนีถึงไปสูงขึ้นกับค่าของสินอยู่แล้วก็ในนี้ก็เป็นบอกเรื่องรายจ่ายสำหรับสินภายในหรือต่างประเทศตามข้อผูกพันโดยจะสั่งให้มีส่วนเหลือเพื่อไปสำหรับมีสำหรับตัวขึ้นเนาะเงินกู้ยืมจากต่างประเทศจะเอาประกันยังไงมีลดลงกรณีความเป็นมีความกดดันตอนนี้ถึงว่าจะมีความผ่อนคลายลงแต่ว่าเป็นมีความกดดันสนับพวกเขายังสืบต่อในการชุ่มใส่ผลิตเป็นบริมาณชิ้นหนึ่งที่นอนในการสามแห่งประมาณจะต้องได้ชุ่มใส่ในการให้มีงบเพื่อสมองในการเก็บไข่ชิ้นทำได้ตามประเด็นที่ไปอันนี้เป็นคงจะเป็นของมัน
0: ท่านนางบุญคำบรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ชี้แจงอธิบายรายปัญหาสำคัญที่ติดพันกับแขนงธนาคารโดยเฉพาะเกี่ยวกับการนำใช้นโยบายเงินตราเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฮ็ดให้เงินกีบแข็งค่าขึ้น
2: การกำหนดคือดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งท้าทายสมควรแต่เมื่อสวยดึงอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย5ปี2026หา2030ให้ยับเข้าใกล้คาดหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองทร.จะสืบต่อในการสุ่มใส่ดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานผ่านเครื่องมือมาตรการควบคุมปริมาณเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมผ่านการควบคุมอัตราการขยายของสินเชื่อในนี้จะคุ้มครองการขยายตัวบ่ให้เกิน 16% ต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ใน 17.6% ไปพร้อมกับการคุ้มครองเสถียรภาพของค่าเงินกีบคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความสงบและบ่สร้างแรงกดดันให้แก่อัตราเงินเฟ้อ พัฒนาเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนคุ้มครองและติดตามการเคลื่อนไหวตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการดุลเดียงเงินตราต่างประเทศอยู่ในสังคมตีถอยการเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่นอกระบบธนาคารคดคั่วจากตลาดซื้อขายเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมูลค่าสูงเพื่อให้นิติบุคคลโดยเฉพาะผู้นำเข้าส่งออกสามารถซื้อขายเงินตราได้หลายขึ้นคดคั่วเพิ่มช่องทางการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านกลไกการประมูลเพื่อคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนและต่างทางสมองเงินตราต่างประเทศผ่านตลาดระหว่างธนาคารจะสืบต่อประสานสมทบกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเพื่อให้เรียกรวมกันติดพันกับการคุ้มครองการนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟให้แทบเหมาะกับสภาพปัจจุบันปฏิบัตินโยบายสนับสนุนที่สำคัญเป็นต้นแม้การค้นคั่วและจะตั้งปฏิบัตินโยบายสินเชื่อให้คะแนนกสิกรรมและคะแนนการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและส่งเสริมการส่งออกโดยสุขยุทธธนาคารธุรกิจที่มีสภาพคล่องส่วนเกินสนองคุณเสือสืบต่อค้นคั่วกลไกการกำหนดรายการสินค้าจำเป็นเพื่อปรับสั่งคงสั่งราคาและมาตรการในการคุ้มครองราคาสินค้าและสั่งตลาดประมูลสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองราคาสินค้า
0: ท่านแม่เลทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ชี้แจงอธิบายหลายปัญหาสำคัญที่ติดพันกับแขนงอุตสาหกรรมและการค้าในนี้เฉพาะปัญหาที่พัวพันกับการสูงยูส่งเสริมการผลิตและปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มท่านได้ยกให้เห็นว่า
3: ปัญหาที่พัวพันกับการสูงยูส่งเสริมการผลิตและปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะผ่านมาของเราก็มีนโยบายส่งเสริมการปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ในภาคปฏิบัติการพัฒนาแห่ธาตุยังมีท่าเอียงเน้นการส่งออกวัตถุดิบและปรุงแต่งขั้นต้นเป็นต้นต่อเพื่อสร้างและฮับและมาแก้ไขความยุ่งยากในการจัดการเงินให้แทนพวกเรานำใส่ทรัพยากรทันคุ้มค่าเพื่อปฏิบัติตามมติสุนทรีทับของมสก.ว่าโดยการสร้างเศรษฐกิจอิสระเป็นเจ้าตนเองรัฐบาลในวันที่ข้าวุฒิพรและกล่าวไปสู่ยุติการส่งออกแห่ธาตุแบบแฮดิบยังขาดตัวเรื่องนี้หนึ่งปีผ่านมาไปหลังควบคุมกระทรวงกรรมการค้าและกระทรวงพลังงานบริหารเข้ากันกระทรวงสุขาภิบาลพยายามสืบต่อคันทิศการพัฒนาแห่งธาตุไปตามวิสัยทัศน์ที่ยุทธศาสตร์ปี2023ได้กำหนดไว้ซึ่งความคืบหน้าที่สำคัญรวมถึงการสั่งตำรับมาโดยตำรับในปี314มาโดยนิคมอุตสาหกรรมอาซีโพตัสซึ่งเป็นตัวแบบการสั่งตรงสู่อุตสาหกรรมแห่ธาตุแบบครบวงจร2เป็นปรับปรุงกฎหมายมาโดยแห่ธาตุฉบับปี2017 3เป็นหาคำสั่งมาโดยนายกรัฐมนตรีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบการคุ้มครองพัฒนาแห่ธาตุในใหม่ซึ่งได้กำหนดนโยบายและเงื่อนไขให้โครงการใหม่ทุกโครงการต้องสามารถปรุงแต่งและห้ามส่งออกแห่ดิบอย่างเด็ดขาดซึ่งคำสั่งดังกล่าวขาดว่าจะออกมาในเดือนนี้ภายหลังที่ได้รับคำเห็นและปรับปรุงตามคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติและของกระทรวงการคณะศูนย์การวิสามัญในอาทิตย์ที่ผ่านมานี
0: ้สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุทิศิบในตอนบ่ายมื้อนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบโตรับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ตื่มอีก
4: วันที่6ตุลานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีทานสลืมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานนางคลองคณิตหลักเจริญเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวที่ได้ต่างหน้าให้ทานนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยนำเอากระตาดอกไม้และคำอวยพรมายังทานสลืมไซกุมสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสนี้ทานนางคองคณิตหลักเจริญได้กล่าวแสดงความยินดีและสมเซยทานเฉลิมไซโกมสิทธิ์ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากสภาแห่งชาติและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพ พร้อมทางนำเอาสารอวยพรจากท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยถึงท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์โดยได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่าด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถอันสูงส่งของท่านนายกรัฐมนตรีจะนำพาการบริหารเวียกงานของรัฐบาลลาวให้บรรลุสำเร็จผลตามคาดหมายที่วางไว้เคียงคู่กับการสืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธมิตรภาพและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่าง2ประเทศลาวและไทยนับมือนับแตกดอกออกผลและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อคำอวยพรอันจบงามจากรัฐบาลและประชาชนไทยพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสายพันธมิตรภาพฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานโดยได้ยืนยันความมั่นหมายของรัฐบาลลาวที่จะสืบต่อหัวมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อสุกยู่การจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงและโครงการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเสื่อมโยงเสื่อมจอดโครงหลังพื้นฐานการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันให้ปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศลาวไทยประกอบส่วนสำคัญเขาในการปกป้องรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในคงเขตภาคพื้นและสากลพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้ฝากความยืดยามถามข่าวอันอบอุ่นผ่านท่านเอกอัครราชทูตไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยโดยแสดงความหวังว่าจะได้พบปะและเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับท่านนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยในโอกาสที่เหมาะสม
0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันคู่แห่งชาติที่7ตุลาคมครบ32ปีพร้อมทั้งประกาศสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติอย่างเป็นทางการในวันที่6ตุลานี้ที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยให้เกียรติเข้าร่วมของทานทองสลิดมังนอเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคองค์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยบรรดาการนำอดีตการนำพนักงานครูอาจารย์และแขกถึกเชิญเข้าร่วมพิธีได้เริ่มต้นด้วยการแสดงศิลปวรรณคดีจากนักเรียนนักศึกษาอย่างฝุดฟืนมวลซืนโดยบทฟ้อนอวยพรวันครูการห้องเพลง7ตุลามันยืนและการอ่านกราบโกนอวยพรวันครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้เสียสละเหือแห้งและสติปัญญาในการอบรมสั่งสอนอนุชนหุ่นหนุ่มให้กลายเป็นพลเมืองดีของชาติท่านนางวิไลพิลาวงศ์ห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองพนักงานคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้ผ่านดำรัสว่าด้วยการแต่งตั้งความในการใหญ่และห้องความในการใหญ่มหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติโดยแต่งตั้งท่านลาวันวงคำสารเป็นความในการใหญ่มหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติท่านนางวงเดือนโอไซและท่านนางวันแสงจุลมณีเป็นห้องความในการใหญ่มหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาตินอกจากนี้ท่านตุดาวันนอเมืองเศษหัวหน้ากรมจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ผ่านดำรัสว่าด้วยการแต่งตั้งห้องศาสตราจารย์จำนวน12ท่านข้อตกลงว่าด้วยการย่องยอครูพิการดีเด่นจำนวน2ท่านและข้อตกลงว่าด้วยการยกย้ายและแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติจำนวน16ท่านในโอกาสนี้ท่านธงสฤทธิ์มังนอเมฆได้กล่าวปาฐกถาและแสดงให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของวันคู่แห่งชาติโดยยกให้เห็นส่งมุนเสื้อสำคัญคือระลึกถึงนายครูคำนายครูสอนคนทำอิฐผู้ที่มีความหักชาติอันดูดดื่มและมีน้ำใจเสียสละอันสูงส่งในสมัยประเทศชาติตกเป็นหัวเมืองขึ้นซึ่งเป็นแบบอย่างอันล้ำค่าให้แก่ครูอาจารย์หุ่นหลังเสื้อสู่บทบาทและเกียรติศักดิ์ศรีของครูพรรครัฐบาลได้ตกลงเอาวันที่7ตุลาของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาตินับแต่ปี1994เป็นต้นมาเพื่อให้สังคมได้รับรู้และตีราคาสูงต่อผลงานการอุทิศตนของครูท่านท้องสลิดมังนอเมฆยังได้เน้นนักถึงคำเว้าอมตะของประธานไกรสอนพรหมวิหารที่ว่าคู่แมนคนของผักและคู่แมนกำลังลักแรงแก่นสารของการศึกษาแมนผู้ต่างหน้าสังคมต่างหน้ารัฐเพื่อศึกษาอมหมผู้หนุ่มน้อยและคนหุ่นใหม่พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้วางทัศนาซีนำเพื่อเป็นทิศทางในการปรับปรุงระบบการสร้างครูให้ตอบสนองกับความเพียงต้องการในระยะใหม่เป็นต้นการสืบโตยกบทบาทความสำคัญของครูให้สมกับคำว่าครูแมนแม่พิมพ์ของชาติ พราะครูแม่นปัจจัยตัดสินคุณภาพการศึกษาสร้างทันแถวครูให้ได้มาตรฐานมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติจรรยาบรรณพร้อมทั้งมีทัศนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สมทบแน่นระหว่างทฤษฎีและพฤติกรรมนำเอาสภาพตัวจริงของยุคสมัยมาซิดโซนอย่างมีชีวิตชีวารับประกันการสนองครูให้เพียงพอเอาใจใส่ดึงดูดนักเรียนเก่งเข้าสายสร้างครูและบุริมาซิดสนองครูให้เขตห่างไกลโซกลีกปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งให้มีประสิทธิภาพประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือยยกระดับการบริหารและการหัวมือสากลเสื่อมโยมกับภาคพื้นโดยรักษาได้ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเพื่อเฮ็ดให้การประกาศสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมท่านทองสฤทธิ์มังนเมฆได้มอบ7เวียกงานจุดสุ่มคือปรับปรุงกลไกคุ้มครองบริหารและวิชาการให้ทันสมัยและเสื่อมย่อมสากลสร้างครูยุคใหม่ให้มี4ทักษะหลักคือทักษะดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเทคโนโลยีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการก็เกี่ยมความพร้อมหลักสูตรใหม่6บวก3บวก3และหันจากระบบอาสาสมัครไปสู่ระบบครูทดแทนอย่างเป็นระบบสร้างความเป็นแบบอย่างหอบด้านให้แก่ผู้อำนวยการสถานการศึกษาปฏิบัตินโยบายต่างๆต่อครูอาจารย์อย่างสมเกียรติเพิ่มทวีการหัวมือกับสถานการศึกษาทางภายในและต่างประเทศยัดแยงการหัวมือสากลโดยกำเนินหลักการเสื่อมโยมแต่บ่เสื่อมสลายและได้เรียกร้องมายังครูอาจารย์และนักหบในคงเขตการศึกษาทุกๆท่านจงสืบโตยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนพร้อมทั้งอวยพรไซให้ครูถูกทั่วหน้ามีสุขภาพเข้มแข็งและประสบผลสำเร็จในนาทีอันมีเกียรติสง่าของตน
4: ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและต่างประเทศในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศในโอกาสที่ท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวในวันที่8หาวันที่9ตุลานี้ว่าการเดินทางเยี่ยมยามลาวเป็นการเยี่ยมยามทางการข้างทำอิฐของท่านเลมิงหึงนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและสำคัญที่สุดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศทำอิฐที่ท่านได้เลือกมาเคลื่อนไหวต่างประเทศซึ่งได้แสดงเห็นถึงอย่างจะแจ้งถึงความผูกพันอันพิเศษและความสำคัญที่ฝ่ายเวียดนามมอบให้แก่สายพันธุ์สองประเทศเป็นการยืนยันว่าสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามจะสืบต่อทนุถนอมเพิ่มพูนคุ้นสร้างและก้าวไปข้างหน้าอย่างบ่หยุดยั้ง
5: การเยี่ยมยามของสายลิมิงหึ่งเนาะนายกรัฐมนตรีแห่งสสเวียดนามในมื้อนี้จะมาเยี่ยมยามทางการแห่งสปปลาวคือว่ามีความหมายสำคัญหลายอย่างว่าอันนึงอันสำคัญในสภาพแวดล้อมที่สองพรรคเข้ากำลังจะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ของพรรคของแต่ละประเทศของแต่ละพรรคคือสปปลาวเป็นมติครั้งที่12ปีเป็นปีทำอิฐที่ว่าจะสำเร็จแล้วสมเบืองเวียดนามเป็นสมัยที่14อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันว่าสภาพแวดล้อมทางด้านการเงินความสำคัญหลายแต่อันนี้สำคัญนะสายเสริมไซกรมสิทธิ์กับเป็นนายกรัฐมนตรีสปปลาวคนใหม่ที่นะครับรับรองจากของสมสภาก่อนนี้ถือว่าสำหรับคนนี้ก็เป็นนะครับแขกต่างประเทศคนที่ซึ่งว่าการเยี่ยมยามของท่านนายกเลมิงหึงนี่ก็เป็นการสืบต่อกลไกหลักประเพณีการประพันธ์ของเมืองระหว่างสองพรรคสองรัฐลาวและเวียดนามขั้นหนึ่งคือการปฏิบัติจิตใจการตกลงของกลไกเมืองของสองพรรคที่ว่าสืบต่อการแลกเปลี่ยนกันในระดับสูงการเป็นมหาสูงและการนำขันสูงต่างๆของรัฐบาล
4: ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้ฮู้ตึมว่าภายหลังการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการคาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนและลงนามในเอกสารหัวมือจะมีหลายกว่า10ฉบับซึ่งกวมเอาหลายคงเขตเวียกงานสำคัญแต่ศูนย์กลางถึงท้องถิ่นเอกสารทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่การจะตั้งปฏิบัติแผนงานตัวจริงระหว่างกระทรวงแขนงการและท้องถิ่นต่างๆของสองประเทศ พร้อมทั้งเป็นการแก้เกียมเนื้อในสำคัญให้แก่กองประชุมคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามครั้งที่49ที่จะจัดขึ้นในต้นปี2027นอกจากนี้ในระหว่างการเยี่ยมยามยังจะมีกองประชุมส่งเสริมการลงทุนลาวเวียดนามที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คนจากภาครัฐและภาคธุรกิจซึ่งจะเป็นเวทีเสื่อมต่อความต้องการและความสามารถของ2ประเทศให้กลายเป็นการหัวมือตัวจริง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลมานี้ที่ห้องรับแขกห้องว่าการแขวงเสสมบูรณ์ต่างหน้าคณะนําแขวงสหายทองวันธรรมวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงเสสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับการเข้าพบของ3องค์การจัดตั้งมหาชนของศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวมูลนิธิพัฒนาแขวงเสสมบูรณ์และครอบครัวการนําด้วยการเข้าร่วมของสหายมอนไซลาวหมวดทรงกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งที่18แขวงเสสมบูรณ
6: ์โอกาสนี้ทางคณะได้แจ้งจุดประสงค์ของการลงมาเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมภายใต้หัวคอสินใจอาสาร่วมใจพัฒนาแขวงเสสมบูรณ์ครั้งที่1 อยู่ที่เมืองอนุวงศ์ระหว่างวันที่9หาวันที่11กันยายนนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์กรรมบาลลาวครบรอบ70ปีการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีมูลค่าการช่วยเหลือรวมทั้งหมด900ล้านกว่ากีบเพื่อสนับสนุนเวียงงานการศึกษาสาธารณสุขกีฬาและเวียงงานสาวหนุ่มเยาวชนโอกาสดังกล่าวสหายทองวันธรรมวงศ์ได้กล่าวแสดงความขอบอกขอบใจและย้องยอชมเชยอย่างยิ่งมายังศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวพันธมิตรทุกภาคส่วนตลอดฮอดสหายมอนไซลาวมอทรงที่ให้ความสำคัญและนำอุปกรณ์สนับสนุนที่มีมูลค่าสูงมาช่วยเหลือแขวงเสสมบูรณ์ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างการศึกษาสาธารณสุขและยกสูงคุณภาพชีวิตของสาวหนุ่มเยาวชนก็คือประชาชนบรรดาเผ่าในเมืองอนุวงศ์และแขวงเสสมบูรณ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆในมื้อเดียวกันได้มีพิธีมอบหับเครื่องอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆอย่างเป็นทางการโดยมีคณะพรรคอำนาจการปกครองท้องถิ่นประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวประธานมูลนิธิพัฒนาแขวงเสสมบูรณ์ครอบครัวกันนำบรรดาบริษัทครูอาจารย์นักเรียนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงเสสมบูรณ์รายงาน
0: ระหว่างวันที่30กันยาหาวันที่1ตุลานี้เมืองปากกระดิ่งได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญของแขนงศึกษาธิการและกีฬาให้พนักงานครูอาจารย์ทางภาครัฐและเอกชนทั่วเมืองปากกระดิ่งมีทานลมแพงสุขหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบุรีคำไสพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์เข้าร่วม
7: ในการเผยแพร่ซึมซึมเอกสารครั้งนี้คณะแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบุรีคำไสได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นบรรยายเผยแพร่ซึมซึมเอกสารที่สำคัญของแขนงศึกษาธิการและกีฬาจำนวน6บทคือกฎหมายว่าด้วยการศึกษาเอกสาร3ข้อแข่งขันและ5หลักมูลการศึกษาวุฒิของกองประชุมผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทั่วประเทศและมติกองประชุมผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทั่วแขวงข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูและข้อตกลงบริการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาตาแสงดำรัด184ปี2019ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกร7หน้าที่เวียกของผู้บริหารและเอกสารความเป็นผู้นำการนำพาและการคุ้มครองภาวะผู้นำและผู้ติดตามซึ่งได้ยกให้เห็นหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวเวียกงานศึกษาเพื่อพัฒนาเวียกงานดังกล่าวนั้นให้ได้ตามมาตรฐานมีคุณภาพมีความยืนยงแน่ใสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กลายเป็นพลเมืองดีมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความรู้ความสามารถมีวิชาชีพมีความชำนาญงานมีสุขภาพพลานามัยดีผู้รักษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเหตุของประเพณีอันดีงามของศาสตร์สามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศศาสตร์เวียงแก้วคำไสปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไส
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นจงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอย่างทั่วถึงกัน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: บริเวณความกดดันสูงของอากาศเย็นที่ประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวได้กำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งได้ทำให้อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือแขวงไซสมบูรณ์และเขตผู้เพียงบ่อละเวียนพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิระหว่าง18หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยในตอนบ่ายหาค่ำพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง26หา35องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่างเช้าหา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่างเช้าหา36องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวียนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
4: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามองค์การคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนได้ประกาศบทรายงานรายรับรายจ่ายสากลจีนใน6เดือนต้นปีนี้โดยแสดงเห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้ปริมาณการค้าขายของตลาดเงินตราต่างประเทศของจีนได้เพิ่มขึ้นเป็น99อย่างมันเทียงปริมาณการค้าขายของตลาดเงินตราต่างประเทศเงินหยวนอยู่ภายในประเทศจีนรวมทั้งหมดถึง 22,000 กว่าตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 5.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2025
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่4ตุลาว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งรายงานว่าเดือนกันยาปีนี้เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดอันดับ2ในประเทศฝรั่งนับแต่มีการบันทึกในปี1900โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนกันยาสูงกว่าระดับเฉลี่ยประมาณ 3.1 องศาในระยะปี1991หาปี2020และเป็นอันดับ2ของจากเดือนกันยาปี2023ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับเฉลี่ย 3.6 องศาบทรายงานชี้ให้เห็นว่าเดือนกันยาปีนี้เป็นเดือนที่4ติดต่อกันที่มีอุณหภูมิสูงกว่าระดับปกติ3องศานอกจากนั้นยังเป็นเดือนที่มีฝนตกหน่อยที่สุดอันดับ3นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลโดยปริมาณน้ำฝนทั่วประเทศฝรั่งต่ำกว่าระดับปกติเกือบ70ส่วนห้อยและยังเป็นเดือนที่มีแสงแดดหลายที่สุดอันดับ2โดยมีแสงแดดหลายกว่าปกติ30ส่วนห้อยคลื่นความร้อนและภัยแห่งแล้งที่เยือกเยือได้ส่งผลกระทบต่อด้านกสิกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศฝรั่งทานโมนิกบราบูสรัฐมนตรีกระทรวงการหันเปลี่ยนด้านนิเวศวิทยาฝรั่งกล่าวว่าคลื่นความร้อนในฤดูร้อนอาจจะสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจประมาณ15ตื้อเอโรที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
9: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีลีวะ
10: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
9: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขีบเงิน
14: หากศาสตร์ในเอกราชเป็นเจ้าเศรษฐกิจต้องหวมจิตหวมใจนำใส่เงินเก็บหลาวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงฮอดเวลานี้พบพ่อกันเป็นประจำในรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้จะให้ข้อมูลข่าวสารเมลการคือเก่าเนาะเน้นไปที่เวียกงานของการธนาคารแขนงการตลาดทุนและเวียกงานหลักทรัพย์ดังนั้น30นาทีนี้อยู่นำกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์หากฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เมื่อนี้ผลของการหากฟังทวาโบแจ้งเนาะมีการขัดข้องประการใดมีรายการยังไปหากฟังที่เว็บไซต์ได้เพียงแต่เข้าไปที่ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หากฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้อนุรักษ์รัตวรรณหับนาทีดำเนินรายการผู้ใดที่ติดตามหับฟังอยู่ใส่แดพื้นที่ใดๆเนาะก็ต้องขอขอบใจไว้หลวงหน้าบรรยากาศของตอนเที่ยงอากาศทางต่างแขวงเป็นขึ้นอะไรฮ้อนฝนหนาวเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อปกติมื้อราชการที่ยังต้องได้สืบต่อหน้าที่เวียกงานต่อไปมื้อนี้ในรายการเพื่อนธนาคารที่ออกอากาศหับไส้บรรดาทานอยู่ก็จะสืบต่อขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์มื้อนี้จะสืบต่อในมาตราที่19ส่วนว่าเนื้อในรายละเอียดแต่ละมาตรานั้นจะเน้นที่ข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์เด้อดังนั้นผู้ใดที่มีความสนใจในเวียกงานหลักทรัพย์อาจจะมีความฮอบฮู้แล้วในเวียกงานหลักทรัพย์นี้มื้อนี้ก็หาฟังเพิ่มเติมกับบ่เป็นหยังเนาะสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจเนาะโดยเฉพาะแม่นการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวถ้าว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการอยากซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนั้นท่านก็ต้องได้เปิด2บัญชีสกอร์ประวาจะเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือเงินฝากประหยัดนั่นเองและบัญชีหลักทรัพย์แต่ถ้าท่านเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนท่านก็ต้องได้เปิดบัญชีเงินกับธนาคารพัฒนาลาวแต่ถ้าทานเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนหรือบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดทานต้องได้เปิดบัญชีเงินกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนส่วนว่าขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากเนาะที่เป็นเงินกีบสำหรับคนลาวนั้นเพียงแต่สำเนาบัตรประจำตัวปื้มสำเนาความมาพร้อมเพียงเท่านี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วส่วนการเปิดบัญชีหลักทรัพย์สำหรับคนลาวแมนสำเนาบัตรประจำตัวสำเนาปื้มบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือเงินฝากประหยัดที่เปิดกับธนาคารตัวแทนและสิ่งที่สำคัญเลยเมลการแมนมีสัญญาแต่งตั้งในนาซื้อขายหลักทรัพย์มาพร้อมเนาะส่วนรายละเอียดของการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเป็นต้นแมนคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวได้สะดวกสบายเลยสำหรับท่านใดที่มีความสนใจบ่ว่าจะเป็นบุคคลนิติบุคคลทางภายในและต่างประเทศยังมีข้อข้องใจมีคำถามใดอยากเจาะจิ้มอยากถามแบบละเอียดเลยก็แมนโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์1602ตอนต้นรายการแบบนี้ค่ะบรรยากาศก่อนเอาโฆษณาให้มิตรการได้หาฟังและยันต่อไปขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นอยู่นำกันตลอด30นาที
15: เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นพันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
16: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
15: อ๋อว พ่อแต่หน้าที่ของสปงเป็นอย่างนะไอ
16: ้สปงเฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปงกรณีสมาชิกของสปงอยู่ในภาวะล่มละลายสปงจะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
15: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคําว่าสมาชิกของสปงหมายถึงอย่างนะไอ
16: ้สมาชิกของสปงประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
15: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซ้านี้เป็นสมาชิกของสปงแม่นบ
16: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งนึง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งนึง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันอยู่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปงตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร
13: ์อ้าวแก้วไม่ลูกเห็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ

อาคารออกอากาศ 12:30-13:00 FM 103.7 MHz วังกี้นี้อนุรักษ์ได้แนะนำไปบางส่วนแล้วเรื่องของการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวก็อย่าลืมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1602หรือจะติดตามที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวได้เนาะเพียงแต่พิมพ์ www.lsx.com.la การเปิดบัญชีเงินฝากในบัญชีหลักทรัพย์ท่านผู้ฟังผู้ลงทุนยังสามารถยื่นเอกสารขอเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ธนาคารดูแลทรัพย์สินในการเปิดบัญชีเงินฝากและบัญชีหลักทรัพย์แทนทานได้คือกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายอีกหนึ่งช่องทางเนาะหลังจากที่ทานมีบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยผ่าน4ช่องทางง่ายๆคือ 1. ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นโดยกงที่หน่วยบริการของบริษัทหลักทรัพย์ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรสาร 3. ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นโดยผ่านอีเมลและ 4. ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านทางระบบซื้อขายหุ้นกับทีนี่คือข้อมูลบางส่วนเท่านั้นที่อยากให้ประธานนั้นได้เปิดใจศึกษาการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวของพวกเราลองเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมจะเดิมเว็บไซต์ www.lsc.gov.laนี่คือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่าการติดต่อรายละเอียดโดยกงจะเป็นแขนงการตลาดทุนกระแมนโทรมาได้021-217-770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วนย้ำไว้1602และยังต่อไปอนุรักษ์จะเว้าสู่มีรายการได้หาฟังเสนอให้หาฟังเนาะขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนฝากต้อนเสียงเพลงให้แกประธาน

0: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตัวสิบ่ถามซั่นดอกตัวก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส่บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
3: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
4: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซะซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
5: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
4: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: เมลการและท่านผู้ฟังยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร30นาทีนี้อนุรักษ์ดำเนินรายการมีข้อตำหนิติชมรายการของพวกเฮาเนาะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเวียกงานของพวกเฮาที่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ไปแล้วอย่าลืมติดต่อที่เบอร์สายด่วน1602โทรมาได้ในโมงรัฐการโดยบ่เสียค่าผู้ใดที่เฮาฟังอยู่ตามห้องละห้องการกำลังพักผ่อนเที่ยงอยู่ก็ขอให้มีความสุขหลังจากนั้นสืบต่อนาทีในภาคบ่ายประมาณ 16-17 โมงหันหน้าสู่ครอบครัวปกติแต่ว่าเรื่องของการเดินทางนี้ก็ยังต้องฝากเมลการไว้เนาะเพิ่มสติในการขับขี่ให้หลายขึ้นจะเดินทางที่นครเมืองจันทน์ไปใกล้หรือว่าไปไกลต้องเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดลดพรการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการเพื่อนธนาคารสำหรับข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์นั้นเมื่อนี้ก็คือในระยะนี้แหละอนุรักษ์จะนำเสนอในมาตราที่19ในมาตราที่19ได้ระบุถึงสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ต้องสร้างระเบียบเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์บนพื้นฐานการพันธุ์ขยายกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มาตราที่136ซึ่งระเบียบการดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อในต้นต่อคือ 1. ประเภทสมาชิก 2. เงื่อนไขและขั้นตอนสำหรับการเสนอเข้าเป็นสมาชิกการโจการถอนและการรับเข้าเป็นสมาชิกขึ้นใหม่ 3. สิทธิ์และหน้าที่ของสมาชิก 4. ประเภทข้อมูลที่สมาชิกจะต้องได้สนองให้ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งระยะเวลาในการสนอง 5. ประเภทการบริการที่ตลาดหลักทรัพย์สนองให้แก่สมาชิกและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6. การติดตามกวดกาและคุ้มครองสมาชิกเป็นต้นแมนการแยกการคุ้มครองบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินของลูกค้าออกจากบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินของสมาชิก 7. มาตรการต่อสมาชิกที่ละเมิดระเบียบการ8เนื้อในอื่นตามการกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และระยะนี้ภาคเวทนี้ก่อนเนาะนำเสนอเพียงแต่1มาตราในข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์มาตราที่19เว้าถึงสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์มีและการกะได้ฮู้จักไปบางส่วนแล้วเนาะตอนนี้จะคั่นบรรยากาศไว้มาเปลี่ยนบรรยากาศมอบเสียงเพลงให้มีและการได้รับฟังเติม

0: เซียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้หัน
1: วะเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาเป็นยังพ้นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนาพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เด่นเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
4: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินโบครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: แลกเปลี่ยนเงินตราสาสายผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเป็นรายการและท่านผู้ฟังที่ตามหับฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในปัจจุบันออกอากาศให้ท่านได้หับฟัง 12.30 หา 13.00 FM 103.7 MHz หับฟังได้สะดวกสบายพร้อมกันนั้นมีรายการนอกจากข้อมูลข่าวสารที่ท่านหับฟังในรายการของพวกเราแล้วช่องทางในการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.laพร้อมกันนั้นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการพิมพ์ว่า www.lsc.gov.la หรือมีรายการที่ติดตามช่องทาง Facebook กับพิมพ์ว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นภาษาลาวมีรายการแน่นอนล่ะเนาะตอนท้ายของรายการเพื่อนธนาคารเป็นประจำนำเอาสารณะฮู้แต่ละหัวข้อที่ติดพันกับการดำรงชีวิตบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอาหารการอยู่การกินคือกับมื้อนี้อนุรักษ์จะนำเสนอในหัวข้อหลายสรรพคุณจากผักสลัดแน่นอนว่าถ้าเอ่ยถึงผักสลัดแล้วเนาะเป็นผักพื้นบ้านที่มีรายการหลายคนอาจจะปลูกในครัวเรือนหรือหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปท่านผู้ฟังมีทุกงามมีทุกฤดูกาลแน่นอนละบางคนก็หับประทานซื้อเนาะบ่ฮู้คุณประโยชน์ของผักสลัดดังนั้นมื้อนี้เฮาบ่ฮู้นํากันว่าเฮากินผักสลัดหรือว่าหับประทานผักสลัดแล้วจะได้คุณประโยชน์ปัจจุบันผู้คนหันมาเอาใจใส่เรื่องของสุขภาพและความงามหลายขึ้นอยากหลีกเว้นความตุ้ยไขมันหลายจึงพยายามกินสิ้นสัตว์ให้น้อยลงหันมากินผักสดโดยเฉพาะแม่นผักที่ปลูกแบบปลอดสารพิษโดยบ่ต้องลงดินถือว่าเป็นผักที่ปลอดสารพิษจึงพบเห็นอยู่ในท้องตลาดทั่วไปหรือห้านอาหารเพื่อสุขภาพทั่วไปถึงว่าราคาจะเอาแพงแดท่านผู้ฟังแพงกว่าผักทั่วไปเนาะแต่ก็ยังขายดีถือได้ว่าเป็นผักเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคทั้งยังเป็นผักที่มีความหลากหลายมีสรรพคุณหลายนำอีกผักสลัดมีฤทธิ์เย็นรสหวานอุดมไปด้วยโปรตีนกากใยน้ำตาลวิตามินเอวิตามินบีวิตามินซีและวิตามินอีโพแทสเซียมธาตุแคลเซียมฟอสฟอร์และธาตุเหล็กผักสลัดเป็นผักที่ซ้ำง่ายเม็ดละกันมักจะกินสดๆและก็ใหม่ๆบอกข้างคืนดนเพราะเป็นผักที่มีน้ำหลายกรอบจึงช่วยหลุดความฮ้อนเพิ่มน้ำให้ห่างกายได้เป็นอย่างดีขับไล่ความฮ้อนในปอดลำไส้กระเพาะอาหาร และพิษที่ข้างอยู่ในห่างกายสวยห้ามเลือดเฮ็ดให้เลือดเย็นสวยในการไหลเวียนเลือดเมื่อเลือดไหลเวียนดีก็ต้องเพิ่มการเผาผลาญที่ดีในห่างกายเพิ่มน้ำนมให้แม่หญิงหลังเกิดลูกยังสวยการเจริญเติบใหญ่ของห่างกายให้แข็งแกร่งป้องกันอาการถ่ายยากเมื่อท้องระบายดีมีความดุลเดียงในกระเพาะลำไส้ผิดบ่อขังอยู่ในห่างกายผิวหนังกอจะเกี้ยงงามสดใสตามมาเลยมีผลไปถึงเฮ็ดให้น้ำเถ้าย่อนมีโพแทสเซียมหลายจึงช่วยระบายน้ำเหี่ยวในกรณีที่บ่ได้เป็นพยาธิหมักให้หลังแต่เกิดมีอาการเหี่ยวขัดกินผักสลัดช่วยหลุดพ้นอาการนี้ได้ย้อนเหตุผลว่าผักสลัดมีวิตามินกล้าจึงช่วยหยุดเลือดเหมาะกับผู้ที่มีเกล็ดเลือดน้อยเลือดไหลง่ายหยุดยากจึงบ่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกล็ดเลือดสูงเลือดเหนียวเลือดห่อและเป็นผักต้องห้ามสำหรับผู้ที่เป็นพยาธิหมักให้หลังนี่ก็คือสิ่งที่มีรายการควรรู้ไว้ว่าผักสลัดนั้นมีทั้งคุณประโยชน์และโทษควบคู่กันไปแต่ว่าการกินหรือว่ารับประทานนั้นก็ขอให้เบิ่งความเหมาะสมมีรายการโดยการสังเกตและประเมินเบิ่งสุขภาพของเฮาว่าเป็นอันใดอยู่ในปัจจุบันควรรับประทานอันใดดีหรือว่าบ่ควรรับประทานอันใดด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารขอขอบใจข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวและขาดบ่ได้เลยขอขอบใจมีรายการหลายๆติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา 12:30-13:00 มื้อนี้ลามีรายการไปเพียงเท่านี้มื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี
6: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่

0: ีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยทรงเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผลอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มื้อนี้มาอยู่กับ DJ Smile 1 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยมาพร้อมกับเพลงสากลม่วนพร้อมด้วยลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาพบกันมื้อนี้เป็นวันพุธที่7ตุลาปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569และสำหรับมื้อนี้วันพุธที่7ตุลาก็ตรงกับวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีซึ่งว่ารัฐบาลได้ประกาศจะตั้งวันครูแห่งชาติในวันที่7ตุลาปี1994และมื้อนี้วันที่7ตุลาปี2026ก็ถือว่าครบรอบ32ปีเมื่อวานนี้หลายๆโรงเรียนน้องบ่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐหรือว่าโรงเรียนเอกชนเริ่มตั้งแต่เวลาโรงเรียนอนุบาลไปจนฮอดมหาวิทยาลัยก็พากันจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีนั่นเองก็ขอแสดงความสมเสยไปฮอดไปถึงบรรดาครูอาจารย์ทุกท่านที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติเอาเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งผลงานเพลงกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz มื้อนี้วันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติ

มาทักทายกันด้วยเพลงของ One Republic กับเพลงที่มีชื่อว่า Apologize ถ้าว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือว่าขอโทษเนาะ

และก็ผ่านกันไปสำหรับเพลงทักทายกันอนยธรรมีของวันรีพับลิกกับเพลงที่มีชื่อว่า Apologize หรือว่าขอโทษเนาะสำหรับมื้อนี้วันครูแห่งชาติในวันที่7ตุลาคมครบรอบ32ปีบรรดาครูอาจารย์โดยเฉพาะแม่โรงเรียนประถมบ่ว่าจะเป็นอยู่นครหลวงกันหรือว่าอยู่ต่างแขวงก็มีหอยยิ้มกันแล้วเนาะพอบรรดาน้องๆนักเรียนต่างก็มอบของขวัญ Red Hearts Red Hearts That's what I'm on yeah Come give me something I can feel ของขวัญนี่ก็มีหลายอย่างเนาะท่านถามว่าคือตะกี้สมัยข้าพเจ้าเรียนอยู่โรงเรียนประถมสิของขวัญมอบให้ครูอาจารย์นี่ก็คือสบู่นกแก้วแล้วเนาะแต่ว่าก็มีหลายๆคนมอบของขวัญหลายอย่างให้เบิ่งอยู่นำซื้อสังคมออนไลน์เนี่ยบ่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นแบงสิยกหิ้วไปให้สาวครูในครูเบาครูเนาะก็ขอสมเสยวันที่7ตุลาเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติที่7ตุลาลาวทุลคมก็มีแพ็กเกจพิเศษเช่นเดียวกันเนาะนั่นก็คือซื้อ data package ผ่านแอปพลิเคชัน M Service หับ data เพิ่ม 50% ถ้าว่าผู้ใดซื้อแพ็กเกจ 10,000 กีบปกติจะได้4.5 กิกจะได้เพิ่มไปเลยเนาะ 6.8 กิกถ้าว่าซื้อแพ็กเกจ 65,000 กิกปกติจะได้25 กิกเนื่องในโอกาสวันครูนี่เพิ่มให้ไปเลย38 กิกเป็น data อินเทอร์เน็ตเนาะหรือว่าผู้ใดที่ว่าซื้อ 100,000 กิกเป็นแพ็กเกจจะได้ data 45 กิกลาโทรคมเพิ่มให้เลยเป็น68 กิกเริ่มตั้งแต่วันที่7ตุลาเริ่มแต่วันที่7ถึง12ตุลานี่เท่านั้นเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีลาโทรคมก็จัดให้เนาะซื้อแพ็กเกจ data ผ่านแอปพลิเคชัน M Service หับเพิ่ม 50% ไปเบื้องรายละเอียดเพิ่มเติมกันในที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมหรือแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามที่ Contact Center 101กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได้
1: ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าธนกร
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาว

ฟังบริการดีๆจากลาวทะลุคมกันไปแล้วมาต่อกันอีกหนึ่งเพลงสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Maybe We Are A Mistake บางครั้งพวกเขาอาจจะมีความผิดพลาด

กพันธ์ไปตึ้มอีกหนึ่งเพลงมาต่อกันด้วยเพลงนี้เลยเนาะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าๆฟังย้ำได้ละกับมวลย้ำนั่นแหละเนาะ Nothing on you

0: ลืมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะได
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอป Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: นี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็คเกจคุณได
8: ้โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
8: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมไปทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้อแฮ่วะอีหลีวะ
10: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
9: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: ฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกับรายการ Colorful Music วันที่7ตุลาสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า I Miss You ของ Ed Sheeran

0: กับเพลงซาซาซึ้งซึ้งของเอซิลันI miss you.
1: You remember how you said
0: ว่าค่อยคิดฮอดเจ้า
1: Like nothing in this world could ever change
0: เป็นเพลงที่ว่าบรรยายความรู้สึกของการคิดฮอดใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าเป็นคนที่เฮาฮักพัดพากจากเฮาไปบางเทื่อก็บ่มีโอกาสที่จะได้บอกได้กล่าวความในใจออกไปให้เขาได้ยินเนาะ Every night Some memories never learn to fade Some hearts keep loving what they couldn't เป็นเพลงที่ว่ามีความหมายดีๆ I miss you มันแปลว่า I miss you when the whole world sleep ค่อยคิดฮอดเจ้าเมื่อทั้งโลกหลับไหลนี่เป็นคำว่าคำกล่าวหนึ่งหรือว่าเป็นวรรคหนึ่งอยู่ในเนื้อในเพลงสำหรับเพลงนี้ I Miss You ของ Ed Sheeran อย่าลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังเติมสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052อยู่กับ DJ Smile พร้อมด้วยลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีสำหรับลูกค้าลาวโทรคมที่ว่าซื้อแอปพลิเคชันบ่แม่นซื้อแอปพลิเคชันเนาะซื้อแพ็กเกจ Data อินเทอร์เน็ตผ่าน M Service ก็จะได้รับ Data เพิ่ม 50% หรือว่า 50% ถ้าว่าซื้อแพ็กเกจ 10,000 กีบปกติจะได้ 4.5 กีบลาวโทรคมจัดให้ไปเลยเนาะ 50% 6.8 กีบซื้อแพ็กเกจ 65,000 กีบปกติได้25กีบลาวโทรคมจัดให้38กีบหรือว่าซื้อแพ็กเกจ 100,000 กีบปกติ45กีบลาวโทรคมจัดให้เติมไปอีก 50% 68กีบเป็น data internet package เนาะ make that mistake again for you เริ่มแต่วันที่7 52ตุลานี้เท่านั้นสำหรับโปร

หรือว่าโปรโมชั่นดีๆผ่านแอปพลิเคชัน M Service หรือว่า Facebook Fanpage ลาตุลคมหรือ Contact Center 101เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาคมครบรอบ32ปีเนาะทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีก็คือสร้างตั้งขึ้นในวันที่7ตุลาปี1994หา7ตุลา2026เพื่อประกาศสร้างตั้งวิทยาลัยครูดงคำสร้างวิทยาลัยสร้างครูดงคำสร้างเนาะให้เป็นมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติคือว่ายกระดับตื้มอีกขั้นหนึ่งให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะสำหรับวิทยาลัยสร้างครูดงคำสร้างตั้งอยู่ทางบ้านดงคำสร้างเมืองหาดไชฟองนครหลวงจันทน์

สำหรับวันที่7ตุลาครบรอบ32ปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงนายครูคำที่ทางรัฐบาลประกาศขึ้นเนาะซึ่งว่าเป็นครูธมิตรที่ส่งผ่านความรู้ที่มีให้บรรดาลูกศิษย์นักเรียนต่างๆเป็นกล่าวกันว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติและวิสาวกรแห่งจิตวิญญาณซึ่งว่าครูบ่เพียงแต่เป็นผู้เปรียบทางเปรียบดังแสงเทียนที่ย้อมเผาไหม้ตนเองเพื่อช่องทางให้ลูกศิษย์แต่ครูคือผู้สร้างคนสร้างปัญญาและเป็นหักทานอันแข็งแกร่งที่เนรมิตอนาคตของชาติให้หุ่งเฮืองความอดทนความเมตตาและหัวใจที่เสียสละของครูทุกๆหยาดเหื่อเพื่อการทุ่มเทนี่ก็เป็นคำเว้าบางส่วนจากผู้นำเฮาเนาะโดยเฉพาะแม่นครูคือผู้สร้างคนคนเป็นคือผู้สร้างชาติซึ่งนายครูคนธรรมิตรอยู่บ้านเฮาก็คือนายครูคำนั่นเองสำหรับเมื่อวานนี่หลายๆโรงเรียนว่าจะเป็นทางภาครัฐและเอกชนก็ได้จัดปีที่ห่มชุมนุมเพื่อเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีและระลึกถึงความเป็นมาของวันครูแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นเล่าประวัติความเป็นมาของนายครูคำนั่นเอง

และตอนนี้ก็เปลี่ยนมาหับฟังอีกหนึ่งเพลงสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่าคลาสของเดวิดอาจูลต้ามอบให้บรรดาครูอาจารย์หมดทุกคนเนาะเนื่องในโอกาสวันที่7ตุลา

0: ่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: นี่ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณได
3: ้โอ้
2: ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปแล้วมาต่อกันอีกหนึ่งเพลงเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Kiss Me

ลองเหลาสลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

กำลังฟังเพลงมวนๆเวลากำลังไล่แล้วท่านผู้ฟังและก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music แล้วก็ขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอบใจลาวเทเลคมที่อยู่นำกันทุกๆมือสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของลาวเทเลคมเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวเทเลคมแอปพลิเคชัน M Serviceและ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music ความลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวต้นสมงคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคจัดกล่องผสมเผยแผ่เสริมเสริมเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันศูนย์กลางคุ้มครองและขันคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคคุ้มครองในตอนเช้าวันนี้ที่คณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคภายใต้การเป็นประธานของท่านคำพันธ์เพื่อญวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคมีบรรดาคณะภาคคณะนำคณะกรมและคณะแผนกเข้าร่วมท่านคำพันธ์เผยญวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคมีคำเห็นว่ากองผสมครั้งนี้ได้เผยแพร่เนื้อในสำคัญของมติเลขที่64ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคลงวันที่24กรกฎาคม2566ว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองซึ่งมีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดตั้งพันขยายมติของกองผสมใหญ่ครั้งที่12ของภาคเพื่อสร้างและคุ้มครองแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองเพิ่มทวีความรู้ความสามารถและตอบสนองตามความยากต้องการของการปฏิบัติเวียกงานในระยะใหม่จุดประสงค์มติของกรมการเมืองเพื่อคาดคะเนเป้าหมายจัดวางสับสนตำแหน่งพนักงานนำพาคุ้มครองแต่ละขั้นแต่ละขั้นแห่งการอย่างเพียงพอและมีคุณภาพแน่ใส่หาประกันลักษณะสืบทอดเปลี่ยนแทนต่อเนื่องในแต่ละสมัยกองประสมใหญ่ของภาคแต่ละขั้นเพราะว่าแมนเวียกงานที่สำคัญต้นต่อในเวียกงานพนักงานของภาคเพื่อเหตุให้ถูกเวียกงานดำเนินไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบแบบแผนและสามารถตอบสนองหน้าที่การเมืองของภาครัฐในแต่ละสมัย
2: วันนี้ของการดำเนินกองสุ่มเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารที่สำคัญของภาคว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองและคำแนะนำของคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคเกี่ยวกับการจะตั้งคำนิยามมาที่ของกรมการเมืองกำกับโดยการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองและเอกสารที่สำคัญจำนวนหนึ่งพร้อมกันนั้นก่อนการประกาศองค์จักการจัดตั้งจำนวนหนึ่งของสุ่มพวกเขาวันนี้เป็นสุดจะมีความหมายสำคัญนี้ซึ่งพวกเขาจะพร้อมกันเสื่อมซึมบรรดาเอกสารที่สำคัญของพรรคนั้นมาที่โดยการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองเพื่อให้พนักงานทำซิกพรรคพนักงานหลักแรงของคณะผู้ทรงองค์กรนี้ป้องกันทับผู้เสื่อมซึมกำแน่นเพื่อป้องกันจะตั้งปฏิบัติให้มันซึมให้มันซึมแล้วก็เป็นการปฏิบัติในการสร้างแผนกำหนดพนักงานผู้ซึมทอดเปลี่ยนแผนของคณะผู้ทรงองค์กรในต่อหน้านี้ก็คือของกองการเมืองของคณะเลขาธิการกองทัพของสุการของเอง
1: กองประสมได้ผ่านแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่1734ลงวันที่17กันยายน2566เกี่ยวกับการกำหนดเวลาสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองผ่านแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันศูนย์กลางคุ้มครองและขันคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคคุ้มครองและขอตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันศูนย์กลางคุ้มครองและขันคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคคุ้มครองจากนั้นกองประสมยังได้ประกาศกงจักการจัดตั้งจำนวนหนึ่งในตอนท้ายท่านคำพันธ์เพยวงเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมจงเพิ่มทวีความรับผิดชอบสุ่มใส่การค้นคว้าเสื่อมซึมและเข้าใจต่อเนื้อในเอกสารอย่างลึกซึ้งเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในคงเขตเวียกงานของตนรับผิดชอบให้เกิดผลประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3: จบข่าวบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกมือ
5: บอกผมไม่เห็นนะ
4: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังม
5: ือโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกอีกยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดงคันพาเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
4: โอ้ยลูกไปติดติดติดติดนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกว่าเห็นมันดิ่งบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื้อ
5: บกวนป้าปล่อยลูกเปลี่ยนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าน
1: ขันว่าใจประสงค์กลางดงกับบานขันว่าใจขี้คานกลางบานกับดงสบายดีพี่น้องป้องปายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังในเวลาบ่ายเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บางท่านจำเป็นต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกับบ่เป็นอย่างท่านผู้ฟังสามารถพักผ่อนไปนำเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำเฮ็ดอย่างอยู่ก็แล้วแต่ก็สามารถรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บางท่านก็ขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านก็ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการผลิตเพิ่มพูนผลผลิตบางท่านก็อาจจะกำลังเป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆล้วนแล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการพวกเขาไปนำได้ได้ความรู้ได้สาระได้ความเบิกบานมวลซื่นจากเสียงเพลงเสียงดนตรีครับก็มิตรรายการในยามบ่ายแบบนี้และแน่นอนแล้วกลับมาพบๆกันกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่ฟังอีกเช่นเคยแต่ว่าพอๆกันขั้นทำอีทมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้มิตรรายการทุกท่านสักก่อนหลังจากสดชื่นด้วยเสียงเพลงแล้วพวกเรายิ่งกลับคืนเข้าสู้ไหลยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

รรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ซื้อว่าโลกีกว้างเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเหี้ยงซอยง่อยคือค่อยตะลิ่งคองหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทื่อลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเราสู่มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในเวลาดีๆแบบนี้อยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางก็ขอให้มีสติระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็นหัวเห็ดสวนอยู่กลางท่งกลางท่าตากแดดอยู่กลางไร่กลางนาให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพส่วนทันทีเป็นรัฐกรเอกชนประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในห้องการไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเราเพื่อนๆเฮ็ดเวียกไปนำค่าเวลาให้รายการของพวกเราอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในเวลานี้ก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในเวลาบ่ายแบบนี้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราลูกภัยไข้เจ็บหรือว่าพยาธิปัดเหงาสมุนนี่มีหลายเอียวไซเอียวขวไปทางใดกระพบกระเพาะออมตัวเฮาล้วนแล้วแท้มีเสื้อจุลโลกเสื้อพยาธิที่แนมบ่เห็นด้วยตาเปล่าบ่ว่าจะอยู่ในอากาศก็มีมลพิษลงน้ำก็มีเสื้อพยาธิโดยเฉพาะแม่นในฤดูฝนนั้นท่านผู้ฟังถ้าว่าลงน้ำบ่มีการป้องกันตนเองอาจจะได้รับเสื้อพยาธิจากน้ำเปื้อนน้ำที่มีขี้ตมโดยเฉพาะก็แม่นพยาธิเหี่ยวหนูที่ปนเปื้อนมากับน้ำเปื้อนรวมทั้งพยาธิอื่นๆที่อยู่ในดินในตมส่วนอยู่ในอากาศก็มีฝุ่นละออง PM 2.5 และก็มลพิษทางอากาศอื่นๆรวมทั้งพยาธิทางเดินหายใจและก็การสัมผัสใกล้ชิดติดแทสกันในจุดที่มีการไปรวมตัวของคนจำนวนหลายต้องได้มีการป้องกันสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าผ้าปิดด่างปิดปากสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กน้อยที่มีภูมิต้านทานต่ำอันนี้ต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงผู้ใดก็ต้องได้ป้องกันตัวเขาเองนี่แหละท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลในการย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายเอามาบอกเอามาเตือนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพ

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรชาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: าแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: เฮาบ่ฮึ
1: บ่ผมบ่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปลิ้นอยู่หนทางคุณว่าดังฮึ
1: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี้เนาะเป็นหยังจิว่าป๊าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกได้คันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกก็สิกินกินนอนนอนนอนลูกเอ้ยจังนี้นะบอกบ่เห็นมันลิ้นหนทางคือแม่หมาอยู่ไอ้เหื้อ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ไผผู้มัวเมาคานเวียกงานต่างต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเราสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อช่วยสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความสดชื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังที่กำลังคุ้นเคี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่แต่ว่าสำหรับท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่กับบ่เป็นหยังสามารถพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ส่วนท่านที่กำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้มีสติระมัดระวังในการขับขี่บ่ประมาทและก็ท่านที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในห้องลาห้องการท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนก็เช่นกันเห็นเวียกงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขของเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้เสื้อว่ามิตรรายการท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยในพฤติกรรมบางอย่างต่อไปนี้สิเล่าสู่ฟังท่านผู้ฟังพฤติกรรมการยืมเครื่องใช้ของซอยนํากันนี่มีหลายเทื่อหลายครั้งหลายคราวส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนี่ก็เคยยืมของคนอื่นสมัยตะกี้ย้อนว่าความบ่ฮู้แต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้บ่กล้ายืมแล้วอันที่บ่กล้ายืมย้อนหยังสิเว้าสู่มิตรรายการฟังในมื้อนี้ก็คือเครื่องของที่ใช้ส่วนตัวอันที่หนึ่งก็แม่นมีตัดเล็บถ้าผู้ฟังอันนี้บุคคลใส่ห่วมกันเพราะว่าเล็บติดเล็บมืออาจจะมีเสื้อพญาติดอยู่เมื่อใส่ต่อๆกันอาจจะเกิดการติดเสื้อบางอย่างโดยเฉพาะก็แม่นผิวหนังหรือว่าจุดที่เฮาแนมบ่เห็นด้วยตาเป้าจุดน้อยๆอาจจะได้รับเสื้อที่ติดอยู่จากอุปกรณ์ตัดเล็บนั้นอันที่สองก็แม่นหวีสำหรับหวีผมหวีหนังหัวนี่เวลา

V ลงไปนี้ไปแค่ V มันอาจจะไปเถือไปคูดเอาหนังหัวหนังหัวอาจจะมีเสื้อลาเสื้อพญาตก็คือเสื้อลังแคต่างๆเมื่ออีกคนนึงมายืมอาจจะเกิดการติดเสื้อจากผู้ทำอิฐที่ใส่อันนี้บุควรใส่ห่วมกันก็คือ V อันต่อมาก็แม่นผ้าเซโตหรือว่าผ้าขนหนูว่าเนื่องจากว่าผิวหนังของคนเฮานี้มีเสื้อตัวน้อยๆที่แหนบ่เห็นโดยตาเป้าอยู่ตามเนื้อหนังตามผิวหนังของคนเฮาโดยเฉพาะถ้าว่าผู้ใดที่เป็นพยาธิผิวหนังโดยที่บ่ฮู้โตเมื่อใส่ผ้าเสื้อโตส้นโตแล้วแล้วมีอีกผู้นึงมาใส่ร่วมกันอันนี้ก็อาจจะเกิดการแพร่เชื้อโดยที่บ่ฮู้โตได้อันต่อมาก็แม่นแปรงถูแค้วอันนี้แน่นอนแล้วสำหรับถูกแค้วในโพรงปากนี่อาจจะเกิดการติดเสื้อจากสารคัดลั่งโดยที่บ่ฮู้โตเยื่อบุข้างแก้มอาจจะติดไปกับแปรงถูกแค้วเมื่ออีกคนนึงเอาไปใส่โดยบ่ฮู้โตหรือว่าใส่ร่วมกันโดยการยืมกันนี่บ่ควรตัวนี้นะเครื่องใช้อันต่อมาก็แม่นสุดสนายบ่ว่าจะเป็นสุดสนายของท่านหญิงหรือว่าสุดสนายของท่านชายล้วนแล้วแต่บ่ควรใส่ร่วมกันเพราะว่าอันที่1เนี่ยแม่นสุดสนายมันสัมผัสแตะต้องกับอวัยวะเพศที่อาจจะมีสารคัดลั่งซึมออกมาสัมผัสกับสุดสนายนั้นเมื่อคนนึงเอาไปนุ่งหรือว่าเอาไปใส้อาจจะเกิดการสัมผัสเสียดสีเกิดการติดเสื้อห่วมกันได้รวมไปถึงโรคผิวหนังต่างๆที่ว่าผิวหนังของคนเฮาอาจจะสัมผัสกับสุดสนายและก็เอาไปใส่ห่วมกันก็เกิดการเสียดสีติดเสื้อนำกันท่านผู้ฟังสมัยแต่ก่อนตะกี้บ้านเมืองยังบ่ทันเจริญพวกเฮาบ่ทันมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ว่าซุมื้อนี้ข้อมูลข่าวสารกว้างไกลเฮาสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้อันนี้เฮ็ดให้เปิดโลกเปิดความคิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลตื่มแล้วก็ฮู้ข้อมูลแนวนี้แล้วเฮาก็พยายามหลีกเลี่ยงบ่ใส่ร่วมกันท่านผู้ฟัง

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานหับฟังการถ่ายทอดเสียงการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่าน
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หากแพงนำทานเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: เจ้าที่ว่ากองประชุมการดำเนินงานวันนี้ก็เป็นมือที่สาม
0: เจ้าแม่ละ
1: สันพวกเขาจะสรุปประธานฟังขึ้นว่าตอนเช้านี้ในกองประชุมเพิ่นได้มีการปรึกษาหรือเรื่องงานอันใดกันแด
0: ่เจ้าของประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่สิบในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินี้เนาะอยู่หอสภาแห่งชาติเจ้าภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดรประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งกาได้หาฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2006และทิศทางแผนการ2007เป็นต้นกระแมนกระทรวงการเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงโยธาธิการและขนส่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและกะสำหรับการชี้แจงอธิบายเพชรสมรแม่นได้ติดพันกับคะแนนการการเงินก็คือในตอนเช้ามื้อนี้เนาะท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินก็ได้ขึ้นชี้แจงรายปัญหาสำคัญเป็นต้นก็คือในนี้เนาะเพิ่นได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณประจำปี2006ต้นต่อก็คือได้ค้นคว้าการปรับโครงสร้างดัชนีขั้นเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรพนักงานบำนาญสำเร็จแล้วเนาะและก็คาดว่าต้นปี2007นี้จะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้สมคู่กับค่าของซีบที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั่นแหละ
1: เจ้าน
0: อกนั้นก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งคังแฮสำหองเพื่อเก็บสะสมถืนหอนนำใส่ในเวียกงานที่จำเป็นเนาะโดยเฉพาะก็คือการสำระหนี้สินสาธารณะการกู้ยืมเงินเนาะจากต่างประเทศและก็บัญหาอื่น
1: เจ้าก็ถือว่านี่ก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งเนื่องจากว่าพนักงานรัฐกรพนักงานบำนาญคาดว่าในต้นปีหน้าจะเริ่มปฏิบัติเพื่อสมผูกกับค่าของชีพหมายความว่าอาจจะมีการดัดสร้างดัดโครงสร้างดัชนีขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกเนาะและแล้วตอนเช้ามื้อนี้ก็สิบท่านนางบุญคำบรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่นก็ได้ชี้แจงอธิบายหลายปัญหาสำคัญที่ว่าติดพันกับแขนงธนาคารโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับการนำใช้นโยบายเงินตาเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฮ็ดให้เงินกิ่มแข็งค่าขึ้น
0: เจ้าและก็ต่อจากนั้นนอทานมาลัยทองกุมมาสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้ขึ้นชี้แจงอธิบายหลายปัญหาสำคัญเพชรมรติดพันกับแขนงการอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งในนี้เฉพาะปัญหาที่ว่ามีการพัวพันเกี่ยวกับการสุกงูส่งเสริมการผลิตการปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มีคุณภาพดีขึ้นนั่นแหละ
1: เจ้าท่านประธานกำลังฟังอยู่ถ้าว่าต้องการอยากส่งความคิดเห็นหรือว่ามีข้อประกอบเป็นเอกสารสามารถโทรมาที่สายด่วนสภาแห่งชาติเป็น156เน
0: า
1: ะ
0: เจ้านอกจากนั้นท่านยังสามารถพันติดต่อเข้ามาทางอีเมลเนาะอีเมลของสภาแห่งชาติก็คือnalao.156@gmail.com แล้วก็ผ่านทางแอปของสภาแห่งชาติก็คือลาวนาได้ในมงรัฐการ
1: เจ้าและก็ตอนบ่ายมื้อนี้ในตอนบ่ายมื้อนี้ตั้งแต่เวลา14โมงเป็นต้นมานี่ก็ถือว่าเพิ่นได้ฟังการชี้แจงของกระทรวงองค์การต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนประมาณแห่งรัฐและก็แผนเงินตาสภาท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติ
0: แล้วก็ต่อจากนั้นเนาะบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้มีการประกอบความเห็นแล้วก็มีการตอบถามเนาะอย่างคงไปคงมาแหละแล้วก็ต่อจากนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ได้มีการชี้แจงอยู่กับทีเนาะเพื่อให้ความกระจ่างแจ้งแก่บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาตินั่นเอง
1: เจ้า ฉะนั้นกะท่านใดที่ว่ายังติดตามอยู่นี่โทรมาได้เลยทางสภาแห่งชาติว่าพร้อมรับเอาคำเห็นของทุกท่านเพื่อจะได้ส่งต่อให้ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องไปพิจารณากันตื่มว่าจะแก้ไขปัญหาที่ท่านเสนอมานั้นเป็นคืนใดเราให้มันดีขึ้นกว่าเก่า
0: เจ้าและในกองประชุมสมัยสามัญเทอที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่สิบนี้ก็จะมีการตกลงปัญหาสำคัญหลายอย่างนอเพสมอนก็คือมีการพิจารณาหับห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งแล้วก็มีการพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027นอกจากนั้นเพิ่นก็จะมีการพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐบทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐ
1: เจ้าพร้อมกับพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การอธิการประชาชนสูงสุดและก็ศาลประชาชนสูงสุด
0: เจ้าและต่อจากนั้นการมีการพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027
1: เจ้าและนอกจากนี้ก็ยังพิจารณาหับห้องเอาห่างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่1ฉบับห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากกฎหมายปรับปรุง7ฉบับกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า
0: เจ้า
1: อันนั้นก็ถือว่าเป็นระยะที่กองประชุมเพิ่นจะดำเนินไปฮอดวันที่11นี้จะได้พิจารณาหลายปัญหาสำคัญเนาะ
0: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังก็ถือว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลนี่เป็นได้กำหนดเป้าหมายสูงสุดเฮ็ดให้อัตราการสมใช้รถไฟฟ้าให้บรรลุอย่างน้อยนี่ 30% ขึ้นไปในปี2030แล้วก็ได้ยกระดับการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานใหม่เอิ้นว่า EV เป็นยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฉะนั้นการหันเปลี่ยนไปสู่การนำใช้รถไฟฟ้าจึงบ่แม่นทางเลือกและทางรอดในระยะยาวแต่ทำมีความจำเป็นในการลดพรการไหลออกของเงินตราต่างประเทศเพื่อว่าซื้อน้ำมันเสื้อไฟและหันมานำใช้ทางแห่งพลังงานไฟฟ้าน้ำตกและพลังงานสะอาดที่ผลิตได้เองภายในประเทศพวกเขาเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการพัฒนาตามทิศนะท่านผู้ฟ
0: ังและท่านมาลัยทองกุมาสิทธิ์นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้มีการชี้แจงต่อกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่7ก็คือมื้อนี้เนาะว่าเนาะใน8เดือนต้นปี2026นี้แม่นได้มีการนำเข้ารถทั้งหมดนี่ 37,475 คัน
1: เจ้า
0: ในนี้ก็แม่นรถไฟฟ้าห้อยส่วนห้อยได้เพชรมอนจำนวน 8,330 คัน
1: เจ้า
0: ซึ่งเพิ่มขึ้น7เพิ่มขึ้น107ส่วนห้อยเนาะแล้วก็มีรถไฮบริดเนาะ 2,804 คันเพิ่มขึ้น114ส่วนห้อยเฮ็ดให้สัดส่วนที่ว่ารถที่ว่าใช้พลังงานใหม่นี้ความเอาถึง 29.7 ส่วนห้อยของยอดการนำเข้านั่นเอง
1: เจ้า
0: ซึ่งด้านการขึ้นทะเบียนใหม่8เดือนต้นปีนี้เนาะสามารถขึ้นทะเบียนรถไฟฟ้าได้ทั้งหมดนี่ 6,104 คันสำหรับเครือข่ายสถานีซากนี่ก็ได้มีการอนุญาตให้ผู้ประกอบการแล้วเนาะ43บริษัทนั่นเองแล้วก็มีสถานีซากเปิดบริการแล้ว200จุดในทัวร์18แขวงแล้วก็นครหลวงเนาะพร้อมทั้งเปิดใช้งานแอปพลิเคชันลาว EV ชาร์กิ้งเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สังคมในการค้นหาแล้วก็นำใช้สถานีซากให้มีความสะดวกสบายนั่นแหละนอกจากนั้นยังหันเข้าสู่เป็นระบบการเงินซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวก็คือธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้มีการสุกยู่การสำละซาสางการซื้อขายรถผ่านระบบธนาคารแล้วก็มีการสำเร็จการออกหุ้นกู้สีเขียวก็คือ Green Bond เนาะเพื่อระดมทุน เข้าใส่โค้งรางของรถ EV นี
1: ้
0: เป็นระบบระเบียบนะ
1: เจ้าแต่ว่าก็ยังมีปัญหาและสิ่งท้าทายในการหันเปลี่ยนไปสู่รถ EV ก็ต้องเป็นด้านนโยบายยังขาดนโยบายแม่นโยบายภาษียังบ่ทันชัดเจนและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการรัฐยังบ่ทันกลมเกี่ยวและก็ไปในทางทิศทางเดียวกันด้านตลาดราคาซื้อขายรถก็ยังสูงผู้ซุ่มใช้ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยโดยสมมติเรื่องแบตเตอรี
0: ่
1: สินเชื่อก็ยังมีน้อยและก็บ่ทันมีตลาดรถมือ2ของฮับด้านการสนองทางเลือกยี่ห้อรถยังจำกัดอยู่กลุ่มรถเบาส่วนรถขนส่งยังจำกัดและก็บ่ทันมีระบบนิเวศฮับฮองขาดสร้างซ่อมแปลงเจ้าซานอะไรต้องนำเข้าห้อยสนห้อยจากต่างประเทศแล้วก็ยังบ่มีระบบนำเอาแบตเตอรี่มาใส่คืนได้ด้านโครงรางสถานีสากก็ยังมีน้อยมี200กว่าแห่งและส่วนใหญ่มันอยู่เพียงแต่นครหลวงเวียงจันทน์หัวสากก็บ่เป็นเอกภาพเนาะแล้วก็บ่มีตู้สากไว้สำหรับรถบรรทุกและตาข่ายไฟฟ้าท้องถิ่นยังเสี่ยงกับการนำใช้ไฟฟ้าหลายบาทเดียว
0: เจ้าซึ่งสิ่งท้าทายใหม่ที่ว่าเป็นการกดดันการแข่งขันจากรถไฮบริดที่ว่าอาจเฮ็ดให้หลุดเป้าหมาย EV ห้อยส่วนห้อยแล้วก็มีความเสี่ยงต่อตู้สากละที่ว่าล่าสมัยเนาะย้อนเทคโนโลยีเปลี่ยนไวแหละแล้วก็แห่งกดดันทางด้านเงินตราต่างประเทศไหลออกจากการเล็งนำเข้ารถใหม่แล้วก็เพื่อบรรลุเป้าหมาย30ส่วนห้อยในปี2030เนาะแม่นคาดคะเนรถ EV 4ล้อประมาณ 22,784 คันแล้วก็สถานีสากสาธารณะนี่จะเป็น 1,307 แห่งอันนี้ในปี2030ที่เพิ่นคาดคะเนไว้เน
1: า
0: ะแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ก็ได้มีการสั่งรวมทิศทางแล้วก็มีมาตรการแก้ไขเป็นต้นก็คือการส่งเสริมด้านโครงสร้างราคาไฟฟ้าและก็สถานีสากซึ่งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้มีการศึกษาเนาะแล้วก็ลดราคาไฟฟ้าเฉลี่ยแม่น10ส่วนห้อยจากราคาธุรกิจปกติสำหรับสถานีสากพร้อมนั้นก็ได้กำหนดโครงสร้างราคาไฟฟ้าตามระยะเวลาแหละโดยกำหนดในระยะราคามีการสนับสนุนให้ถูกกว่าปกติซึ่งคนใช้ไฟฟ้านี่ก็บ่หลายเนาะแล้วก็เพื่อสุกยู่ให้ประชาชนนี้ไปสากโหลดนี่อยู่สถานีช่วยลดพรกันโหลดกระแสไฟฟ้าแห้งดันต่ําเนาะตามความเฮือนอันนี้ก็เป็นการสุกยู่ส่งเสริมให้ผู้คนไปสากโหลดอยู่ที่สถานีให้หลายขึ้นเพื่อลดพรไฟฟ้าที่ว่ามีแห้งกดดันเนาะเจ้าแล้วต่อจากนั้นเนาะก็ได้มีการสุกยู่ให้ธนาคารธุรกิจปล่อยสินเชื่อซื้อรถ EV นี่ด้วยดอกเบี้ยที่ว่าผ่อนผันแล้วก็ระยะเวลามีการขยายระยะเวลาผ่อนสำหรับเล็งหันเปลี่ยนรถบริหารรัฐและรถประจำตำแหน่งที่จัดซื้อใหม่ให้เป็นรถไฟฟ้านี่ห้อยส่วนห้อยพร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้บริษัทขนส่งสินค้าแล้วก็โดยสารหันมาสากหันมานำไส้รถไฟฟ้าให้กว่า10ส่วนห้อยขึ้นไปแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการและกีฬานี่ก็ได้ห้องหับล่าสุดเนาะวีซ่าซีฟซ่อมแปลงรถไฟฟ้านี่ก็มีแล้วเน
1: า
0: ะจะมีการมีวีซ่าซีฟในการซ่อมแปลงรถไฟฟ้านี่เพิ่มเติมอีกแล้วก็มีการสร้างศูนย์ฝึกอบรมเทคนิค EV ขึ้นเฉพาะเนาะเพื่อห้องหับตลาดแรงงานและศูนย์ซ่อมแปลงในระยะยาวนั่นเอง
1: เจ้าอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมในการนำใช้รถไฟฟ้ารถใหญ่ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV
0: เจ้า
1: แต่ว่าก็มีหลายท่านเพิ่นส่งเข้ามาว่าอันบนสร้างรถไฟฟ้านี่อยากให้รถที่บ่ใช้ไฟฟ้านี่บ่ควรไปจอดตันเดี๋ยวนี้มีปัญหาเรื่องว่าสิไปสร้างรถสัมผัสยังมีรถที่ว่าก็จะใช้น้ํามันนะ
0: เจ้า
1: ไปจอดตันบนสถานีฝากสร้างรถนั้นที่สร้างความอยู่ยากเน
0: า
1: ะถ้าว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะสร้างรถไฟฟ้าก็ควรจะไปจอดบนใหม
0: ่
1: อันนี้เป็นปัญหาสังคมที่ส่งแสงเข้ามาหลายสมคว
0: รเจ้าเพราะว่ามันก็มีจุดสร้างของรถเฉพาะอยู่แล้วเนาะ
1: แ
0: ล้วก็บนจอดรถเพิ่นก็มีไว้ให้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ซอยกันนั่นแหละบ่อยากให้บ่อีหลีก็บ่อยากให้ไปจอดตันเพื่อให้ว่าเป็นสิ่งที่ว่า
1: คิดขวางสร้างความลำบากให้แก่ผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าก็จนเข้าไปจอดท่านสากบ่ได้เนาะมาฟังคําเห็นของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติกระตือท่านอาคมประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้ง13แขวงสุนเขตเพิ่นนี่แม่นได้เสนอให้รัฐบาลนี่ควรมียุทธศาสตร์ด้านเฮ็ดธาตุที่ว่าชัดเจนกฎกาคืนการอนุญาตและสัญญาสัมปทานบ่แห่โดยให้เน้นใส่เครื่องมือทันสมัย เข้าในการคุ้มครองให้หลายขึ้นเพราะว่าติดตามให้ข้อมูลต่างๆมีความโปร่งใสชัดเจนและหัดกลุ่มพร้อมทั้งกดกาปริมาณแห่ที่คุ้นตัวจริงการจ่ายภาษีอากรพันธุ์อื่นให้ครบถ้วนค้นหันจากการเน้นส่งออกวัตถุดิบแห่ธาตุไปสู่การกุ้งแตงและแปรรูปภายในประเทศให้หลายขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างเวทงานทำและเพิ่มรายรับให้แก่ประเทศชาติ
0: เจ้าและพร้อมนี้เนาะโครงการบ่อแห่ก็ควรมีมาตรการจัดการห่างแห่เนาะน้ำเสียการปนเปื้อนการฟื้นฟูดินและป่าไม้อย่างจริงจังโดยบ่ควรปล่อยให้ภาระการฟื้นฟูหลังปิดโครงการต้องเป็นภาระของรัฐแล้วก็ควรให้ประชาชนนี้ในเขตโครงการได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสมผ่านโดยผ่านการจ้างงานการฝึกอาชีพการพัฒนาโครงหางโครงรางพื้นฐานต่างๆเนาะแล้วก็การแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนนั่นเองพร้อมกันนั้นเนาะก็อยากให้มีควรมีกลไกรับฟังแล้วก็แก้ไขคําห้องทุกข์ของประชาชนอย่างว่องไวเพื่อเพิ่มทวีการติดตามกวดกาโครงการที่มีปัญหาข้ามขอบเขตโดยเฉพาะก็คือด้านน้ำสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อประชาชนพร้อมนี้การพัฒนาบ่อแห่บ่ควรวัดแทกหรือว่าประเมินแต่จากจำนวนแห่ที่ขุดได้แต่ควรประเมินจากมูลค่าที่ประเทศชาติได้รับรายรับเข้ารัฐผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับและก็การรักษาทรัพยากรให้คนหุ้นต่อไปพร้อมทั้งมุ่งไปสู่การขุดค้นด้วยความรับผิดชอบใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพิ่มมูลค่ารักษาสิ่งแวดล้อมและก็ให้ประชาชนนี่ได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นแหละ
1: เจ้านั่นก็เป็นคำเสนอของท่านอาคมประเสริฐสมาชิกแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่13แขวงสำนักเขตสำหรับท่านนางสอยเพชรทองสมบัติสมาชิกแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่8แขวงพันเพิ่นได้เสนอให้รัฐบาลนี้พิจารณาและก็ยุติการอนุมัติใหม่โครงการกวดค้นสำรวจเทหายาเนื่องจากว่าระยะผ่านมานี่มีหลายโครงการปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามกฎหมายและระเบียบการแต่ก็มีบางโครงการที่ยังเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและก็ธรรมชาติพร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลนี้พิจารณาการนำเข้าน้ำมันจะนำจากหลายทางโดยเฉพาะแม่นนำเข้าจากประเทศเวียดนามซึ่งจะเหตุให้บรรดาแขวงที่อยู่ใกล้เคียงอาจจะมีราคาน้ำมันนี่ถูกลงในนั้นแขวงหัวพันก็เป็นแขวงหนึ่งที่มีความใกล้เคียงเนื่องจากว่าปัจจุบันราคาน้ำมันยังมีการหนิงติงปรับขึ้นปรับลงเกือบทุกอาทิตย์แขวงที่ไกลจากนครหลวงเท่าใดราคาน้ำมันก็ยิ่งแพงขึ้นอาจจะเป็นย้อนราคาขนส่งและอื่นๆเนาะและนอกจากนี้การเฮ็ดหนังสือผ่านแดนเสนอให้รัฐบาลก็คือกระทรวงเกี่ยวข้องค้นคว้าพิจารณาแก้ไขให้แขวงหัวพันได้เฮ็ดหนังสือผ่านแดนอยู่แขวงของตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเนื่องจากว่าระยะผ่านมาฮอดปัจจุบันนี้แขวงหัวพันนี่ได้มาเฮ็ดหนังสือผ่านแดนอยู่แขวงเสียงขวงซึ่งสร้างความยุ่งยากให้แก่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจโดยเฉพาะแม่นนักเรียนที่เรียนจบที่จะต้องได้ไปเรียนต่อต่างประเทศอันนี้เป็นคำเสนอทางของท่านนางสอยเพชรทองสมบัติสมาชิกแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพัน
0: เจ้าส่วนท่านนางเกศรแสงยวงเนาะสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่3แขวงหลวงน้ำพาก็ได้เสนอให้รัฐบาลกวดคืนประสิทธิผลของบรรดาสัญญาเช่าสัมปทานที่ดินในขอบเขตประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการจับจองที่ดินหรือว่านำไส้ที่ดินที่ว่าบ่ถูกตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะคืออยู่ขันท้องถิ่นให้กวดคืนการเซาสัมปทานที่ดินของบรรดาบริษัทกสิกรรมที่มาหมุนไส้ว่าเป็นการส่งเสริมให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่กวดกาคืนตื้มโดยเฉพาะกับบรรดาโครงการที่ได้เซาจับจองไปแล้วแต่บ่มีความคืบหน้าแหละแล้วก็บ่เป็นไปตามบทวิพากษ์ของโครงการที่ว่าได้เซ็นไว้ว่าดำเนินถูกต้องแล้วหรือยังและนอกจากนั้นก็การการเสนอให้รัฐบาลยังได้เสนอให้รัฐบาลเพิ่มทวีคุ้มครองระบบสาธารณสุขตื่นอีกโดยเฉพาะก็คือการวางมาตรการคุ้มครองบรรดาห้างขายยาให้มีความหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่าแน่ใส่หาประกันสุขภาพของประชาชนเนื่องจากว่าบรรดาห้างขายยานี้ผ่านมานี่เห็นว่ามีใบอนุญาตมีนิติกรรมที่ว่าคุ้มครองแล้วก็ตามเนาะแต่ว่าสภาพการปฏิบัติตัวจริงนี่มันยังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรและพร้อมนั้นเนาะหลายๆท่านก็ยังได้มีการเสนอต่อรัฐบาลเติมอีกเน
1: า
0: ะที่ว่ามีการสืบต่อปรับปรุงแก้ไขการซ่อมแซมเส้นทางอื่นๆที่ว่าเปเพเสียหายโดยเฉพาะกับเส้นทางหลวงแห่งชาติเส้นทางหอมทางซอยทาง ข้าหาบ้านโดยเฉพาะเขตห้างไก่ซอกลีกันแหละพร้อมทั้งมีการแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาเป็นต้นก็คือการปราการเฮียนอยู่เขตชนบทคูเหลือบ่พอปรับปรุงบรรดาพื้นฐานโครงสร้างด้านการศึกษาโดยเฉพาะก็คือสภาพแวดล้อมอยู่ภายในโรงเรียนแล้วก็เส้นทางเข้าหาโรงเรียนแล้วก็อื้อเนาะก็มีหลายปัญหาที่ว่าบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแม้เสนอตัวรัฐบาล
1: เจ้าและนอกจากนี้ประชาชนลาวผู้ของบรรดาภาคทั่วประเทศอยากเสนออย่างตื้มก็สามารถ
0: เจ้า
1: เสนอผ่านสายด่วนโทรศัพท์ของ
0: เบอร์โทรศัพท์สายด่วนก็คือ156ได้ตลอดในมงรัฐกาลเนาะ
1: เจ้าตั้งแต่ระยะนี้จนฮอดมือวันที่21แล้วก็หลังจากจบกรมสมรรถนะก็ยังสามารถส่งมาได้อยู่เพิ่นว่าเพิ่นก็จะนําเอาข้อมูลหรือความคิดเห็นของบรรดาพ่อแม่ประชาชนนี้ส่งต่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนั้นไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกันท่านผู้ฟังเพื่อให้เศรษฐกิจของเศรษฐกิจสังคมของลาวเฮานี่บรรลุตามคาดหมายวางไว้โดยสมมุติเวียกงานจุดสุ่ม3เดือนในท้ายปีนี
0: ้
1: คณะประจำสภาแห่งชาติเพิ่นก็ได้เสนอให้รัฐบาลนี้สืบต่อสุ่มใส่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้บรรลุตามคาดหมายเพื่อเฮ็ดให้อัตราการเติบโตบรรลุได้ตามมติสภาแห่งชาติกำหนดไว้เป็น 5.5 ส่วนห้อย
0: เจ้าซึ่งท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติก็ได้ต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติมีการประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลซึ่งในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในมื้อทับอิฐเนาะก็คือวันที่5ฮั่นเพิ่นก็ได้มีการเสนอให้รัฐบาลสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มใน3เดือนท้ายปีนี้ให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้โดยเฉพาะก็คือเอาใจใส่สุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้บรรลุตามคาดหมายเฮ็ดให้อัตราการเติบโตแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบรรลุได้ตามมติที่สภาแห่งชาติกำหนดไว้ 5.5 ส่วนห้อยมีการสืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบปลอดภัยเอาใจใส่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาใจใส่แก้ไขสภาพปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆอยู่ในสังคมแล้วก็รวมถึงยาเสพติดให้มีการเข้มงวดขึ้นกว่าเก่าแล้วก็มีการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่านี้ให้ดีขึ้นสุ่มใส่การเก็บรายหับงบประมาณจากค่าเช่าสัมปทานที่ดินค่าทรัพยากรแห่ธาตุภาษีอากรแห่ธาตุที่ว่าเห็นว่ายังเก็บได้หน่อยเทียบใส่การอนุมัติโครงการต่างๆนั่นแหละซึ่งนอกจากนั้นก็ให้เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายเงินตาเพชรสมรก็คือ เพื่อคุ้มครองให้เศรษฐกิจมหาภาคควบคุมอัตราเงินเฟ้อบ่ให้มีการเน่งติ๋งในระดับที่สูงนั่นแหละ
1: เจ้าเพราะมันก็ต้องส่งเสริมการนำใช้เงินกีบ
0: เจ้าแม่
1: นำเข้าเงินตราจากการส่งออกผ่านระบบธนาคารให้เพิ่มขึ้นคุ้มครองราคาสินค้าราคาน้ำมันเสื้อไฟค่าของชีพที่ยังมีท่าเอียงสูงขึ้นเพื่อบ่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าราคาน้ำมันเสื้อไฟค่าของชีพที่ยังมีท่าเอียงแล้วก็ถือว่าต้องนอกจากนี้ก็ต้องระดมทุกแรงทุนประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติคาดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้บรรลุตามแผนการเป็นต้นก็แม่นทุนช่วยเหลือทั้งการเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมแห่งชาตินี่เพิ่นวางไว้อยู่ที่ 13,800 ตื้อกีบให้สืบต่อปฏิบัติคาดหมายของบรรดาแขนงเศรษฐกิจให้บรรลุตามแผนทดแทนการผลิตข้าวที่ว่าบ่ได้ตามมติสภาโดยการปลูกพืชล้มลุกเอาใจใส่ติดตามกฎกาและประเมินคืนบรรดาโครงการลงทุนของรัฐสุ่มใส่การซ่อมแปลงฟื้นฟูโครงการซ่อมแปลงเส้นทางชลประทานและโครงการและโครงรางพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติให้นำใส่ได้เป็นปกติให้สืบต่อกฎกาประเมินและจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่อโครงการสำรวจขุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุที่ผ่านการประเมินและจัดระดับในประเทศในประเภท4และ4บวกให้สำเร็จตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติที่ได้รับรองผ่านมาพร้อมทั้งคุ้มครองการขุดค้นบ่อแห่อย่างเข้มงวดบ่ให้สร้างผลเสียหายต่อสมดุลและสิ่งแวดล้อมบ่ทิ่มภาระการฟื้นฟูให้รัฐและถือสำคัญการปรุงแต่งภายในลดพรการส่งออกแห่ดิบ
0: เจ้าและพร้อมนี้สภาแห่งชาติก็ยังได้เสนอให้รัฐบาลนี้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขปัญหาการปราการเฮียนสุกยู่ให้ประชากรนุ่มและก็ผู้ที่ว่าปราการเฮียนหันให้ได้มีการบำรุงผ่านการศึกษานอกโรงเรียนและก็ฝึกอบรมวิชาชีพการเกิดลูกมีแพทย์ซวยการขาดสารอาหารในเด็กน้อยรวม5ปีการปรับปรุงและก็สร้างมาตรฐาน4มือแห่งงานใหม่เนาะ แล้วก็การเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกที่ว่าออกจากเนื้อที่ทำการผลิตและโครงการต่างๆการปลุกระดมการหับบริจาคเลือดแล้วก็การสนองเลือดที่ว่าปลอดภัยนอกจากนั้นก็ให้ฮีพอนเบิกจ่ายเงินเบิกจ่ายงบประมาณสุขเสริญแล้วก็การฟื้นฟูสุขศาลาเนาะแล้วก็ห้องเรียนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็มีการเร่งสนองยาปิ่นปั่วพยาธิที่ว่าจำเป็นให้แก่ห้องหมอสุขศาลาประชาชนที่ว่าได้รับผลกระทบในเขตที่ว่าประสบภัยพิบัติสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของการพัฒนาสุขภาพและแก้ไขความทุกข์ยากจำนวน9ตัวสีบาทที่ว่ายังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายหั้นให้สำเร็จจะตั้งพันธกย้ายตามเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุขภาพและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการสืบต่อประเมินแล้วก็ปรับปรุงดำรัดเลขที่348ของรัฐบาลว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็สภาพเงินไขตัวจริงเนาะซึ่งนอกจากนั้นก็ให้เอาใจใส่จะตั้งพันขยายมติว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่ว่าเกือดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ว่าถูกควบคุมการนำไส้ที่หับห้องอยู่ในกล่องประสุมสมัยสามัญที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้แม่นให้เข้าสู่เวียกงานการป้องกันสกัดกั้นและก็ต้านยาเสพติดให้ได้หับประสิทธิผลนั่นแหละ
1: เจ้าอันนี้ก็คือแม่นการเสนอการเสนออะไรของท่านปิและวงบุตรคำของประธานสภาแห่งชาติเพื่อประกอบความเห็นสำนักงานของรัฐบาลในกล่องประสุมในครั้งนี้
0: เจ้าและต่อจากนั้นเนาะในระยะ3เดือนท้ายปี2026นี้รัฐบาลก็จะได้มีการสุ่มใส่เหตุให้เศรษฐกิจนี่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
1: จ
0: ะมอนก็คือทิศทางแผนเวียกยุสุ่มในระยะ3เดือนท้ายปี2026นี้รัฐบาลนี่มันจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางคาดหมายแล้วก็เวียกงานบุริมสิทธิ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026โดยจะมีการสุ่มใส่บางเวียกงานมาตรการต้นต่อจำนวนหนึ่งเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของประเทศนี้สืบต่อได้รับการพัฒนาและก็ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแหละเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าท่านเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีรายงานอยู่ในกองประชุมสมัยสมัญเชิญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่5ตุลาคมนี้ว่าระยะ3เดือนท้ายปีนี้เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลนี่จะสุ่มใส่บางเวียกที่สุ่มโดยสปอร์แมนจะสุกยู่ส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารให้ได้ตามแผนเพื่อหับประกันการสนองให้ตลาดภายในอย่างเพียงพอโดยเล็งใส่ปลูกพืชและดูแลงเพื่อทดแทนผลเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมพร้อมทั้งเล็งฟื้นฟูปรับปรุงและก่อสร้างสนับประทานสนองแนวพันธุ์พืชสัตว์และก็ฝุ่นปุ๋ยให้ทันกับฤดูการผลิตเล็งซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมโดยสปอร์แมนบรรดาเส้นทางเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับแนวทางเศรษฐกิจต่างๆทั้งหลวงแห่งชาติและกับบรรดาเส้นทางเข้าหาเขตการผลิตและการท่องเที่ยวให้สามารถนำไส้ได้อย่างเป็นปกติสุกยู่ติดตามและกวดการสภาพการผลิตแห่ธาตุเพื่อส่งออกและให้ปฏิบัติตามระเบียบการที่กำหนดไว้เป็นต้นก็เป็นโครงการที่ได้อนุมัติแล้วไปเคียงคู่กับการส่งเสริมบางอุตสาหกรรมแห่ธาต
0: ุ
1: ที่มีท่าแหงอยู่ภายในประเทศของพวกเขา
0: เจ้าเป็นต้นกระแมนแห่คำท้องแดงเกลือโปรตาสและก็บุกซิดเนาะตามนโยบายพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่สุกยู่โครงการโครงล่างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ได้อนุมัติไปแล้วเนาะแล้วก็มีการเซ็นสัญญาแล้วให้เริ่มปฏิบัติโดยไวเป็นต้นกระแมนทางด่วนเวียงจันทน์บ่อตินทางด่วนแต่ปากสันหาสายแดนลาวเวียดนามทางรถไฟแต่ทาแขกหาสายแดนลาวเวียดนามแล้วกันอื้อเนาะพร้อมนี้ก็ยังจะให้เพิ่มทวีการโฆษณาแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศนี่ให้เพิ่มขึ้นเพื่อพร้อมทางมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ว่าดึงดูดให้เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อสู่สนให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนี้เข้ามาเที่ยวบ้านเฮานี่ให้บรรลุถึง4ตื้อ
1: 4ล้าน4แสนกว่าคนเน
0: าะ4ล้าน
1: 4ล้าน4แสนกว่าคนเจ้า
0: เนาะเจ้า
1: วันนี้สำหรับการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคจะเพิ่มทวีการขยายฐานรายรับภายในไปเคียงคู่กับนโยบายด้านรายจ่ายงบประมาณที่หัดกุมและมีจุดสุ่มตามลำดับสบับเลขที่205ของนายกรัฐมนตรีให้หลายขึ้นโดยสุ่มใส่เพิ่มทวี การหันหัวหน่วยธุรกิจเข้าสู่ระบบการเก็บได้หับทันสมัยโดยสมมุติการขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มการนำใส่ใบเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์กดการขึ้นพันธะจากรายหับสินเชื่อจากรายหับจากรายหับทรัพย์สินเนาะที่ว่ายังเห็นว่าบางประเภทรายการนี่จัดเก็บได้ลดลงพร้อมนี้ยังจะสืบต่อปรับปรุงและขยายการนำใส่ระบบทันสมัยในการคุ้มครองการเงินแห่งรัฐเล็งกวดกาคืนประสิทธิผลของรายจ่ายในบางประเภทบางรายการและก็เพิ่มทวีการหัดกลุ่มด้านรายจ่ายงบประมาณบริหารสืบต่อคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความสงบโดยการกำหนดอัตราอ้างอิงให้เหมาะสมเพิ่มทวีการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมทั้งจะสืบต่อแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟตามคำสั่งเลขที่40ของนายกรัฐมนตรีด้วยการซอกหาแหล่งน้ำมันเสื้อไฟใหม่เพื่อลดพรการพึ่งพาจากแหล่งเดียวและสืบต่อส่งเสริมการนำใช้พลังงานทางเลือกและส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้น
0: เจ้าสำหรับแผนเวียกจุดซุ้มในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2027รัฐบาลแม่นได้วางคาดหมายสู่ซนให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP ขยายตัว 5.8 ส่วนร้อยขึ้นไปแล้วก็สู่ซนเก็บไร้หับทั้งหมดนี่ให้ได้100,000กว่าตื้อกีบเนาะเทียบใส่แผนการของปีผ่านมาก็เพิ่มขึ้น 24.97 ส่วนร้อยเท่ากับ 21.87 ส่วนร้อยของ GDP ในนี้ไร้หับภายในแม่น99ตื้อกว่ากีบเนาะเทียบใส่
1: 99,000 กว่าตื้อกีบ
0: เจ้าขออภัยเทียบใส่ปี2026เพิ่มขึ้น 26.46 ส่วนห้อยเท่ากับ 20.78 ส่วนห้อยของ GDP และรายจ่ายงบประมาณทั้งหมดแม่น
1: 100,000 กว่าตื้อกีบ
0: เจ้าเท่ากับ 21.87 ส่วนห้อยของ GDP ซึ่งเป็นงบประมาณสมดุลเนาะโดยจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้ให้
1: ให้สำเร็จเจ้าผมถือว่าอันนี้ก็เป็นถือว่าสำเร็จให้ปีนี
0: ้
1: รัฐบาลเพิ่นแม่นจะเล็งสุ่มใส่เฮ็ดให้เศรษฐกิจนี่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
0: เจ้า
1: อันนี้เป็นบทรายงานของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีที่รายงานอยู่ในกล่องประชุมในวันที่5ตุลาคมนี้เน
0: า
1: ะ
0: ท่านผู้ฟังถ้าหากว่าประธานที่ว่านอกจากฟังการถ่ายทอดของพวกเราท่านยังสามารถติดตามรับฟังรับชมข่าวของพวกเราได้ในทุกๆมื้อเนาะซึ่งพวกเขาได้มีนักข่าวที่ว่าได้มาก่อติดสถานการณ์ของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบตลอดใน13มื้อเนาะก็คือได้มีการรายงานข่าวให้ประธานได้รับฟังในแต่ละภาคบอกว่าจะเป็นภาคข่าวเช้าของวิทยุแห่งชาติภาคข่าวตอนเที่ยง12โมงแล้วก็ภาคข่าว19โมงตอนแรงเนาะและนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทางเพจ Facebook ของเรา National Radio ได้ตื่มอีกแล้วก็ยังมีภาคข่าวต้นชั่วโมงอีกเนาะเป็นสมอนก็คือภาค9โมง10โมง11โมง13โมง14โมงแล้วก็15โมงซึ่งจะมีการประกอบความเห็นหลายๆท่านที่ว่าได้อยู่ในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบนี้และพวกเราจะได้มีการนำเสนอข่าวให้ประธานได้รับชมรับฟังในภาคข่าวเนาะเจ้า
1: ทุกภาคข่าวของพวกเราเจ้าจากวันนี้จะนำเสนอให้ท่านรับฟังเกี่ยวกับการประกอบเห็นตื่มของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติในมื้อที่ผ่านมาคือท่านอัศพังทองศรีพันดรสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงวิจันทร์นี่ได้ประกอบความเห็นโดยยกให้เห็นแผนดัดแก้งบประมาณของรัฐบาลและอย่าง9เดือนผ่านมาที่เพิ่นว่ายังขาดความจะแจ้งด้านแหล่งทุนและตัวเลขดุลเดียงซึ่งอาจส่งผลให้การขาดดุลนั้นเพิ่มขึ้นและพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้เสนอให้เอาใจใส่จัดเก็บรายหับตามรัฐบัญญัติ02ให้ทั่วถึงและปรับปรุงกลไกการสร้างแผนงบประมาณของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับมหาภาคเพื่อบรรลุผลการดัดแก้แผนซ้ำซ้อนในทุกๆปีในนั้นการคุ้มครองสิ่งเสพติดเกิดห้ามได้สนับสนุนการกำหนดบัญชีประเภทยาเสพติดและสิ่งเกิดห้ามให้มีความชัดเจนเพื่อรวบรวมสำนวนคดีและสั่งฟ้องได้สะดวกขึ้นพร้อมนั้นเฮียข้องให้เพิ่มทวีกลไกการติดตามกฎกาและกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละแขนงการนั้นให้จัดแจ้งกันตื่นอีก
0: เจ้าและต่อจากนั้นท่านบุญถึงดวงสวรรค์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตตปือก็ได้ประกอบความเห็นต่อกองประชุมนอกก็คื ก่อนอื่นเพิ่นก็ได้มีการแสดงความสมเสยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในสภาพการที่ว่ามีสิ่งท้าทายนี้เนาะและพร้อมนั้นท่านก็ได้เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างเส้นทางเข้าหาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้ถือเป็นสำคัญนั่นแหละอยู่โดยเฉพาะอยู่แขวงอัตตปือเน
1: า
0: ะกระสมอนโดยเฉพาะก็แม่นแหล่งท่องเที่ยวหนองฟ้าทงไก่โอกแล้วก็ตาดเสแสผะเนาะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปท่องเที่ยวด้วยความสะดวกสบายขึ้นเพิ่นว่ามีความยุ่งยากหลายในการเดินทางเข้าหาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมนั้นเนาะก็ยังได้เสนอให้แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เส้นทางคมนาคมโดยได้เน้นนักถึงความยุ่งยากของเส้นทางเลขที18บีที่ว่าเสื่อมต่อแขวงอัตตปือหาด่านผู้เกือของเวียดนามฮั่นที่ว่ามีความซักซ่าในการเจรจากับบริษัทผู้รับสัมปทานนั่นแหละดังนั้นก็อยากเสนอเนาะให้รัฐบาลพิจารณาถอนโครงการดังกล่าวเนาะถ้าหากว่าบ่มีความเป็นไปได้เนาะพร้อมทั้งเสนอให้ช่วยเหลืองบประมาณซ่อมแปลงสุขเสริญแล้วก็สร้างปรับปรุงเส้นทางเลขที่ 18A เพื่อเสริมต่อเส้นทางคมนาคมที่ว่าสำคัญระหว่าง3ด่านสากลก็คือด่านวังเตาหนองนกเขียนแล้วก็ผู้เกือให้สมบูรณ์ขึ้นนั่นแหละ
1: เจ้านั่นก็เป็นการประกอบเห็นของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติในแต่ละเขตเลือกตั้งโดยโซเมนสุ่มเสดทางเรียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและก็พื้นฐานโครงสร้างเป็นปัญหาสำคัญที่หลายเขตและแขวงการศึกษาจะให้รัฐบาลนั้นมีการปรับปรุงช่วยเหลือแก้ไขการศึกษาเพิ่มงบประมาณให้พื้นตื้มอีกแล้วเนาะเพื่อจะได้ใช้เรียกงานนั้นศึกษาได้สำเร็จตามแผนการที่ได้วางไว้
0: เจ้า
1: และส่วนท่านพ่อคำหุ่นยวงสำนักแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงเพชรบูรณ์ก็ประกอบความเห็นต่อหลายปัญหาโดยเฉพาะก็เป็นการล้มชื้นของหลักซึ่งได้เสนอว่าเส้นทางใดที่ว่าเป็นเศรษฐกิจหลักเสนอให้ภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆเป็นผู้ลงทุนแบบเก็บทุนคืนหรือว่าเอิ้นว่ารูปแบบ BRT โดยอยากให้มีการอนุมัติให้จัดตั้งปฏิบัติในฐานในกรณีที่บ่เป็นเศรษฐกิจหลักรัฐเฮานี่จึงไปจัดตั้งปฏิบัติท่านได้มีความเห็นต่อการศึกษาระยะยาวเสนอให้เอาวีซ่าที่ติดพันกับวีซ่าซีบเข้ามานำไส้หรือนำสอนมาสอนเรียนสั้นเห็นม.5 ม.6 และกับม.7เมื่อเรียนจบสายสมัครแล้วสามารถประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานได้ถ้าว่าเขาเจ้าบ่สามารถไปเรียนต่ออยู่สถาบันวีซ่าสปอร์ตอื่นๆได้และบัดนี้ส่วนท่านไพมณีพิมพ์มสาร
0: เจ้าท่านไพมณีพิมพ์มสารเนาะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่12แขวงข้ามวลก็ได้มีความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางหลวงแห่งชาติที่ว่าทางศูนย์กลางเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะก็คือโครงการเส้นทางเลขที่12ที่เฮ็ดเป็นหลายสัญญาซึ่งมาถึงปัจจุบันก็บรรลุเพียงแต่30ส่วนห้อยเห็นว่ายังมีความซักซ้าต่อปัญหาดังกล่าวเนาะ

0: ม่นเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ลงติดตามเบิ่งสภาพตัวจริงเนาะว่าเป็นคือจังได๋นะนอกจากนั้นต่อกับการประกอบเครื่องหับไส้ยูดาสากลโดยเฉพาะก็คือด่านสากลอยู่แขวงคำมวนก็ยังมีเครื่องที่ว่ายังขาดเอ็กซเรย์เนาะการสแกนการเอ็กซเรย์หั่นก็ยังขาดอยู่ซึ่งการคุ้มครองน้ำหนักของพวกเขานี้ของแขวงไซสมบูรณ์นี่เนาะก็ยังมีเพียงแต่สิงสังแล้วก็ปัจจุบันแขวงคำมวนนี่ก็ยังมี3สิงสังอยู่ทางเลขที่12และ13และปัจจุบันนี้แม่นใส่การบ่ได้แล้วเนาะและทั้งแขวงก็ได้มีการเสนอให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเพิ่นก็ได้มีการเสนอแล้วเนาะก็ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขเถื่อแล้วก็ปัจจุบันรถที่ว่าเข้าไปสั่งน้ำหนักนี้ที่ว่ามีการแล่นผ่านแล้วก็จอดอยู่ทางนอกแต่ว่าเข้าไปแจ้งเอกสารนี่ได้เท่านั้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ยังพบเห็นอยู่ในขันท้องถิ่นดังนั้นก็อยากเสนอให้ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เร่งแก้ไขขึ้นเติมอีกเนาะ
1: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำเสนอของบรรดา
0: ภัยมณีพิมสาร
1: เจ้า
0: ก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12แขวงคำมวนเป็นก็ได้มีการเสนอต่อรัฐบาลกันนะ
1: เจ้าก็จะมีหลายท่านที่เสนออยู่ในกลุ่มประชุมในครั้งนี้คือในเมื่อวานนี้ท่านสอนธนูธรรมวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้ง11แขวงประคำไซเพิ่นก็เสนอให้รัฐบาลนี้จัดกลุ่มประชุมรวมกับบรรดาแขวงในทั่วประเทศว่ารวมว่าสภากำเนิดแขวงบริคำไซเพื่อว่าปรึกษาหรือรวมกันเกี่ยวกับการวางมาตรการในการก่อสร้างเส้นทางท้องถิ่นเนื่องจากว่าระยะผ่านมานี่สภาพเส้นทางอยู่แขวงนี่มีสภาพเปรย์หลายการไปมาหาสู่กันก็พบความยุ่งยากถือว่ากับบ่สะดวกแหละเนาะและนอกจากนี้พลจัตวาเป็นคำบุจันเพลงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่5แขวงบ่อแก้วเพิ่นก็ได้เสนอรัฐบาลพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เอาใจใส่ขันเด็ดขาดในการปราบปรามบรรดาปัญหาก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างจริงจังเนื่องจากว่าปัญหานี้นี่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นการกดดันทวงดึงการพัฒนาประเทศชาติอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอของบรรดาท่านต่างๆบรรดาผู้แทนที่ในกลุ่มประชุมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าและสำหรับท่านพลโทค้ำกิ่งผุยหลามณีวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่3แขวงหลวงน้ำท้าก็ได้มีความเห็นดีเป็นเอกภาพแล้วก็ต่อเวียกงานต่อบุรายงานของรัฐบาลเนาะที่ว่าเห็นว่าระยะผ่านมานี่หลายเวียกนี่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลได้รับการจัดตั้งปฏิบัตินี่มีผลสำเร็จโดยพื้นฐานเนาะแต่แล้วก็พร้อมทางมีการขอบใจต่อทุกภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนเนาะที่ว่าได้ให้การช่วยเหลือทางด้านทุนฮอนแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้แก่แขวงหลวงพะบางโดยเฉพาะก็คือในระยะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในระยะผ่านมาหั้นแล้วก็เพื่อไปนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ว่าได้รับผลกระทบส่วนท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่7ก็ได้ทางแขวงสัญบุรีเนาะเพิ่นก็ได้มีการเสนอให้รัฐบาลสืบต่อเอาใจใส่เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเนาะให้มีการเข้มงวดขึ้นตื้มถ้าหากว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพแม้นให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแต่ว่าโครงการใดที่ว่ายังจัดตั้งปฏิบัติแล้วขาดทุนหรือว่าบ่ได้รับประสิทธิผลเท่าที่ควรนี้ก็ควรให้โจ๊ะสัวขาวก่อนเพื่อป้องกันการสูญเสียงบประมาณที่ว่าบ่จำเป็นนั่นแหละและนอกจากนั้นนอทันบุญโจมอุบลประเสริฐเพชรมรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตก็ได้มีการเสนอเนาะได้มีคำเสนอต่อรัฐบาลโดยเฉพาะก็คือการให้ความกระจ่างแจ้งตื่มเกี่ยวกับการอธิบายบางคำศัพท์อยู่ในภาคเสนอที่ว่าติดพันกับการดัดแก้งงบประมาณจากเกินดุลมาเป็นขาดดุลเห็นว่ายังบ่ทันชัดเจนเท่าที่ควรพร้อมนั้นท่านก็ยังได้เสนอให้รัฐบาลนี่ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรคุ้มครองบัญชียาเสพติดที่ว่าเกิดห้ามหั่นแล้วก็ยาเสพติดสารเคมีที่ว่าถูกควบคุมการนำไส้ให้มีความละเอียดจัดแจ้งขึ้นเติมอีกเนื่องจากระยะผ่านมานี่เวียกงานนี้ก็ยังมีการยังมีลักษณะที่ว่าซ้ำซ้อนกันอยู
1: ่เจ้าท่านผู้ฟังท่านประธานเขตให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงจากกรมประชุมสภาแห่งชาติจากหอสภาแห่งชาติพลเมืองจันทร์เพราะอีกเยอะหน่อยเพราะจะนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของห้องประชุม
0: เ
1: นื่องจากว่าจบวันนี้จะเป็นการมีคำเห็นเพิ่มเติมต่อเรื่องการรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีและหลังจากนั้นก็จะ

0: มีการสรุปสั่งรวมเรื่องงานรัฐบาลโดยเป็นทานประธานสภาแห่งชาติประธานกรมประชุมจะเป็นผู้สรุปแล้วก็ตามด้วยผ่านทางมติกรมประชุมสภาแห่งชาติการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027โดยเป็นทานทองประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินต่างหน้ากองเลขานุการนั่นจะเป็นคือขึ้นผู้พันทางหลังจากนั้นก็มีการประกอบความเห็นและก็สรุปสั่งรวมก็ถือว่าปิดกรมประชุมเนาะจะสอบมื้อนี้เนาะอีกจะหน่อยพอจะนำทานเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของสภาแห่งชาติและทานได้รับทราบกันในทั่วประเทศ
1: เจ้าและท่านผู้ฟังจะนำเสนอให้ทานได้ฮู้ตื่มน้อมสำหรับวาระของมื้ออื่นพวกเขาจะได้มีการถ่ายทอดสดอีกเนาะซึ่งมื้ออื่นนี้เพิ่นจะตามวาระแล้วนี่มันจะมีการพิจารณาเวียกงานองค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐก็คือเริ่มแต่เวลา 8:00 น.มื้ออื่นเนาะก็จะมีการบทรายงานจะมีการผ่านบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027แล้วก็บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025และองค์การกวดสอบแห่งรัฐซึ่งตามวาระเนาะจะเป็นทานเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะเป็นผู้ที่ว่ารายงานต่อกองประชุมและต่อจากนั้นทานวันไซพงสวรรค์ประธานองค์การกวดการแห่งรัฐก็จะได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับเวียกงานขององค์การกวดการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พร้อมกันนั้นในเวลา9โมงของมื้ออื่นก็จะมีการขึ้นประกอบความเห็นของท่านจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติก็จะได้ขึ้นประกอบความเห็นซึ่งจะได้มีการประกอบความเห็นต่อคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดการแห่งรัฐนั่นเองแต่พร้อมกันนั้นภายหลังได้มีการประกอบความเห็นแล้วประธานของประชุมก็จะได้มีคำเห็นเจาะจิ้มแล้วก็ให้ทีซีนำในการค้นคว้าประกอบความเห็นของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแล้วก็ต่อจากนั้นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็จะได้มีการประกอบความเห็นต่อบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐนั่นเอง
0: เจ้าอันนี้ก็ถือเป็นวาระของสำหรับมื้ออื่นพวกเขาก็ยังจะถ่ายทอดให้ท่านฟังกันตื่นเริ่มแต่เวลา 7:45 นาทีเป็นต้นไปเส้นกันเนาะและท่านผู้ฟังจะเว้าคืนในทานทับพูดตื่นว่ากรมประชุมครั้งนี้เพิ่นจะพิจารณาเรื่องงานอันใดกันแดตั้งแต่วันที่5จนฮอดวันที่21เนาะเพิ่นจะได้พิจารณาหับพ้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งก็ถือว่าเพิ่นก็เลือกจำนวนหนึ่งไปแล้วเน
1: า
0: ะแล้วก็พิจารณาหับพ้องเอาบริงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027
1: เจ้าแล้วก็พิจารณาหับพ้องเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐบทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐพิจารณาหับพอง ขออภัยพิจารณาหับพองเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดพร้อมกันนั้นก็จะได้มีการพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาหับห้องเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับซึ่งในนี้เนาะก็มีกฎหมายสร้างใหม่1ฉบับก็คือหางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝาก กฎหมายปรับปรุงเจ็ดฉบับก็คือกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเจ้าน
0: ั่นก็เป็นในวาระที่จะดำเนินต่อไปตั้งพวกเขาเริ่มตั้งแต่ปีที่ห้าปีสิบเอ็ดแบบจะพิจารณาพระองค์เดชพระองค์ทบทวนคืนในท่านฟังกระตือเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าหากท่านใดที่ว่าอยากประกอบความคิดความเห็นมาทางสภาแห่งชาติเนาะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน156ได้ในมงรัฐการนอกจากนั้นท่านก็สามารถติดต่อมาทางแอปหน้าลาวของสภาแห่งชาติได้คือกันซึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีอีเมลตื่นอีกเนาะก็คือหน้าลาว156@gmail.com
0: เจ้าบรรดาท่านผู้ฟังก็ถือว่าอยากฝากเตือนผู้กำลังเดินทางปัจจุบันนี้ที่ว่าคอยคำยำแดงกันแล้วให้ระมัดระวังเนื่องจากว่าย้อนยันพาหนะอยู่ในตัวเมืองก็คือแขวงอื่นกันที่ว่าเริ่มแออัด
1: ต
0: ั้งใจกันเลิกเรียกเลิกงานเดย์จนว่ามื้อนี้จะเป็นมื้อวันครูแห่งชาติเนาะพร้อมกับขอสมเ
1: ซ
0: ยถือว่าอวยพรให้บรรดาครูทั่วประเทศนะมีสุขภาพแข็งแกร่งอายุมันคนยืนนะนำพาประเทศชาติของเราก้าวขึ้นสู่ความเจริญของเมืองถือว่าเป็นครูนี่เป็นแม่พิมพ์ของชาติเนาะตามที่พวกเขาได้รู้เน
1: า
0: ะ
1: ถ้าว่าบ่มีครูกับบ่มีนักเรียนที่ว่าบ่มีผู้ที่จะมาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ
0: เจ้าแล้วก็นักเรียนก็เช่นเดียวกันครูเป็นศิษย์สอนดีแล้วเขาต้องเอาความรู้ที่ว่าครูนั้นบอกสอนนั้นมานำใส่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: เหมือนบอกแล้วมันออกไปในทางที่บ่ดีได
1: ้
0: ฝากไว้แล้วครูเป็นครูที่สอนดีนักเรียนก็ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง
1: เจ้า
0: แล้วก็นำออกไปพันขยายกับวิชาการหรือบทเรียนที่ได้เรียนมานั้น
1: เจ้า
0: ปัจจุบันนี้อยู่ในห้องประชุมสภาแห่งชาติเป็นคณะผู้แทนเป็นกำลังเริ่มทยอยกันเข้ามาเพื่อจะเริ่มในวาระต่อไปเนาะสําหรับวาระต่อไปนี้พวกเขาจะให้ทานรับฟังการถ่ายทอดเสียงโดยเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นจะมีความเห็นเพิ่มเติมต่อเวียกงานรัฐบาลและหลังจากนั้นท่านประธานสภาแห่งชาติประธานกรมประชุมนั้นเพิ่นจะสรุปสั่งรวมเรื่องงานของรัฐบาลเส้นเดียวกัน
1: เจ้า
0: และนอกจากนั้นก็ท่านรองประธานกรรมการเศรษฐกิจการเงินต่างหน้ากองเลขานุการ
1: ก็ได้มีการผ่านทางมติเนาะจะได้มีการผ่านทางมติของกองประชุมสภาแห่งชาติในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007และพร้อมกันนั้นต่อจากนั้นก็จะได้มีการประกอบความเห็นต่อหางมติดังกล่าวจากบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติและประธานกองประชุมก็จะได้มีการสรุปสั่งรวมคืนเกี่ยวกับการประกอบความเห็นของกองประชุมนั่นเอง
0: เจ้าฉะนั้นก็ถือว่าท่านใดที่พวกเขาว่าท่านอยากมีความเห็นก
1: ็
0: เป็นสามารถส่งมาเลยนพวกเขาย้ำเรื่อยๆว่าส่งมาเลยเพราะทางสภาแห่งชาติเพิ่นก็ย้ำคือกันว่าสายด่วนเพิ่นนั้น156ยังสะได้ปกติพอหลายคนบอกว่าโทรเข้ามาอยากยากเด
1: ้
0: ว่าติดขัดตลอดแต่พวกเขาได้สอบถามเพิ่นว่ามีปัญหาอาติดขัดอาจจะโดนว่าคนโทรเข้ามาหลายพร้อมกัน
1: แม่นหลายสายต่างกัน
0: พร้อมกันต่ำกันอาจจะขัดข้องเพิ่นนั้นฉะนั้นเพิ่นก็เพิ่นว่าถ้าว่าบักบ่สะดวกโทรสายด่วน
1: ก็สามารถฝากข้อความทางอีเมลได้เน
0: า
1: ะคืออีเมลของหน้าลาว156@gmail.com แล้วก็ทางแอปของสภาแห่งชาติก็คือลาวหน้าของสภาแห่งชาติได้ในมงรัฐการเด้อท่าน
0: คือว่าทั้ง3ทรงหานี้ก็สะดวกสบายในการประกอบความเห็นติดต่อกันเข้ามาแล้วเพิ่นจะรวบรวมเอาความเห็นของท่านนั้นส่งต่อ
1: เจ้า
0: ไปภาคส่วนเกี่ยวของคือว่าท่านอยากมีความเห็นเกี่ยวกับถนนทางมีความเห็นเกี่ยวกับวิการสาธารณสุขวิการศึกษาก็จะความเห็นนั้นไปแต่ละภาคส่วน
1: แม่นแล้วก็เพิ่นก็จะได้มีการปรึกษาหารือกันมีการพิจารณาแล้วก็มีการนำเสนอต่อสภาแห่งชาตินั่นเอง
0: เจ้าท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงจากกองประชุมสมัยสมัชชาที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในปัจจุบันนี้
1: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงเนาะรวมทั้งระบบโทรโคมทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาเพื่อว่าให้ประธานที่ว่าอยู่ท้องถิ่นของฐานนี้ได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันเนาะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่พวกเขานำเสนอให้ทั่วถึงค่ะล่ะ
0: จ้าวันนี้จะนำเสนอท่านฟังบทเสนอเหตุผลและความจำเป็นในการเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ว่าถือควบคุมการนำไส้เพื่อนำเสนอต่อกรมสุมสมัยสามัญที่2ของสภาสุทธิสิบพิจารณาพองเอานั้นโดยเป็นท่านพลโทบรรทองกองมณีเลขาธิการส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้เสนอในมื้อที่ผ่านมานั้นเหตุผลและความจำเป็นนั่นก็คือการสร้างและเสนอเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัญชียาเสพติดเกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำไส้ท่านผู้ฟังมื้อนี้จะนำท่านเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดเสียงจากหอประชุมแห่งชาติณ ครหลวงเวียงจันทน์
2: ขอเรียนท่านสอนชัยสิปันดอนประธานสภาแห่งชาติที่เคารพนับถืออย่างสูงเรียนบรรดาท่านสมาชิกสภาที่ฮักแพงทั้งหลายบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลที่ฮักแพงตั้งหน้าให้รัฐบาลข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจต่อการตีราคาและการประกอบคำคิดคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติต่อการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาประจำปี2006และทิศทางแผนการปี2007คำเห็นของบรรดาท่านสมาชิกสภาแม้นมีลักษณะสร้างสรรค์คงไปคงมาซึ่งมีความสำคัญที่สุดต่อการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลและได้ส่องแสงให้เห็นถึงความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองของตนในนามเป็นตัวแทนของประชาชนเหล่าบรรดาเผ่าในทั่วประเทศด้วยความจริงใจและเป็นห่วงเป็นใยต่อผลประโยชน์ของชาติในนามรัฐบาลข้าพเจ้าจะขอนำเอาความคิดความเห็นเหล่านี้มาค้นคว้าเพื่อปรับปรุงการจัดตั้งปฏิบัติเบี่ยงงานของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้เป็นหุบประธรรมหลายขึ้นสำหรับคำถามเจาะจิ้มของคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติตามแจ้งการฉบับเลขที่3มหาทัพหสสจำรอข้อลงมาที่5ตุลา2006ที่เสนอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยสมาชิกรัฐบาลมาชี้แจงบรรดาท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกี่ยวข้องและผู้ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้อธิบายชี้แจงต่อกรมประชุมในภาคเซาและภาคแรงนี้ซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นดีเป็นเอกภาพนำคำเห็นชี้แจงของบรรดาสมาชิกรัฐบาลและหวังอย่างยิ่งว่าบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและมีความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งถึงความจำเป็นของแต่ละปัญหาที่รัฐบาลได้พยายามสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ข้าพเจ้าในนามหัวหน้ารัฐบาลก็จะถือโอกาสตอบคำเห็นจำนวนหนึ่งที่บรรณาธิการสมาชิกสภาได้ยกขึ้นในเมื่อเช้าและก็ตอนแรกนี้แต่ว่ามาเบิ่งบรรดาคำถามที่บรรดาสมาชิกสภาได้ยกขึ้นหันก็เห็นว่าสมาชิกรัฐบาลก็ได้อธิบายชี้แจงไปเป็นส่วนหลายละแล้วก็สนองข้อมูลต่างๆให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติของพวกเราแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามโดยอิงใส่คำถามเจาะจิ้มในการยกขึ้นของบรรดาสมาชิกสภาข้าพเจ้าจึงจะขออนุญาตมีคำเห็นต่อบางคำเห็นและบางจุดซึ่งคำเห็นของข้าพเจ้านี้ก็จะเน้นใส่ในด้านหลักการในด้านทิศทางที่รัฐบาลจะวางออกและจะนำไปจัดตั้งปฏิบัติดังนี้ อันที่หนึ่งคำเห็นคำถามที่ยกขึ้นรัฐบาลจะมีแผน แผนกระจายความเสี่ยงและรับประกันการสนองน้ำมันให้สังคมแนวใดเรื่องการสนองน้ำมันหรือประกันการสนองน้ำมันให้สังคมนี้ถ้าว่าเบิ่งในระยะผ่านมาเนี่ยพวกเราก็ได้รับผลกระทบอย่างร้ายและต่อ สภาพที่มันเกิดขึ้นในภาคพื้นสากลเนาะความขัดแย้งของบรรดาประเทศต่างๆอยู่ในโลกการปะทะกันอยู่แต่เป็นออกกลางซึ่งอันนี้เป็นการอุดตันเป็นการกีดขวางต้องโสของการสนองพลังงานโดยเฉพาะเป็นน้ำมันเสื้อไฟนั่นแหละลาวเฮาในฐานะที่เป็นประเทศที่นำเขาน้ำมัน 100% ในตู้หรือนอกตู้พวกเฮาก็ได้รับผลกระทบโดยกงแหละสนั่นตลอดระยะที่ผ่านมาก็คือบรรดาฐานสมาชิกสภาได้เห็นรับทราบนำกันนั้นรัฐบาลก็ได้เอาใจใส่บางมาตรการในหลายด้านเพื่อรับประกันให้การสนองน้ำมันให้สังคมให้เป็นปกติเนาะสนั่นตลอดระยะหลายเดือนที่ผ่านมาก็เห็นว่าพวกเฮาสามารถรักษาเสถียรภาพและรับประกันการสนองน้ำมันบ่ขาดถึงว่าราคามันจะค่อนข้างสูงแล้วมีการขึ้นลงๆเป็นแต่ระยะขึ้นกับราคาของตลาดน้ำมันโลกถึงแบบปัจจุบันนี้พวกเรามีเสถียรภาพในระดับใดระดับหนึ่งและรัฐบาลก็สามารถรับประกันการสนองน้ำมันให้สังคมแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเนาะพวกเราก็บ่ประมาทบ่สลาใจฉะนั้นรัฐบาลก็ได้มีนโยบายและก็มีได้บ้างมาตรการระยะสั้นและระยะยาวคือดังนี้เนาะสำหรับมาตรการระยะสั้นพวกเราได้บ้างทิศทางว่าจะเพิ่มทะเบียนการกวดกาบริษัทนำเข้าส่งออกและบริษัทจำหน่ายน้ำมันเสื้อไฟเพื่อสกัดกั้นการกักตุนและการช่วยโอกาสขึ้นราคาน้ำมันโดยรับประกันการซื้อขายเป็นไปตามโครงสร้างราคาอย่างมีความโปร่งใสเนาะอันนี้อันที่2เลยผมเฮาจะควบคุมบริษัทให้รักษาระดับแห่ห้องคั่งแห่ห้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในดำรัส559/รบ.และให้มีการรายงานอย่างเป็นปกติเกี่ยวกับปริมาตรการนำเข้าน้ำมันยอดเหลือประจำวันผ่านระบบ DTOP เพื่อประเมินสภาพล่วงหน้าพร้อมทั้งรักษาระดับแห่ห้องน้ำมันเสื้อไฟให้อยู่ในระดับอยู่ในประเทศให้อยู่ในระดับ60 ล้านลิตรขึ้นไปเนาะอันที่3แหละพวกเราจะอำนวยความสะดวกในการนำเข้าจากหลายแหล่งเนาะจะบ่เอื้อยอิงใส่แต่แหล่งเดียวเนาะคือผ่านมาบรรณาธิการสมาชิกสภาก็สิได้เห็นและเบื้องรัฐบาลก็ได้เอาใจใส่เพื่อนำเข้าแหล่งน้ำมันจากบรรดาประเทศอื่นนอกจากแหล่งเดียวจะเป็นจากจีนบ่เวียดนามบ่หรือว่าประเทศอยู่ในอาเซียนของพวกเราอันที่4พวกเราจะเน้นการสนองน้ำมันเสื้อไฟให้ปั๊มน้ำมันสามารถเปิดบริการน้ำมันเสื้อไฟเพื่อรับใช้สังคมและโดยเฉพาะแม่นภาคการผลิตอย่างตัวเนื่องด้านที่5และแม่นสืบต่อปฏิบัติมาตรการผ่อนผันอัตราอากรส้มไส้ในราคาน้ำมันเสื้อไฟตามที่สภาได้รับรองเอาเนาะอันนี้ถือว่าแม่นมาตรการระยะสั้นที่พวกเฮากำลังดำเนินในปัจจุบันนี้สำหรับมาตรการระยะยาวแม่นพวกเฮาจะซุกยู่สร้างน้ำมันหรือว่ากำหนดจุดสร้างน้ำมันอย่างน้อยในทั่วประเทศให้มีอยู่3จุดภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้และก็ทั้งพร้อมที่จะศึกษาความเชื่อมโยงระบบแห่ห้องน้ำมันร่วมกับอาเซียนเพราะอยู่ในอาเซียนก็มีกลไกนึงเนื่องจากสภาพการขาดแคลนน้ำมันราคาน้ำมันการสนองน้ำมันอยู่ในภาคพื้นหรืออยู่ในโลกในสนามอาเซียนก็ได้มีกลไกปรึกษาหารือสร้างกลไกเพื่อรับประกันการสนองน้ำมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันที่2สำหรับมาตรการระยะยาวพวกเราจะเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างทอนส่งน้ำมันลาวเวียดนามเพื่อลดต้นทุนและลดพรการพึ่งพาการขนส่งทางรถและรับประกันการสนองปริมาณให้หลายอย่างต่อเนื่องเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนึงในระยะการเยี่ยมยามของนายกรัฐมนตรีของเวียดนามที่จะเริ่มจากมื้อนี้เนาะก็ได้มีการลงนามใน MOU เกี่ยวกับการก่อสร้างท่อน้ำมันจากท่าเรือของเวียดนามมาจุใส่สายแดนลาวเวียดนามนี้แล้วก็สิมีการสร้างเก็บน้ำมันเนาะสร้างเก็บน้ำมันอยู่ตามบริเวณสายแดนลาวเวียดนามนี่ฉะนั้นนี่อันนี้ก็เป็นข่าวดีในการ ก่อสร้างนี่ก็จะต้องได้ใช้เวลาอย่างน้อยก็2 3ปีเนาะเพื่อหับประกันว่าพวกเฮามีน้ํามันเนาะอันที่3มาพวกเฮาจะยกระดับมาตรฐานในการส่งเสริมการลงทุนโรงงานปรุงแต่งน้ํามันภายในประเทศเพื่อลดพรการนําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปทั้งหมดเนาะอันนี้ตัวจริงนี่ผ่านมามันก็มีแล้วคืออยู่เขตไสยศิษฐาความร่วมก็มีโรงงานน้ํามันปรุงแต่งน้ํามันว่าบ่แม่นโรงงานกันน้ํามันโรงงานปรุงแต่งน้ํามันแต่ว่าในระยะยาวนี่พวกเฮาก็สิซอกซองทางในการดึงดูดนักลงทุนเพื่อมาสร้างโครงการน้ำมันเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังมีสิ่งท้าทายหลายพวกเฮาต้องเข้าใจว่าลาวเฮานี่แม่นตลาดน้อยเนาะตลาดน้อยการนำเข้าน้ำมันนี่คันถ้าว่าลงทุนสร้างโครงการน้ำมันนี่มันต้องลงทุนหลายถ้ามีโครงการน้ำมันล่ะมันก็ต้องกระจายตลาดออกไปหลายมันจะสิคุ้มค่าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนโยบายที่พวกเฮาคนขั้วในระยะยาวอันที่4มาแล้วแม่นว่าส่งเสริมขยายบทบาทรัฐวิสาหกิจน้ํามันเสื่อไฟลาวและเป็นกลไกหลักในการดุลเดียงตลาดเพื่อเฮ็ดให้เพื่อให้รัฐมีเครื่องมือแทรกแซงราคาน้ํามันและก็สนองน้ํามันในกรณีเอกชนบ่สามารถสนองให้สังคมได้เนาะอันนี้ก็เป็นการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจน้ํามันเสื่อไฟลาวและเพื่อให้มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นเครื่องมือในการดุลเดียงการสนองน้ำมันรวมทั้งราคาน้ำมันที่ให้แก่สังคมของพวกเราอันนี้มันสี่มาตรการในระยะยาวที่รัฐบาลได้มีแผนการไว้อันนี้เป็นปัญหาที่หนึ่งเนาะปัญหาที่สองคำถามต่างถึงว่ารัฐบาลมีนโยบายและมาตรการหีบด่วนในการสงวนพลังงานหมุนเวียนและถ่านหินคืออะไรเพื่อหับประกันในการสนองไฟฟ้าให้เพียงพอในอนาคตที่เฮากำลังจะมีนโยบายซุกยู่ให้ปรุงแต่งแห่ภายในประเทศข้าพเจ้าคิดว่าคำถามนี้เนาะท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็สิได้อธิบายชี้แจงโดยรายละเอียดแล้วให้บรรดาท่านสมาชิกสภาในมื้อเช้านี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าจะขอนิ่นบางจุดในนี้เนาะและนี่พวกเฮาต้องเข้าใจว่าในระยะผ่านมาการพัฒนาและผลิตพลังงานไฟฟ้าพวกเฮาส่วนหลายมันส่งออกเนาะแล้วพวกเฮาก็ยังการส่งใส่ภายในนี่ยังมีความจำกัดในระยะผ่านมาส่วนหลายมันส่งออกแล้วผู้พัฒนาก็เป็นต่างประเทศที่พัฒนาแล้วก็ส่งออกแต่มาถึงปัจจุบันนี้ภายหลังที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต้องสู่เนาะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาในโครงการใหญ่ๆในทั่วประเทศฉะนั้นทั้งหมดนี่มันมีความยังห้องต้องการมันจะต้องมีไฟฟ้าเพื่อสนองให้แก่บรรดาอุตสาหกรรมต่างๆนั่นท่านถามว่าพวกเฮาบ่มีเฮาก็สิได้นําเข้าไฟฟ้าแหละทั้งๆที่ว่าพวกเฮาผลิตไฟฟ้าหลายมีแต่ส่งออกฉะนั้นตัวนี้เนาะรัฐบาลจึงได้มีนโยบายดุลเดียงเนาะนโยบายดุลเดียงการส่งออกพลังงานไฟฟ้าและการนำพลังงานไฟฟ้ามานำใส่อยู่ภายในประเทศของเราฉะนั้นนี่ก็มีหลายที่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็คือรัฐบาลได้ระบุไว้อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานแต่2021หา2030เนาะว่าเฮาสิดุลเดียงแนวใดโดยเฉพาะนี่พวกเฮาสิเน้นใส่บรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าที่ใกล้จะหมดสัญญาสัมปทานหรือว่าสัญญาซื้อขายกับบรรดาประเทศต่างๆบรรดาโครงการต่างๆนี่ละแม่นคือว่ารัฐบาลจะเอามาแห่ไว้เพื่อสนองไฟฟ้าหรือว่าพลังงานให้แก่บรรดาอุตสาหกรรมต้องสู่ที่รัฐบาลได้มีการส่งเสริมเนาะสำหรับถ่านหินเนาะก็ขอแจ้งต่อบรรดาท่านสมาชิกสภาว่าสำหรับถ่านหินนี้รัฐบาลได้ยุติการส่งออกมาหลายปีสมควรแล้วหรือว่าพวกเฮาบ่ได้ส่งออกการขุดค้นถ่านหินแม่นนำใช้ภายในหรือสนองให้แก่โรงงานพลังงานไฟฟ้าถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองให้ความต้องการภายในของตลาดอยู่ภายในของเฮาเนาะอันนั้นข้าพเจ้าจักเน้นใน2จุดใหญ่ๆนี้คำถามที่3ที่บรรยกขึ้นในนี้ดําเนินพัวพันถึงกิจการที่นําใช้พลังงานที่นําใช้ทรัพยากรธรรมชาติรัฐบาลมีแผนแนวใดให้รัฐและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงกว่าเก่าและมีนโยบายจะสงวนทรัพยากรชนิดใดให้กับรัฐบาลและคนลาวหรื บ่ให้ต่างประเทศถือหุ้น 100% เนาะอันนี้คำถามดังกล่าวนี่ครับพระเจ้าคิดว่ามื้อเช้านี้นั้นที่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็สิได้รายงานลงลึกรายละเอียดให้แล้วก็สนองข้อมูลให้แก่สมาชิกสภาพวกเฮาแล้วแต่ว่าครับพระเจ้าก็อยากเน้นในทิศทางรวมตื่มดังนี้เนาะคันสิเว้าไปแล้วนี่เรื่องทรัพยากรธรรมชาตินี่พวกเฮาก็ปรากฏว่ามีหลายและเนาะบรรดาแหทะต่างๆหั่นแต่ว่าในการลงทุนผ่านมานี่พวกเฮาละแม่นอนุญาตการลงทุนหรือว่าสัมปทานในการขุดค้นพัฒนาแหทะต่างๆเนี่ยส่วนหลายมันส่งออกละแม่นเป็นแหดิบเป็นวัตถุทุดิบเนาะซึ่งบ่ได้เพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวนั่นเนาะฉะนั้นนี่ต่อไปนี่พวกเฮาจะเฮ็ดจังซี่นี่บ่ได้เพราะว่ามันจะบ่มีความยืนยงฉะนั้นผ่านมารัฐบาลก็ได้มีนโยบายแล้วตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมาก็ได้มีการโจ๊ะเนาะบ่อนุมัติโครงการใหม่สำหรับแห่ธาตุนี่เพื่อพวกเฮาจะมีเวลาทบทวนขึ้นกวดกล้าขึ้นนโยบายของรัฐบาลต่อการพัฒนาแห่ธาตุนี่ฉะนั้นระยะผ่านมาก็ได้มีการค้นคว้าซึ่งปัจจุบันนี้ก็ขอแจ้งให้บรรณาธิการสมาชิกสภาเพื่อรับทราบนำว่าพวกเฮากำลังห่างคำสั่งของรัฐบาลและว่าด้วยการพัฒนาหรือคุ้มครองแห่ธาตุนี้ซึ่งในคำสั่งดังกล่าวหันแมนจะได้กำหนดเอาบรรดาแห่ธาตุเอิ้นว่าแห่ธาตุยุทธศาสตร์แห่ธาตุสงวนแล้วก็แห่ธาตุทั่วไปฉะนั้นในบรรดาแห่ธาตุที่พวกเราจะมีได้มีการกำหนดละเอียดว่านโยบายของรัฐบาลต่อและต่อแต่ละประเภทแห่ธาตุนั้นเป็นต้นแมนแห่ค่ำแห่หายากแห่ค่ำแห่เกลือโพแทสซียมก้าวถ่านหินบอกซิตเล่นอื่นนั้นในบรรดาแห่ธาตุดังกล่าวนี้รัฐบาลจะได้ระบุไว้อยู่ในคำสั่งนั่นแมนว่าจะได้จำกัดและก้าวไปสู่จำกัดลดพรเนาะลดพรและจำกัดการก้าวไปสู่การยุติการส่งออกแห่ดิบโดยที่บ่ได้มีการปรุงแต่งอย่างขาดตัวเอาเว้าจังซี่นี่หนึ่งเลยแม่นว่าลดพรเนื่องจากว่าพวกเอารัฐบาลก็ยังมีสัญญาสัมปทานครับมาบริษัทที่บ่ได้มีสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลแล้วเนาะที่ว่าเขามีสิทธิ์ในส่งออกตามสัญญากับรัฐบาลอันนั้นพวกเฮายังอนุญาตแต่จะก้าวไปสู่การลดพรและบ่ให้ทรงแห่ดิบนี้ออกเนาะแล้วก้าวไปสู่จุดที่ว่าปิดเลยบ่ให้ทรงแห่ธาตุนี้ออกเนาะมีแต่ว่าพวกเฮากำลังค้นคว้าเบิ่งว่าแห่ธาตุประเภทใดที่ถ้าว่าเฮ็ดโครงงานปรุงแต่งอยู่ภายในมันบ่เศรษฐกิจแต่ว่าทรงออกหั่นมันมีเศรษฐกิจก่อนเฮาก็สิสืบต่ออนุญาตให้ทรงออกแต่ว่าแห่ธาตุอันใดที่มันมีมูลค่าสูงมันซอกยากนะครับสามารถปรุงแต่งภายในนี่เพิ่มมูลค่าได้หลายกว่าหันจังส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำเร็จรูปหรือว่าสำเร็จรูปจังส่งออกหันอันนั้นมันสิดีก่อนฉะนั้นอยู่ในคำสั่งดังกล่าวน่ะนี่มีการกำหนดละเอียดพอสมควรครับพระเจ้าคือว่าคำสั่งดังกล่าวก็สิออกในใบๆนี่แหละเพราะว่าได้มีการรับห้องโดยพื้นฐานอยู่ในกองประชุมรัฐบาลแล้วได้ไปผ่านกองประชุมศูนย์กลางบางหนึ่งพันมานี้ได้ถามคำคิดคำเห็นของบรรดาสหายศูนย์กลางในกองประชุมนั้นฉะนั้นคือว่าผ่านการประกอบคำคิดคำเห็นนี่พวกเราก็จะสามารถทำห้องเอาได้แล้วก็ออกคำสั่งดังกล่าวนี่พร้อมเดียวกันนั้นพวกเราก็ได้กำลังค้นคว้าและจะปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุซึ่งคาดว่าจะได้เสนอให้สภาพิจารณาในกลางปีหน้านี้เพราะว่าในเบื้องต้นกับว่าสิเอาเข้าในกองประชุมสภาชุดนี้นี่แหละแต่ว่ามันบ่ทันเนาะฉะนั้นพวกเรากำลังสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงบรรณามาตรมาตราต่างๆเพื่อให้มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงก็คือนโยบายและทิศทางของรัฐบาลในการขุดค้นปรุงแต่งแห่ธาตุนั่นแหละเนาะอันนั้นเป็นคำถาม ที่3อันที่4และแม่นว่าผ่านมารัฐบาลในองค์การปกครองท้องถิ่นได้อนุญาตโครงการให้เช่าสัมปทานที่ดินของรัฐรวมทั้งการเวียนคืนที่ดินของประชาชนให้แก่การลงทุนจำนวนหลวงหลายเนาะถึง2,500 โครงการนะฉะนั้น เฮาได้มีการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบต่อรัฐต่อประชาชนแนวใดเนาะข้าพเจ้าก็เห็นว่าคำถามนี่มันก็พัวพันถึงบรรดาคำถามที่สภาได้ยกขึ้นแล้วก็ให้กับรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงหลายแล้วเศร้าเรื่องการสัมปทานที่ดินทั้งต่างๆนั้นมีแต่ว่าข้าพเจ้าก็จะขอเพิ่มเติมนิดตื่มในนี้เนาะคือพวกเฮาฮู้นำกันแล้วว่าในแลผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเนาะให้เข้ามาอยู่ในโครงฉีดที่เป็นบุริมสิทธิ์นั่นแหละเพื่อซุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะนั่นซึ่งการพิจารณาโครงการเอกชนหั้นหลายโครงการแม่นนำใส่ที่ดินรัฐหรือบางครั้งบางคราวมีความจำเป็นรัฐก็ได้เบี้ยขึ้นที่ดินจากประชาชนหรือว่าซดเซยนั่นแหละเพื่อมาสนองที่ดินดังกล่าวหั่นให้แก่บริษัทเพื่อลงทุนหรือว่าพัฒนาแต่ละเทือก่อนที่จะพิจารณาหรือว่าตกลงให้มีการเซ็นสัญญาสัมปทานที่ดินหั้นเบื้องรัฐบาลก็ได้มีการปรึกษาหรือประสานสมทบกับทุกแขนงการหั่นแหละทางศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อกวดกล้ารับประกันว่าดินดังกล่าวหั่นมันบ่ไปขัดกับกฎหมายบ่หรือว่าบ่ไปขัดกับบรรทัดอื่นเป็นต้นแม่นเขตประเภทเขตดิน3ประเภทป่าเนาะเขตยุทธศาสตร์การทหารเขตห่วงห้ามประเภทต่างๆเนาะฉะนั้นในการสัมปทานที่ดินนี่ผู้ประกอบการต้องได้เฮ็ด2อันอย่างน้อย1ละแม่นศึกษาบทศึกษาเศรษฐกิจทางด้านและเทคนิค2ละแม่นบทประเมินผลทางด้านสิ่งแวดล้อมเนาะฉะนั้น2อันนี่เป็นหลักและใน2อันนี้ในการเจรจา2อันนี้ถือว่ารัฐบาลจะได้เบิ่งผลประโยชน์ของรัฐแล้วก็ของประชาชนที่ว่ารัฐจะเบี้ยขึ้นเนาะฉะนั้นอยู่ในหันมีหยังแน่เนาะมีผลประโยชน์ทั้งด้านค่าเช่าที่ดินเนาะค่าทรัพยากรธรรมชาติภาษีส่งออก อากรกำไรอากรรายได้บุคคลภาษีและอากรและค่าธรรมเนียมอื่นพร้อมเดียวกันนั้นแหละแม่นผู้ประกอบการต้องรับประกันสร้างให้สังคมหรือว่าประชาชนที่ว่าอยู่ในท้องถิ่นดังกล่าวนี่ได้รับผลประโยชน์เป็นต้นเป็นสร้างเลี้ยงเฮ็ดงานทำหรือว่าการช่วยพัฒนาลดพรคุณตรงอย่างให้แก่สังคมหรือว่าบรรดาเขตที่ว่าใกล้เคียงที่ดินให้กันสัมปทานนั้นอันนั้นเป็นนโยบายหลักๆที่รัฐบาลผ่านมาได้จะตั้งปฏิบัติเนาะแต่ว่าในตัวจริงก็คือบรรดาสมาชิกสภาพวกเฮาได้ตั้งคำถามขึ้นแล้วว่าเฮาได้ผลประโยชน์หยังประชาชนได้เสียผลประโยชน์บ่มีผลกระทบแนวใดอันนี้นี่ผ่านการประเมินบรรดาโครงการแต่ละอันพวกเฮาก็จะเห็นว่าการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติโครงการตัวจริงน่ะและแม่นบ่มีประสิทธิภาพเท่าใดเนาะเฮ็ดให้ผลประโยชน์ตัวจริงที่พวกเฮาจะได้รับมันน่ะมันก็น้อยจำกัดเนาะตัวอย่างเรื่องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมประเมินแล้วอยู่ในบทประเมินกำหนดอย่างชัดแจ้งพันธะของผู้พัฒนาจะเฮ็ดแนวใดรัฐต้องได้อีสังถ้ามีผลกระทบมาบริษัทต้องจะต้องได้สดชื่นแนวใดมีเม็ดขันสิเว้าไปแต่ว่าในตัวจริงในการติดตามตัวจริงมันบ่ได้ตามนั้นเนาะคือปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ทุ่งมังเนาะดินยุบดินอันนั้นนี่อันนี้นี่ก็ย้อนมาการติดตามของพวกเฮาบ่ได้ในตัวจริงในกรณีดังกล่าวหั่นอยู่ในบทประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันเว้าจังจะแจ้งเด้บ่บริษัทต้องสดเสยแนวใดพันธะต้องเฮ็ดแนวใดแต่ว่าในการปฏิบัติตัวจริงการไปเบิ่งตัวจริงการติดตามโครงการตัวจริงมันยังบ่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรซึ่งอันนี้เบื้องรัฐบาลจะได้ปรับปรุงกลไกการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติโครงการตัวจริงโดยเฉพาะในปัจจุบันนี่กับบรรดาโครงการแห่ธาตุต่างๆนี่แหละพวกเฮามีเม็ดเครื่องมือก่อนสิให้ก่อนอนุมัติน่ะก็มีล่ะต้องเฮ็ดแน่ๆแต่ว่าเฮายังขาดบุคลากรยังขาดกลไกยังขาดเทคนิคที่จะไปติดตามเพื่อรับประกันว่าผลประโยชน์ที่พวกเฮาจะได้รับตัวจริงจากการจัดตั้งปฏิบัติโครงการนี่มันได้ แล้วบ่หรือบ่ได้คันบ่ได้แล้วพอเฮาจะมีมาตรการใดๆต่อผู้ประกอบการนั้นเมื่อมันมีผลกระทบมันฉะนั้นอันนี้นี่เบื้องรัฐบาลก็เห็นว่าพวกเฮายังบ่ทันมีกลไกที่มีประสิทธิภาพเท่าใดซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่ารัฐบาลจะได้เอาใจใส่ปรับปรุงกลไกการติดตามให้มันมีความเข้มแข็งทางด้านเทคนิคทางด้านบุคลากรแล้วก็งบประมาณซึ่งจะเป็นตัวปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่พวกเราจะสามารถติดตามบรรดาโครงการนั้นได้เนาะอันนั้นครับพระเจ้าอยากมีคำเห็นชี้แจงเนาะเพิ่มเติมใส่บรรดาขอคำถามเจาะจิ้มหรือว่าคำถามที่สสพวกเราได้ยกขึ้นอยู่ในกองประชุมและบรรดาสมาชิกรัฐบาลพวกเราส่วนหลายก็ได้มีคำตอบแล้วก็ได้ชี้แจงไปหลายแล้วฉะนั้นการประกอบความคิดความเห็นเพิ่มเติมหรือว่าอธิบายชี้แจงต่อคำซักถามขอเสนอของสมาชิกสภาแห่งชาตินี่มาหอดนี่ก็ทินชุดเนาะครับพระเจ้ากระบูทั้งสี่ทั้งสมาชิกสภาสี่ถามยังตื่นบ่หรือมาหอดนี่ฉะนั้นครับพระเจ้าก็ขอจบการอธิบายชี้แจงของข้าพเจ้าอวยพรให้ท่านประธานคณะประธานบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติมุทุกุลจงมีสุขภาพเข้มแข็งและพลานามัยสมบูรณ์และก็ได้รับผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของตนขอขอบใจ
3: แล้วขอแสดงความขอบใจท่านนายกรัฐมนตรีนะเถื่อพวกเราจะบ่มีการซักถามอยู่ของประชุมพอได้ละเอียดสมควรและใช้เวลาเกือบ30นาทีแล้วขอขอบใจท่านนายกบรรดาท่านที่นับถือหลักแพงต่อไปข้าพเจ้าขอสรุปสังรวมการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อเวียกงานของเขตรัฐบาลบรรดาท่านในคณะประธานที่นับถือท่านนายกรัฐมนตรีที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลที่หลักแพงท่านหญิงท่านชายแขกที่มีเกียรติที่นับถือแล้วแพงเป็นเวลา3วันที่กองประชุมได้รับฟังการรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราปี2006และแผนการประจำปี2007และบทรายงานเกี่ยวกับยาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่บทประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติซึ่งการประกอบครั้งเห็นทั้งหมดมี74ท่านเพจยิ่ง18ท่านการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมครั้งนี้ก็ได้รับฟังการให้ความกระจ่างแจ้งต่อข้อซักถามของคณะประจำก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติของท่านนายกรัฐมนตรีฐานห้องนายกบรรดาท่านรัฐมนตรีจำนวน10ฐานในนามประธานของประชุมข้าพเจ้าขอสังเกตตีราคาผลการประกอบความคิดความเห็นของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลโดยสังเกตซึ่งรายละเอียดลงหลักนั้นทางกองเลขาได้บันทึกการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติไปทั้งหมดแล้วโดยรวมแล้วเห็นว่าบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติได้สมสติปัญญาล่วงลึกค้นคว้าวิจัยประกอบความคิดความเห็นใส่การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่กล่าวมากระทั่งนั้นที่รัฐบาลได้เสนอต่อกองประชุมครั้งนี้ด้วยความรับผิดชอบสูงมีบรรยากาศฟดฟื้นมีจุดสมและสามารถเห็นได้ปัญหาและเสนอทิศทางรัฐบาลนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายมติของสภาแห่งชาติและสภาพเงื่อนไขความเป็นจริงของประเทศเราบรรดาท่านที่นับถือหลักเพลงในนามประธานของประชุมข้าพเจ้าขอสรุปสังรวมผลของการประกอบความเห็นในของประชุมดังนี้ 1. ต่อการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ9เดือนปี2006ในนามประธานของประชุมข้าพเจ้าขอสังรวมผลของประชุมดังนี้ หนึ่งการคุ้มครองจัดเก็บนะครับอยู่บางด่านสากลเห็นว่ายังเห็นว่าการคุ้มครองยังบ่ทันเฮ็ดได้ดีเท่าที่ควรยังมีการลักลอบนำเข้าสินค้านอกระบบเข้ามาการหันเป็นทันสมัยประจำด่านชายแดนที่เป็นฐานเลยครับคงทียังบ่ทันสามารถอำนวยความสะดวกได้เป็นต้นปัญหาไฟฟ้าบ่เสถียรอินเทอร์เน็ตบ่ทันใดเครื่องมืออุปกรณ์ในการกวดกาการบริการที่วองไวทันสมัยยังบ่ทันเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสนอให้นำใส่เงินเกินแผนงบประมาณเฉพาะหรือให้วิสาหกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสามารถจะตั้งปฏิบัติโดยมีการวิเคราะห์วิจัยการขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มอยู่ท้องถิ่นจำนวน 5,000 กว่าหัวหน่วยยังบ่ทันส่องแสงในบทรายงาน 2. การจัดสรรงบประมาณให้คะแนนการขันศูนย์กลางในท้องถิ่นเห็นว่ายังบ่ทันกลมเกลียวเฮ็ดให้ท้องถิ่นมีการเสนอให้รัฐแก้แผนงบประมาณบ่มีบางบอนฐานแล้วครับที่มอบให้มันบ่ได้ตามฐานฮะคืออยู่แขวงบ่อแก้วนั่นเนาะตะกี้บรรยากาศที่สามเหลี่ยมค่ํามันก็คึกคักแต่เดี๋ยวนี้มันเงียบเหงาวนแล้วครับบ่มีในบ่อนอื่นคือกันอันที่3การลงทุนของรัฐในเอกชนยังมีบางด้านยังคงค้างการคุ้มครองโครงการลงทุนโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เป็นต้นการเก็บนะครับจากค่าเช่าสัมปทานที่ดินบ่ทันสามารถเก็บได้อย่างครบถ้วนเทียบใส่การอนุมัติเห็นว่ายังได้น้อยอันที่2ต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ3เดือนท้ายปี2016และทิศทางแผนการปี2017ผู้แทนเห็นดีโดยพื้นฐานต่อทิศทาง3เดือนถ่ายปีและแผนการปี2017ที่รัฐบาลได้เสนอต่อกองประชุมในครั้งนี้แต่ผู้แทนก็ยังมีความเป็นห่วงและเห็นว่ารัฐบาลต้องแล้วจะใส่ตื้มบางปัญหาดังนี้1การกำหนดแผนเรียกจุดสุ่มโดยเฉพาะเหมือนอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมหาภาคปี2017โดยร่วมผู้แทนเห็นดีเป็นเอกภาพแต่ก็มีความเป็นห่วงต่อกับหลายขาดหมายในปี2016ที่อาจจะบ่สามารถบรรลุได้ตามแผนที่วางไว้ฉะนั้นเพื่อหับประกันเฮ็ดให้สำเร็จเสนอให้มีการวิเคราะห์วิจัยอย่างละเอียดตื่ม 2. สำหรับการเสนอดัดแก่งบประมาณ2016จากแผนเกินดุลมาเป็นแผนขาดดุลต่อประธานดังกล่าวผู้แทนมีความเป็นห่วงและเสนอกระทรวงการเงินค้นคว้าละเอียดจะแจ้งเกี่ยวกับตัวเลขและครับรายจ่ายที่เพิ่มแม้นมาจากไซและการขาดดุลจะนำใส่เข้าในเมการใดๆโดยเฉพาะเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่เปรเพการชำระหนี้สินลงทุนของรัฐการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติและอื่นที่จำเป็นแล้วรายงานในคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาเติมอีก3ด่านงบประมาณอันที่1เป็นสืบต่อใจใส่ขยายกันหันเป็นระบบทันสมัยในการจัดเก็บรายรับให้ได้หลายขึ้นได้ทั่วถึงโดยเฉพาะมันอยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจด่านสากลสนองงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อซุ้มใส่การหันเป็นทันสมัยควบคู่กับการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการกวดกาของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีสิทธิอนุมัติประจำอยู่ด่านเพิ่มทวีการประสานสมทบกับผักส่วนเกี่ยวของจัดเก็บแรงขับจากที่ดินค่าเช่าค่าสัมปทานทรัพย์สินของรัฐและค่าสัญญากรธรรมศาสตร์ให้เพิ่มขึ้นและเสนอปรับปรุงรัฐบัญญัติว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการเลขที่002ของประธานประเทศ2เสนอรัฐบาลเอาใจใส่จัดสรรงบประมาณอย่างมีจุดสุ่มและสอดคล้องตามกฎหมายโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้คะแนนศึกษาธิการ 18% และคะแนนสาธารณสุข 9% ขึ้นไปเพิ่มอัตราเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักเรียนชนเผ่าเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาหับประกันงบประมาณ ให้บรรดาโครงการแต่ได้รับอนุมัติแล้วให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้โดยสมใส่ฟื้นฟูและก่อสร้างโครงรางเส้นทางที่เปรียบเทียบจากภัยธรรมศาสตร์และจัดสรรงบประมาณเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งปฏิบัติมาลายแห่งศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับการปรับปรุงก่อสร้างฐานการเมืองการจัดตั้งปฏิบัติเวียดการสามสารในระยะใหม่อันที่4ต่อเวียดงานการลงทุน1เสนอรัฐบาลเอาใจใส่ปรับปรุงและเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองจัดสรรงบประมาณการลงทุนของรัฐโดยเฉพาะเป็นโครงการที่สำเร็จแล้ว 100% โดยปฏิบัติสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องตามมติของสภาแห่งชาติที่ได้กำหนดโครงการใหม่เป็น 10% โครงการสืบต่อ 30% สำหรับหนี้สิน 60% 2การประเมินและทบทวนบรรดาโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วยังศึกษาหรือบ่มีความคืบหน้าโดยเฉพาะโครงการระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเอาโครงการไปขายหรือว่าโอนต่อโดยบ่ผ่านรัฐบาลพร้อมทั้งกวดกาขึ้นการดัดเก็บมูลค่าโครงการที่สูงเกินหัวหน่วยราคาที่กำหนดไว้แต่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงยังศึกษาและการคุ้มครองที่บ่เข้มงวด3สุมทุนฮ้อนใส่โครงการที่กำลังดำเนินการและมีความคืบหน้าดีและสิ้นสุดระยะสำหรับตามสัญญาเป็นเวลาหลายปีส่วนโครงการใหม่ต้องสุมใส่โครงการที่เป็นบริษัทแท้ๆและคัดเลือกบริษัทที่มีเงื่อนไขมีศักยภาพตัวจริงหลังจากมีการประเมินบรรดาบริษัทที่ได้ลงทุนแล้วก่อนมีการปฏิบัติมาตรการที่เข้มงวดสุมงบประมาณท้องถิ่นใส่เส้นทางยุทธศาสตร์เส้นทางเรียบชายแดนการตัดตะฟังเจือนอยู่เขตชายแดนและเส้นทางเข้าหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีเงื่อนไขพร้อมทั้งสงวนเขตท่องเที่ยวไว้บ่อยมีการคุดค้นหรือสัมปทานเป็นมาเฮทากเราคือผ่านมาคืออยู่ทางเมืองวังเวียงนะฮะสายน้ำซองว่ามันขุ่นอันที่หาการลงทุนของเอกชน1การดึงดูดการลงทุนการสร้างศูนย์บริการประตูเดียวเห็นว่าหลายบ่อนการเคลื่อนไหวบ่มีประสิทธิผลย่อนงบประมาณยังมีจำกัดหลายแขนงการบ่ส่งพนักงานของตนบ่ลงประจำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนต้องมีนโยบายและมีการกำหนดเขตลงทุนที่ชัดเจนมีการกำหนดขันคุ้มครองที่ชัดเจนส่วนหลายแมนศูนย์กลางเป็นผู้อนุมัติการอนุมัติลงทุนโดยเฉพาะเป็นโครงการไฟฟ้าเสนอให้มีการคุ้มครองติดตามอย่างเข้มงวดให้ไปถูกประทับบางโครงการอนุมัติไปแล้วแต่ว่าบริษัทต่างปฏิบัติคือผู้แทนทั้งลองนำท่าผมเสนอเนาะอันที่สองผู้แทนเสนอให้กวดกาขึ้นการอนุมัติโครงการก่อสร้างพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินโครงการบ่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นต้นเหมือนเขื่อนไฟฟ้านำท่าต้นลุ่มอันที่หกเป็นโครงเขตเศรษฐกิจหนึ่งเสนอรัฐบาลเอาใจใส่ซุกอยู่ส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมเป็นสินค้าลดพรการนำเข้าและเป็นสินค้าส่งออกให้หลายขึ้นติดพันกับตรงสู่การผลิตปรับปรุงและก่อสร้างพื้นฐานโครงรางให้เสื่อมจอดกันเพื่อเป็นการซุกอยู่การค้าและขายผลผลิตกสิกรรมของประชาชนรับประกันการเข้าถึงตลาดให้ท่วงท่านตามอายุของผลิตภัณฑ์นอกนั้นก็ให้มีการซุกอยู่ด้านปัจจัยการผลิตเพื่อลดพรการนำเข้าจากต่างประเทศ2เสนอรัฐบาลกวดกาขึ้นบรรดาโครงการเสาสัมปทานที่ดินที่ได้รับอนุมัติจากศูนย์กลางและท้องถิ่นที่บ่มีการพัฒนาการนำใส่บ่ถูกเป้าหมายการอนุมัติทับซ้อนโครงการที่ส่งผลกระทบต่อที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อคนขั้วกำหนดมาตรการและวิธีการแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องและสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันที่ได้ต่อหน้าก็อยากให้ผู้ลงทุนนี่เหตุโครงการหัวมือนำใส่ที่ดินเนาะที่ประชาชนข่มข้องนำใส่เป็นหลักเพื่อบ่อยเขาเจ้า ไปบุกลูกป่าคือผ่านมากขบวนการปลูกยางพาราขบวนการปลูกมันต้นขณะดินในบริษัทเซาแล้วว่าส้นบ่มีก็เข้าป่าเติมอีกอันที่สามเหมือนเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณเขาในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการทับผู้ซิดนำใส่ที่ดินอยู่ในเขตสามประเภทป่าให้แก่ป่าส้นเพื่อหาประกันการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้พร้อมทั้งมีมาตรการเด็ดขาดต่อกับการปลุกลุกจับจองน้ำใส่ดินป่าใหม่โดยบริหารอนุญาตอันที่สี่ต่อกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเป็นการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติการคุ้มครองบริหารจัดการสิ่งเสียเหลือขี้เหงื่อทั่วไปและขี้เหงื่อจากเครื่องใส่อิเล็กทรอนิกส์คือมีหลายทางเสนอว่าเศษเหลือจากรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีการมานำใส่ขึ้นไหมจะมีการเก็บเมี่ยนและทำลายขึ้นอะไรเสนอให้รัฐบาลคนขั้วและมีแผนหับมือถึงหัวที่มีนิติกรรมคุ้มครองและวิธีการอย่างจริงจังหาเสนอรัฐบาลประเมินการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์หอดปี2030โดยเฉพาะเหมือนการกำหนดประเภทเหตุธาตุที่ควรส่งเสริมให้มีการคุดค้นเหตุธาตุที่ควรสงวนหรือว่าห้ามเหตุธาตุยุทธศาสตร์ของศาสตร์ต่อให้สมคู่และประกันยุทธศาสตร์ของแขนงการอื่นและให้มีความชัดเจนพร้อมทั้งปรับปรุงกลไกประสานงานระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีความกลมเกลียวในการคุ้มครองการติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่ศูนย์กลางอนุมัติและซุกโยให้มีการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เป็นสำเร็จรูปก่อนส่งออกคือท่านนายกแต่มีคอมเมนต์แล้วว่าทิศทางในตอนนามันจำกัดเนาะและกล่าวไปถึงการยุติการส่งออกเฮดิฟและเฮเข็มขุนเน้นการปรุงแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าเนาะนับทั้งเป็นสิ้นส่วนต้องสู่เนาะการผลิตของภายในก็คือผักผืนอันที่6เสนอรัฐบาลกดกล้าขึ้นบรรดาสัญญาสัมปทานคุ้มครองเฮทาตให้มีความหัดกุมหาประกันการจัดเก็บพันธะต่างๆให้มีความโปร่งใสครบถ้วนเพิ่มเติมมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อป่าไม้สังคมและธรรมชาติอย่างเข้มงวดและมีมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อโครงการที่ประเมินและจัดอยู่ในประเภท4และ4บวกฉะนั้นถ้าอีกใส่การสี่แจ้งของท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเบิ่งว่า2วิธีวิธีหนึ่งเพื่อห้องบททันถอนเพื่อท่วงเอาพันธะที่ยังข้างน้ำเขาเนาะวิธีสองก็เป็นถอนโครงการแต่ว่าประกอบสำนวนเนี่ยคดีแล้วพอมันข้างพันธะบำเพ็ญปฏิบัติตามกฎหมายเลยในการฟ้องศาลตัดสินเนาะตัวอย่างคืออย่างสั้นอันนี้อาจจะควบคู่กันไปบ่เนาะอันที่7เสนอรัฐบาลเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองรถบรรทุกนักการดัดแปลงเทคนิครถเพื่อบรรทุกให้ได้หลายและสิ่งสร้างน้ำหนักเพื่อประกันมาตรการการกวดกาและการควบคุมรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินพร้อมทั้งมีมาตรการเข้มงวดต่อผู้ละเมิดและมีวิธีการแก้ไขที่เด็ดขาดเนื่องจากการบรรทุกน้ำหนักเกินเป็นสาเหตุให้เส้นทางเปรี้ยเสียหายหลายพร้อมนั้นก็เสนอให้กวดกาขึ้นสิ่งสร้างน้ำหนักซึ่งเห็นว่าสิ่งสร้างน้ำหนักหลายชุดเป็นเปเพ่แล้วก็ซุ้มใส่การก่อสร้างและบูรณะสอมแปลงพื้นฐานโครงสร้างโดยเฉพาะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ทางหลวงแห่งชาติในบรรดาเส้นทางเขาแดงท่องเที่ยวที่เปเพ่อย่างนักตวงที่มีความสำคัญในจำเป็นตามแล้วเศรษฐกิจเนาะการขนส่งสินค้านับทั้งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดนของประเทศเท่าส่วนาการปฏิบัตินโยบายตามมติหนึ่งข้อขาของสภาแห่งชาตินั้นเกี่ยวกับการเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถบรรทุกที่มีน้ำหนัก12ตนขึ้นไปนั้นอันนี้ก็ให้ซุ้มใส่เส้นทางสายลักเข้านี่แหละโดยเฉพาะเป็นเส้นทาง13เนาะบ่อนใดที่บ่ได้มีงบประมาณแหล่งเงินกู้จากสากลมาจะต่างปฏิบัตินั้นในพร้อมเดียวกันก็อยากให้เบิ่งขึ้นเงินที่พระเฮากู้ยืมมาลงทุนใส่ทางเวียงจันทน์พลห้องเป็นทางไม่ต้องเนาะแล้วก็เส้นทาง เวียงจันทร์ไปหาทาเขกทางอัศภานะในยาที่ขำประกาศนี่ก็เป็นบริษัททำเมาเนาะแต่ว่าพ่อจะมีควันเก็บบ่เนาะคือกับเส้นทางอื่นที่พ่อปรับปรุงให้ได้ชีวิตต้นต่อเผ่านี้ก็เพื่อเพิ่มเหมือนว่าแรงไล่หับขึ้นเติมเนาะเงินที่กู้มากก็เป็นหนี้เป็นสินไหนคันว่าเขายัง

เกี่ยวกับนโยบายคู่สอนอยู่เขตผู้ดอยเขตของการสอนของควบให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เทศกับให้เทศเหมาะกับท้องถิ่นโดยเฉพาะให้สูงใสใสสามัญวิชาชีพเพื่อช่วยนักเรียนสามารถสร้างรายรับในแต่หัวที่ติดพันกับการผลิตกิจกรรมส่วนนโยบายกับเอกภาพเนาะเห็นดีตามความเห็นของท่านห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและว่าเรื่องหลักสูตรระบบการศึกษาก็เป็นต้องเป็นเอกภาพนะอยู่ชนบทตัวเมืองกันอาจจะพัฒนาเรื่องระบบ AI ภาษาลาวเฮาตื้มเนาะกับปัญหาภาษาเผ่าของประเทศเท่านี้เพื่อให้ประชาชนชนเผ่านี่ได้เรียนรู้ภาษาลาวเฮาในขอบเขตทั่วประเทศอันที่3เหมือนจัดสรรงบประมาณในแขนงศึกษาให้ได้ 18% ตามกฎหมายกำหนดโดยเฉพาะเหมือนห่วงส่งเสริมวิชาการให้หลายขึ้นเพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาการศึกษาสายวิชาชีพโดยบ่เสียค่าเพื่อลดผ่อนการประหลาดการเรียนซึ่งปันมากเพราะเฮาก็ได้สั่งห้องเรียนสามัญวิชาชีพเนาะอยู่จะแข็งจํานวนหนึ่งก็ได้เฮ็ดแล้วเนาะแต่หลังจากเรียนจบเราจะได้จบวิชาชีพอาจจะเป็นชั้นต้นชั้นกลางแล้วก็จบสามัญศึกษาม.7เต็มอันที่4การเสนอเปลี่ยนนโยบายจากเบี้ยเลี้ยงนักเรียนเป็นทุนการศึกษาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพช่วยสุขอยู่ให้เขตชนบทห่างไกลสงหลีดได้เข้าถึงทุนการศึกษาของต่างประเทศพัฒนาเวียกงานการศึกษาโดยสั่งจุดสุมที่เป็นระบบครบสุดหาปรับปรุงคุณภาพของครูอยู่เขตชนบทและเขตห้างไกลสงหลีดต่อเวียงงานสาธารณสุข 1. เสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในแขนงสาธารณสุขให้ได้เก่าส้นห้อยขึ้นไปตามกฎหมายกำหนดเอาใจใส่ต่อเวียงงานแม่และเด็กเวียงงานโภชนาการที่ติดพันกับจิตขาดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเป็นขาดหมายและบรรดาขาดหมายที่มีความเสี่ยงที่จะบ่บรรลุ 2. การกำหนดบัญชียาเสพติดควรคำนึงถึงยาที่น้ำใส่เขาในการเป็นผู้สุขภาพและต่อในกวดกาพันกระทรวงสาธารณสุขและการนำเสาและการนำเขาสารเคมีเพื่อหับใส่เขาในโครงเขตอุตสาหกรรมให้เป็นระบบเดียวกันควรแยกให้เห็นบัญชียาเสพติดและบัญชีสารเคมีให้ละเอียด 3. กวดกาขึ้นและวิเคราะห์สาเหตุย้อนยั้งจึงขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์อยู่สถานที่บริการปิ่นปั้วแต่ละขันเพื่อส่งเสริมให้การบริการปิ่นปั้วที่มีคุณภาพเสนอให้มีการกวดกาขึ้นการเปิดห้านขายยาที่บ่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบการผู้ขายยาที่บ่แม่นเภสัชกรขายยาอันตรายที่บ่มีใบสั่งยาและยาหมดกำหนดเสนอให้มีการสนองยาอุปกรณ์การแพทย์และบุคลากรแพทย์หมอให้เพียงพอและทั่วถึงต่อเวียงงานให้งานสวัสดิการสังคม 1. เสนอรัฐบาลในการสนองทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การขาดแคลนให้งานการเคลื่อนย้ายให้งานเสนอรัฐบาลควรมีการแก้ไขขึ้นใด 2. เสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเฉพาะให้เวียงงานการเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกพร้อมทั้งเป็นเจ้าการระดมทุนช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนด้วยหลายโครงการที่เหมาะสม 3. เสนอรัฐบาลเอาใจใส่ด้านการช่วยเหลือต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศสำหรับภัยพิบัติก็มีคณะภัยพิบัติและขันศูนย์กลางเนาะขันแขวงขันเมืองแล้วสถานใน3เวียกหลักๆจะต้องได้มีแผนโดยเฉพาะแผนทับมือนะบ่แม่นว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะว่ามีมันต่อได้บ้างเบิ่งพอข้อมูลนำท่วมแต่ละบ่อนแต่ละแขวงมีหมดแล้วสถานอยากให้กอดกาเบิ่งขึ้นบ่อนผักเนื้อผู้ด้อยเฮานำสุนำปลาและหลากสะเก็ดแน่ใดเขตตรงเพียงนำยิงนำท่วมต่างๆบ่อนที่บ่สามารถใหญ่ที่อยู่อาศัยได้เฮาสิแก้แน่ใดอันนี้ขอแต่ต้องได้เฮ็ดแผนเพื่อแก้ไขไปแต่ละระยะและระดมผักส่วนธุรกิจผู้ประกอบการมีส่วนร่วม
อันที่สี่เหมือนกันคุ้มค

0: มองง่ายๆยังเห็นว่าบ่ท่านบ่ท่านคุ้มครองได้ดียังเห็นว่ามีบางบริษัทจัดหางานยังเฮ็ดบ่ท่านได้ดีเฮ็ดให้เฮ็ดงานนี่มีการไปออกเฮ็ดงานแบบบ่ถูกต้องข้าพเจ้าตอนอยู่รัฐบาลก็ติดตามการรายงานของคณะกรรมการปกครองศาสตร์ของความสงบส่วนกลางแต่ละอาทิตย์นะเขาเจ้าส่งเฮ็ดงานเล่าที่เขาไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงโดยเฉพาะราชสำนักไทยโยดันสากลบางเต่าสมิกนะบ่หน่อยเลยเนาะสสเขต15ห้องให้สิกรรมได้ดีจะเก๋ไขเนื้อใดอันที่5มันกำลังให้งานนุ่มยังขาดการฝึกอบรมโดยเฉพาะแขวงอุดมไส้ยังขาดผู้ฝึกอบรมอยู่ศูนย์ฝึกอบรมเฮ็ดให้เฮ็ดงานมีรายได้ต่ำจึงเสนอรัฐบาลสมใสแก้ไขปัญหาดังกล่าวพบเฮ็ดงานที่กำลังขาดเสนอให้มีการเปิดกองประชุมปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับปรึกษาเรื่องกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหน้าเวียกอันละเอียดในการสร้างฝีมือเฮ็ดงานให้เป็นอาชีพต่อเวียกงานวัฒนธรรมท่องเที่ยวเสนอรัฐบาลแล้วจะใส่ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานได้สิ่งอำนวยความสะดวกเข้าหาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอยู่เขตผู้เพียงบริเวณเขตศรีพัดดอนติดตามกวดกล้าคุ้มครองและกำหนดมาตรฐานการแก้ไขต่อกับการอนุญาตการดำเนินธุรกิจหาดบันเทิงกินดื่มเทคบาร์และการให้บริการการซักลายให้สอดคล้องกับระเบียบการทั้งขันศูนย์กลางและท้องถิ่นสุกอยู่ภาคส่วนที่เกี่ยวของคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกให้มีความยืนยงเก็บกรรมสิทธินักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้ชัดเจนขึ้นคุ้มครองการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีฐานเหล่าแก้ไขปัญหาการเปิดหานบันเทิงต่างๆอยู่ในโรงแรมเงื่อนพักให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายนอกนั้นก็ต้องแล้วจะใส่ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรม8เวียกงานพัฒนาสวัสดิ์และแก้ไขของทุกอย่างให้จัดเรียงบริเวณสิทธิ์บรรดาโครงการที่นอนในแผนเวียกจุดสุ่มที่1ก่อนโดยเฉพาะเหมือนการจัดสรรยกย้ายปลาส้นที่อยู่กระจายเขาเป็นบ้านใหญ่ตามตาแสงที่ได้กำหนดแล้วจึงจัดสรรโครงการที่นอนอยู่ในเวียกจุดสุ่มที่2ก็คือบรรดาโครงการก็สั่งพื้นฐานโครงสร้างให้ครบสุดเป็นต้นเส้นทางไฟฟ้าน้ำสาดห้องเฮียนห้องหมอให้ทันสมัยจึงจะเป็นการนำใส่งบประมาณที่คุ้มค่าและประหยัดแต่ว่าบรรดาบ้านที่อยู่เรียบบริเวณชายแดนก็แม่นอยากให้ได้รักษาเพื่อติดพันกับการสั่งตารางป้องกันสาดป้องกันโครงสร้างทั่วพงศ์ส่วนหอบด่านเพราะปัญหาที่ติดพันกับงานปกครองศาลอยู่ตามบริเวณชายแดนการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างอยู่สนมดต่อใจใส่อย่างจริงจังโดยเฉพาะเป็นการก่อสร้างโครงการสอมแป้งเส้นทางต่างๆต้องให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเนาะผู้แทนก็ว่าทางเฮ็ดไปกับแต่ละปีกับเฮ็ดแป้งขึ้นคือเก่าเนาะใช้งบประมาณจัดสรรที่ดินทําการผลิตให้ประชาชนอย่างเพียงพอรับประกันให้ประชาชนมีบอลปลูกบอลเลี้ยงอย่างแน่นอนเพื่อสร้างอาชีพและมีรายรับที่มั่นคงให้ประชาชน9เวียกงานยาเสพติด1โดยรวมแล้วสมาชิกสภาศาสตร์เห็นดีตามการเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดที่มีสารเคมีที่ถือควบคุมนำใส่สารกระตุ้นและหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทรายชื่อบัญชีที่กระทรวงป้องกันความสงบเสนอมานั้นเพื่อให้สภาพอมีมติหับห้องในกองประชุมสมัยสามัญนี้เพื่อเป็นบอดี้ในด่านนิติกรรมให้เกี่ยวกับการป้องกันการสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล2เหมือนการกำหนดเอาเฉพาะประเภทยาเสพติดและสารเคมีที่ถูกควบคุมกันนำใส่เท่านั้นแล้วจัดเป็นกลุ่มละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองการนำเข้าการนำใส่ส่วนประเภทยาเสพติดที่เกิดหามพิจารณาเพิ่มงบประมาณเขาในการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์วิจัยยาเสพติดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ แขนงการเกี่ยวของดำเนินการกวดการสกัดกันในตานยาเสพติดรวมทั้งการแก้ไขคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีความว่องไว 3. เพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่อย่างกว้างขวางและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติติดตามกวดการเกี่ยวกับการนำใส่เคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่โดยเฉพาะการนำใส่เคมีอยู่ห้องงานผลิตยาการปรุงแต่งต่างๆเพื่อเฮ็ดให้การนำใส่และการผลิตถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มข้นบรรดาท่านที่นับถือหลักเพลงในนามประธานกองประชุมข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลแสดงความขอบใจมายังบรรดากรรมธิการออมขางสภาแห่งชาติของประการสภาแห่งชาติที่ได้สนองข้อมูลเลขาสารที่สำคัญจำเป็นให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติทวงท่านตามกำหนดเวลาพิเศษในโอกาสวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีและวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวต่างหน่ายสมาชิกสภาแห่งชาติและก็สมาชิกสภาประชาชนแขวงในขอบเขตทุกประเทศขอวอนในพนักงานครูอาจารย์พนักงานในขอบเขตธนาคารจงมีสุขภาพเข้มแข็งเพื่อสืบต่อปฏิบัติหน้าที่อันสมเกียรติของตนเองประสบผลสำเร็จโอกาสไทยนี้ไว้พ้นใจประเสริฐมายังท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านผู้แทนกองประชุมแขกที่มีเกียรติทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติและได้ผลสำเร็จอย่างสง่างามเพื่อพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และกาเกียมจัดตั้งปฏิบัติแผนการปี2027ให้บรรลุตามคาดหมายมีผลสำเร็จที่กองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้จะได้รับรองในโอกาสต่อไปขอขอบใจ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านกำลังจะติดตามรับฟังการได้ทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่10จากหอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทร์
2: เจ้าและที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นการสรุปสังรวมเวียกงานของรัฐบาลที่ประธานสภาแห่งชาติซึ่งเป็นประธานของประชุมก็ได้มีการสรุปเวียกงานดังกล่าวของรัฐบาล
1: และก่อนหน้านั้นแม่นท่านได้รับฟังคำเห็นเพิ่มเติมต่อเวียกงานรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านั้นเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและสำหรับเวลาของมื้ออื่นท่านผู้ฟังแม่นกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทิศจะได้มีการพิจารณาเวียกงานองค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐซึ่งจะได้มีการรายงานเกี่ยวกับเวียกงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐ
1: และหลังจากนั้นท่านก็จะได้รับฟังบทรายงานขององค์การกวดการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ซึ่งจะรายงานโดยท่านวันไสพองสวรรค์ประธานองค์การกวดการแห่งรัฐ
2: เจ้าและก็จะได้มีการประกอบความเห็นจากท่านจันทบุญสุขลุนประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติที่จะได้ประกอบความเห็นของที่จะได้ประกอบความเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐ
1: เจ้านั่นก็เป็นวาระกรมประชุมมื้ออื่นที่พวกเรานำเสนอท่านได้รับผู้เนื่องจากว่าพวกเราจะมีการถ่ายทอดอีกครั้งนึงให้ท่านรับฟังกันตั้งแต่เวลา
2: 7:45 นาทีเป็นต้นไปมื้ออื่นเนาะและต้องขอขอบใจนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบดักแว้งและการระบบโทรคงทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ทลาวขอขอบใจ บรรดาท่านที่ที่ตามหับฟังการถ่ายทอดเสียงของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบ
1: วันนี้พวกเขาผู้บรรยายทั้งสองคนเพชรสมรพงษ์พะโยซิ
2: ตพร้อมด้วยบรรลังทองเกี่ยงความสุนี้และก็ทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรวมทั้งทีมงานลักฮกเครื่องทรงลักฮกและก็เครื่องทรงลัก49เนาะต้องขอลาท่านไปก่อนต่อไปจะให้ท่านไปหับฟังภาคเขาภาคปกติของสถานีเจ้า
1: สบายดี
2: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกันในรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 พบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายคําเนาะที่มีรายการฝากนําดอกซ่อนจะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นทำอิดคู่คำว่าเฉพาะและจำเพาะยังมีคำว่าดังนั้นสนั่นและทั้งนี้ทั้งนั้นอภัยโทษยกโทษแล้วก็ลดพรโทษมีรายการบอกว่า3คำนี้เห็นไส้บอกว่าจะเป็นอยู่ในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าทางสื่อสังคมออนไลน์ก็มีเนาะแต่ว่าอยากให้อาจารย์ช่วยใจแยกความหมายของคำทั้ง3ให้ละเอียดตึมอีกเพื่อให้เห็นบนคือและบนต่างเพื่อความเข้าใจแจ้งและก็การนำไส้ที่ถูกต้องมีคำว่าสังเวชและก็สมเพชเอ็นเอียงและบ่ายเบียงมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลา

0: สบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเป็นปกติเนาะอาจารย์
1: เจ้าเป็นปกติดี
0: เจ้าวันนี้ก็มีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงเช่นเดียวกันคู่คำทำอิดอาจารย์คำว่าเฉพาะและจำเพาะก็ยังเป็นอีกคู่คำหนึ่งที่มีรายการยังมีความคล่องใจในการนำไส้ตัวจริง
1: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือและนับแทนวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำเฉพาะและจำเพาะคำว่าเฉพาะและจำเพาะนี้ในภาษาลาวพวกเราถือว่าเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันและก็สามารถใช้แทนกันในหลายบริบทเพราะเป็นคำพ้องความหมายแต่ก็มีจุดแตกต่างกันคือในนี้เฉพาะเป็นคำวิเศษจากเข้าคำแม่คำเดิมจะออกเสียงว่าเฉพาะเนาะและคำว่าและแปลงมาเป็นคำลาวเฉพาะก็หมายถึงลักษณะเจาะจงหรือเล็งใจแต่เท่านี้แต่เท่านั้นหรือว่าจำกัดก็ได้คำนี้นี่มันเน้นถึงการจำกัดขอบเขตการเล่นไว้หรือการคัดเลือกเอาแต่สิ่งนั้นสิ่งเดียวมักใช้ในการกำหนดสิทธิ์การยกเว้นหรือการบอกขอบเขตเช่นว่าเฉพาะผู้แปรเฉพาะเจ้าหน้าที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะนี่คือไม่ได้อาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคแห่ธาตุแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะของไผ่ของมันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่บางเทื่อเขาอาจจะใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเฉพาะข่อยแล้วมีเงินเพียง 200,000 กีบแต่กระบอกว่าคนอื่นแต่คิดว่าคนอื่นก็คงมีหลายกว่าอย่างนี้เนาะเฉพาะข่อยเฉพาะเจ้าจุดเด็กเขาก็ใช้วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างตื่นอีกบริบทการกำหนดชีวิตวิวสถานที่เขตบริเวณนี้เขตบริเวณนี้อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอันนี้เราฟังเคยได้ยินบ่
0: เจ้าแม่
1: คำบอกแบบนี้เนาะเป็นเรื่อยๆเฉพาะเจ้าหน้าที่นี่ตัวอย่างหนึ่งโปรโมชั่นนี้จัดขึ้นเฉพาะลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ในเดือนนี้เท่านั้นถือว่าอันนี้ถือว่าเฉพาะลูกค้าใหม่จะได้ครับโปรโมชั่นนี่ตัวอย่างนึงอันนี้บริบทของเวียกงานเนาะเพื่อนเดินทางมาเทื่อนี้เพื่อมาห่วมประชุมเฉพาะกิจเห็นไหมเพื่อมาห่วมกล่องประชุมเฉพาะกิจเนี่ยอันนี้ถือว่าซองจะมาได้ยินเรื่อยๆเนาะที่ว่าใช้คำว่าเฉพาะเนาะแต่นี่มาเทียบเสกกับคำว่าจำเพาะเฉพาะจำเพาะเสียงใกล้กันบ่ครับดอกจอน
0: ใกล้อาจารย์ใกล
1: ้จำเพาะนี่ก็เป็นคำวิเศษซึ่งแท้งมาจากคำว่าเฉพาะอะไรดอกจอนแท้งเสียงมาจากคำว่าเฉพาะซึ่งหมายถึงคำว่าจำเพาะหมายถึงเฉพาะโดยเจาะจงบ่ทั่วไปจำกัดคำนี้มันเน้นการเจาะจงมุ่งใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยตั้งใจหรือว่าสี่เห็นอย่างชัดเจนหรือลักษณะพิเศษกลมโตนะซึ่งว่ามักใส่กับการเจาะจงเป้าหมายเครื่องมือเทคนิคหรือวิชาการดังตัวอย่างว่าอยู่ในกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุนเพิ่นใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะเป็นบทสอน
0: เจ้าแม
1: ่แต่มีสื่อต่างประเทศภาคภาษาลาวได้ใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจจำเ พาะในความหมายคือกันบ่
0: ก็คือกันเลยอาจารย
1: ์แนนไปคือกันใช่ว่าพวกเขาจะนิยมใช้ว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนาะอันนี้เป็นคำทางการที่พวกเขาใช้และอีกตัวอย่างหนึ่งการอ่านบทวิจัยนี่ต้องเข้าใจคำศัพท์จำเพาะของสาขาวิชานั้นนั่นก่อนคำศัพท์จำเพาะเคยได้ยินบทอักษร
0: คำศัพท์จำเพาะก็เข้าใจอยู่ได้อาจารย์ก็เคยได้ยินเคยได้ทราบ
1: เข้าใจแต่ว่าผู้สื่อใช้ที่อาจารย์ว่าเนี่ย
0: แม่นแม่น
1: นี่ว่า
0: เจ้า
1: เจ้าไรมัน
0: คำศัพท์เฉพาะ
1: คำศัพท์เฉพาะฟังแล้วเข้าใจรวดนี่ว่าอีกตัวอย่างหนึ่งยาชนิดนี้คือออกแบบมาเพื่อปกป้องจำเพาะเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้โดยกลุ่
0: ม
1: นี่เพื่อปกป้องจำเพาะเชื้อไวรัสนี้โดยกลุ่มอีกตัวอย่างสัตว์ชนิดนี้มีพฤติกรรมจำเพาะในการซอกหาอาหารที่บ่คือสัตว์อื่นนี่บอกอาจารย์อีกตัวอย่างนี้ขึ้นมาฟังแล้วรู้สึกในใจดกซ้อน
0: มันก็คือว่าใกล้กันเลยอาจารย์ก็จนมาแทน
1: กัน
0: จะได้แม่น
1: แต่ว่าพวกเขานิยมไส้บ่โ
0: บนิยมไส้อันมีอันเดียวอะไรที่ว่ามันต่าง
1: บ่ดูนิยมไส้เป็นบ่กันคำศัพท์จำเพาะจริงๆเขาเป็นสิ่งไส้เนาะใช่ป่ะคำศัพท์เฉพาะเนาะปกป้องจำเพาะสัตว์ไวรัสสายพันธุ์นี้โดยกลุ่มถ้าว่าเขาว่าปกป้องเฉพาะเชื่อไวรัสสายพันธุ์นี้โดยกลุ่มตัวไหนฟังครับโอกาส
0: เฉพาะเข้าใจแจ้งเลยนะฮะนะอาจารย
1: ์แมน
0: แบบต้องอธิบายตั
1: วไม่ต้องอธิบายสัตว์ชนิดนี้มีพฤติกรรมจำเพาะในการซอกหาอาหารที่บุคลิกสัตว์อื่นนี่สิฟังแล้วคุณคิดไงได
0: ้ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าก็คือมันยังบกขักทอดเฉพาะหันนะอาจารย์เนาะ
1: แมนแต่นี่อาจารย์จะให้ข้อสังเกตเวลาไส้มีชีวิตตัวจริงเนาะเห็นไส้คำว่าเฉพาะนี่ลายกลัวจำเพาะจำเพาะนี่ใช่ไหมที่ตัวบางเชื่อเนาะสองคำนี่กับมักไส้เป็นคำซ้อนสี่พยางค์ได้ดอกซ้อนหนึ่งซึ่งเราเป็นคำตกตัวเองเด็กเป็นเฉพาะเจาะจงหรือว่าจำเพาะเจาะจงฟังยิ่งซี่แล้วรู้ว่าดอกซ้อนมาคำใหญ่ระหว่างเฉพาะเจาะจงกับจำเพาะเจาะจง
0: ก็มักคือคนส่วนใหญ่ใส่เฉพาะเจาะจง
1: แต่อาจารย์จึงใส่หลายเงินจำเพาะเจาะจงในดอกซ้อน
0: เวลาที่ใส่เป็นทางการบอกอาจารย์
1: เนี่ย
0: น
1: ี่
0: ก็ว่า
1: เนาะเรื่องนี้เพราะว่านอกจากจะมีเสียงสัมผัสทั้งเสียงสระแล้วเนาะ
0: จอจกเน
1: า
0: ะ
1: มีเสียงสัมผัสที่ลักษณะหลายกลัวเห็นบ่เฉพาะจอจงเห็นนี่คือสองตัวจอเห็นบ่จอจงส่วนว่าจำเพาะจอจงมันจะมีสาม
0: จอ
1: สามตัวสามจอเห็นบ
0: ่
1: ดังนั้นเวลาใช้นี้จะนิยมใช้คำว่าจำเพาะเจาะจงและอาจารย์ก็เห็นที่ใช้ที่ใช้เนาะใช้แล้วก็ฟังก็คือว่าบุคคลผู้ปัญญาก็แม่นจำเพาะเจาะจงนี
0: ่อันนี้มันในกรณีที่มันมาซ่อนใส่กันเป็นสี่พยางค์เนาะ
1: แม่น
0: นิยมใช้จำเพาะเจาะจงแต่คันใช้เป็นอันคำแบบเปียวนะครับเฉพาะจะหลายกว่าเนาะอาจารย์เนาะ
1: เนี่ยส่วนหลายจะใส่เฉพาะจะยังวิชาเฉพาะจริงจริงว่าวิชาจำเพาะ
0: บอกว่าสู้เห็นใส
1: ่กินบักยังไงใส่หน่อยใส่หน่อยจำเพาะอาจารย์ได้ยินกันมีแต่จำเพาะจะชง
0: มาความหมายนี่มันห่วมกันเลยมันบอกอาจารย
1: ์เพราะว่ามันมาจากคำเดียวกันนี่ดอกซ้อน
0: คำเดียวแล้วก็แพงว่าเป็นสองคำ
1: คือแพงขึ้นแพงเป็นสองคำแต่ว่าความหมายกันยังศึกษาเก่าบัดเวลาอธิบายคำว่าจำเพาะนะเป็นยังว่าหมายถึงเฉพาะคือ
0: เด็กจ้าโอ้อาจารย์แล้วท่านสิถามว่าสั้นเป็นอย่างอันนะในเมื่อมันรวมความหมายกันจำเป็นอย่างคือว่าได้แพงเป็นอีกคำหนึ่งจากเฉพาะมาเป็นจำเพาะอีกนะเพราะว่าความหมายมันก็อันเดียวกัน
1: แนวความหมายนั้นอย่างเดียวกับเวลาเป็นอย่างจริงๆสร้างขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเขาไปได้ครับสะท้อนดิเพราะว่าคำนี้เป็นคำเดิมแท้เป็นคำภาษาเขมร
0: จ
1: ริงบอกแล้วต่อมาไทยก็ไปใส่แล้วเขาก็หับมาใส่คือกันจริงบอกแต่เวลามาอวดถึงแล้วในการใส่ในชีวิตตัวจริงเวลาอาจารย์มีซอกหาสปอร์ตมีหลายส่วนจำเพาะอาจารย์เห็นไปอยู่ในข่าวของหนังสือพิมพ์เวียดนามที่แปลเป็นภาษาลาวเนาะหนังสือพิมพ์ดังกล่าวคนก็ออกเว็บไซต์เด็กเห็นป่ะอาจารย์ไปค้นพึ่งออกมาเขตเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนาะเขาใกล้นะแต่เพิ่นเขาไปแปลเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะเห็นป่ะเพราะว่าเพิ่นไปคิดว่าสองคำนี้มันใส่แทนกันได
0: ้
1: เพิ่นก็เลยมาใส่ขึ้นมาแล้วอาจารย์ไปถามดอกซ่อนว่าดอกซ่อนเคยใช้คำมาจำเพาะนี่เคยบอก
0: มาคิดคืนหนึ่งแล้วนี่ก่อคือมาบ่มีนะอาจารย์จะไหลก็ใส่เฉพาะเนาะจำเพาะนี่ก็น้อยนักไม่หนาแต่ดอกซ่อนพอเคยอ่านเห็นอยู่ในบทในอาจารย์เคยเห็นมีผู้ใส่นะจำเพาะนะ
1: มันเพื่อจะเป็นส่วนหลายเป็นจำเพาะจอดจงเพื่อจะใส่แต่ว่าความหมายมันกันเดียวกับเฉพาะนั่นแหละเนาะความหมายเดียวแต่ว่าเราเป็นยังเป็นยิ่งค่อยใส่หลายคำคืออันนี้เป็นทั้งที่ความหมายมันอันเดียวกันนะ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็เป็นเพื่อความงามอาจารย์คิดเด
0: ้อเพื่อความงามของภาษาเนาะแล้วมันก็เป็นความสมบูรณ์กันสิว่าน่ะมีไว้ก็ดีเนาะอาจารย์เนาะคิดว่าเวลาที่เพิ่นจะสร้างคำนี้หรือว่าเวลาที่จะให้มันแพงเป็นจำเพาะนะเนาะก็คิดว่าเพิ่นอาจจะมีความจำเป็นในการใส่ในบางกรณีเพราะคิดว่ามันบ่เพียงพอนะอาจารย์
1: เดี๋ยวบางทีอาจารย์จะมีผลดีต่อการแกงกาบก่อนเป็นบอกมันก็เรื่องคำบางทีเฉพาะนี่อาจจะมันบ่เหมาะจริงๆนะบางทีอาการสัมผัสมันคือบกคักสภาวะใส่จำเพาะมันผัดไปสัมผัสคำใดคำหนึ่งอยู่ในคำอยู่ในว่าจริงๆนะ
0: เจ้าก็ดีก็มีเพิ่มคลังคำศัพท์ในเพิ่มจำนวนคำศัพท์ในคลังของพวกเฮาเช่นเดียวกันเนาะอาจารย์เนาะในรายการก็ฮู้ถึงความหมายและก็กรณีรวมถึงนะความนิยมในการใช้ถ้าหากว่าแหนมเบิ่งหรือว่าเอาไผก็ใช้เฉพาะบัดเฮาใช้จำเพาะมันก็นะเป็นคือว่าสีคัดๆวาดใดวาดนึงเนาะเพราะว่ากรณีใช้เป็นทางการคืออาจารย์ยกตัวอย่างเขตเศรษฐกิจเฉพาะหรือว่าอันน่ะวีซ่าเฉพาะจังซี่นะคำศัพท์เฉพาะเวียกงานวีซ่าเฉพาะอีกได้นะอาจารย์โอ้ยังมีหลายๆกรณีที่ใช้นะที่เขาจะเอาจำเพาะไปแทนเพราะว่าอันนี้มันถึงห่วมความหมายแต่ว่าเรื่องความนิยมของสังคมเด็กมู่แล้วไปทางนี้หมดสินะโตแล้วสิไปทางต่างกับแมนว่ามันฮอดคือกันมันก็สิเหงาได้ไปผู้เดียวนะอาจารย์มันก็สิเป็นลักษณะนั้นนะเนาะแต่ถามว่าสิตัดทิ่มบ่อทางนั้นโอกะจงไว้เพราะว่ามันก็ไปฮอดที่หมายบอนที่เฮาอยากไปกันคือกันนะคิดว่าเป็นลักษณะแนวนั้นเนาะได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
1: ได
0: ้
1: แล้ว
0: เออสอบและจำเพาะ
1: จ
0: ำเพาะเจ้าบดีครูคำต่อไปโอ้มี3คำอันนี้นะดังนั้นสนั่นทั้งนี้ทั้งนั้นมีรายการก็บอกว่าโอ้คำพวกนี้นี่ก็เห็นใส่ทั้ง3แล้วก็ใส่เรื่อยๆโดยเฉพาะในเอกสารทางการเนี่ยอาจารย์หรือว่าในบทความบทเขียนหรือว่าปึ้มวิชาการต่าง
1: ๆคำว่าดังนั้นฉะนั้นและทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นกลุ่มคำต่อหรือว่าคำสำคัญที่ใส่เพื่อเชื่อมโยงไปอยู่ข้อความหรือแนวคิดที่มีความต่อเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลกันถึงว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อเสื่อมต่อความคืนกันแต่โครงสร้างและจุดเน้นนักในการนำใส่ตัวจริงมันมีความแตกต่างกันคือในนี้ทั้ง3คำนี้เป็นคำลาวที่มีโครงสร้างเป็นคำผสม ที่เกิดจากการภูมิคำบอกลักษณะหรือบอกทิศทางเขากับคำแทนนามสี่เฉพาะดังนั้นประกอบด้วยคำว่าดังดังแม่นคำบอกความคือกันหรือเป็นดังกับเป็นอีกก็หมายคือกันนั่นบอกสั้น
0: แม่นแม
1: ่
0: น
1: และคำว่านั่นนั่นแม่นคำที่เฉพาะสิ่งที่อยู่ไกลหรือสิ่งที่เว้ามาก่อนหน้าเมื่อผสมเข้ากันเป็นดังนั่นก็หมายถึงเป็นอย่างนั่นเป็นแนวนั่นคำนี้มันนิ่งนักถึงความเป็นเหตุเป็นผลอย่างสมบูรณ์นิ่งว่าพอความหลังเป็นผลโดยกลุ่มมาจากเหตุการณ์ในขอบความข้างหน้านั้นและคำว่าดังนั่นจะมักใส่ในภาษาเขียนภาษาบ้าใส่บ่
0: บ่ใส่บ่ใส่
1: จะใส่คือกันเนาะแต่ว่าบัดเขาใส่ชีวิตประจำวันก็จะสูใส่เนาะแต่ว่าใส่ยามเป็นทางการทางความจิตใจ
0: เวลานัก
1: ต้องเป็นภาษาเขียนเน
0: า
1: ะเอกสารทางการหรือเวลาบัดงานเด็กสอน
0: เป็นเครื่องทางการแล้วสนะอาจารย์เนาะเป็นเครื่องทางการขึ้นไป
1: อย่างตัวอย่างว่าเมื่อสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องได้เรียนการเดินทางออกไปก่อนถ้าว่าไม่มีไม่รักนะเป็นทางการ
0: เครื่องทางการเราได้อาจารย
1: ์งานอีกตัวอย่างหนึ่งคำแดงเป็นคนที่มีความบากบั่นและตั้งใจเรียนมาโดยตลอดดังนั้นเราจึงสามารถสอบเสียงได้ถึงการศึกษาเวลาเป็นภาษาบ้านมักใช้บอกแบบนี้
0: อ๋อบออันเฮาล้มกันหรือว่าสนทนากันทั่วไปนี่หรือว่าในครอบครัวในชีวิตประจําวันหมู่คู่เพื่อนร่วมงานจังซี่น่ะเออก็บ่ใช่อาจารย์โอ้แต่ว่าคันเวลาล้มกับหัวหน้านี่ก็ใช่ได้นี่ดังนั้น
1: เออ
0: บอจะมีลักษณะครึ่งทางการแล้ว
1: ทางการครึ่งทางการ
0: เจ้า
1: ย้ําใช่เอกยังคณะกรรมการได้ตรวจกายเอกสารอย่างละเอียดแล้วดังนั้นจึงมีมติอนุมัติโครงการนี้เลขตัวอย่างหนึ่งในหนังสือเสนอประโยคลงท้ายมักจะใส่คำว่าดังนั้นเป็นบทความ
0: แม่นแล้วดัง
1: นั้นเป็นดังนั้นจึงเรียนไม่ยังทานเพื่อพิจารณาตามระเบียบการด้วยหรือว่าอันนี้คนใส่ดังนั้นเนี่ยจะไม่ไปเสนอหรือว่าไปคำพ้องต่างๆอันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าดังนั้นจะนั่งประกอบด้วยคำว่าสะสะนี่กลายเสียงมาจากคำว่าสันเด็กสันใดสันนั่น
0: เ
1: ด็กบอกชอ
0: ตเจ้าเจ้า
1: เคยใส่บอก
0: เคย
1: บอกสันใดสันนั่นนะ
0: เจ้า
1: แต่ว่าตัวสะนี่มันกลายเสียงมาจากสันเนาะที่หมายถึงแนวหรือว่ายางและคำนั้นเป็นคำซี่เฉพาะเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันเป็นสันก็หมายถึงเป็นนั่นอย่างนั่นดังนั่นหรือเพราะเหตุนั่นจากนิยามเป็นอะไรระหว่างสันนั่นกับดังนั่น
0: ก็ใกล้กันเลยอาจารย
1: ์แมนคือว่าเป็นคำห่วงความหมายดังนั้นในเวลาเป็นสี่นิยามสันนั่นคนไทยว่าหมายถึงเช่นนั่นอย่างนั่นดังนั่นใช่ไหม
0: เจ้า
1: และคำลักษณะนี้ก็เน้นนับถึงการสรุปความหรือการตัดสินใจหรือว่าแนะนำมาเก็ตติ้งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่โดยอิงใส่เหตุผลก่อนหน้ามักใส่ทั้งในภาษาเว้าและภาษาเขียนระดับทางการและทางวรรณคดีกันมีหอมใช่หลบซ้อน
0: เ
1: จ้าวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเลือกมีความสำคัญสำหรับชีวิตและจำเป็นอย่างยิ่งในการกินตัวคนเจ็บฉะนั้นการจัดกิจกรรมบริจาคเลือดจึงมีความสำคัญและจำเป็นหลายใช่ไหม ลอดดอกซอน
0: เ
1: จ้าฉะนั้นจะใช้ลักษณะอย่างนี
0: ้
1: เรียกอย่างนึงแล้วเราสามชาติมีพลังบทบาทสำคัญในการเต้าหู้ความสมัครใจปองดองของประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติฉะนั้นจึงควรพร้อมกันสืบทอดมือซึ่งอันดีงามนี้ให้มีอยู่ตลอดไปจึงบอกกับซ้อนเราฟังเป็นแรกเขาใช้คำว่าฉะนั้นอยู่ในอยู่ในบริบทที่อาจารย์ได้ลองมาม
0: ันเน้นการสรุปความได้อาจารย์ก็
1: น
0: ำเสนอมาน ำเสนอมาพอสมควรแล้ว
1: แล้วก็ซ้อนกันเล่นกันมันตัดสินใจวันนี้น้ำมาเย็บสินใจสินหนึ่งเป็นบอก
0: เจ้าแม่
1: ฉะนั้นจึงควรพร้อมกันสืบทอดมูลเสื้ออันดีงามมีเงินงงตลอดไปนี
0: ่สรุปที่มีลักษณะแนะนำ
1: แนวเป็นบอกและนั่นอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องบุญที่หาพอที่พวกเข้าไปตักบาตรดัง
0: บุญพ่อเข้าสลากอาจารย์แม่แล้ววันเส
1: าร์แนวบุญพ่อเข้าสลากเป็นประเพณีอุทิศส่วนกุศลแห่งญาติพี่น้องผู้ล่วงลับซึ่งจัดขึ้นหลังจากบุญพ่อเข้าประดับดิน14วันฉะนั้นพวกเขาคนทุกฉะนั้นพวกเขาคนเราจึงควรร่วมใจกันปกปักรักษาและสืบสานที่ครองประเพณีอันดีงามนี้ให้อยู่คู่ชาติลาวตลอดไปจริงหรออันนี้แหละแม่นเราถึงบุญพ่อเขาสลักจึงว่าเป็นประเพณีอุทิศส่วนกุศลให้แม่พี่น้องคุณลุงครับซึ่งจัดขึ้นหลังจากบุญพ่อเขาไปรับดิน14วันเนาะฉะนั้นพวกเขาทุกคนจึงควรรวมใจกันปกปักรักษาและสืบสานที่ของประเพณีอันเป็นงามนี้ให้อยู่คู่ชาติลาวตลอดไปเห็นไหมอันนี้มันการใช้คำว่าฉันนะเป็นอีสานคิดมองใช่เนาะหรือภาษาปากเล่าใช่บ
0: ่สนั่นบ่สูนิยมใช้ขั้นการสนทนา
1: ภาษาใต้ภาษาปากเล่าในชีวิตประจำวันจะบ่ใช้ยกเว้นแต่ว่าการบรรยายได้แบบสอน
0: เจ้านั่นมีลักษณะขึ้นทางการไปแล้วเนาะอาจารย
1: ์แง่มันลักษณะทางการหรือว่าขึ้นทางการเป็นจะมีมองใช่อันนี้มันสนั่นเนาะแบบนี้มาเทียบใส่กับคำว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นคำผสมสี่พยางค์ที่มีคนต่างซ่อนสลับกันโดยมีคำว่าทั้งที่หมายถึงทั้งหมดหรือว่าภูมิเขาเป็นคำที่อยู่พยางค์ที่หนึ่งและพยางค์ที่สามเป็นหมดทั้งเลยแล้วก็คำว่านี่นี่ก็หมายถึงคำที่สิ่งที่อยู่ใกล้และคำว่านั่นก็หมายถึงคำที่สิ่งที่อยู่ไกลเมื่อคำที่สี่อุ้มตัวกันเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นก็หมายถึงคู่ทั้งหมดทั้งสองด้านหรือทุกเงื่อนไขที่ว่ามาตั้งตัวอย่างว่าพวกเขาสามารถสร้างแผนการตลาดได้หลายวิธีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นกับงบประมาณที่พวกเขามีอีกตัวอย่างหนึ่งการเรียนภาษาต่างประเทศมีหลายเทคนิคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นซึ่งสำคัญสุดคือความเอาใจใส่ในการฝึกฝนเป็นประจำเป็นประจำ
0: เป็น
1: ภาษาต่างประเทศอันสำคัญที่สุดเป็นต้องเอาใจใส่เนาะแล้วก็ฝึกฝนเป็นประจำนั่นอีกตัวอย่างหนึ่งการท่องเที่ยวอาจจะมีคนเตียงในบางระยะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาได้เตรียมตัวให้ดีก็จะช่วยลดผ่อนปัญหาได้คำว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมีดอกซ่อนเคยใส่บ่ในชีวิตประจำวัน
0: บ่อาจารย์ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่นะในชีวิตประจำวัน
1: แง่จะเป็นถึงว่าคำนี้ดีก็มาใช้ในภาษาเขียนหรือว่าก็เป็นภาษาว่าแบบทางการว่าขึ้นทางการนั้น
0: แม่น
1: ส่วนว่าในชีวิตประจำวันเขาก็สูดใจบอก
0: เนาะเพราะว่าคำนี้มันมีลักษณะทั้งการเอาสูงกว่าดังนั่นกับสนั่นที่เฮาล้มกันมาบางกี้เนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นๆๆมันจะมีความแตกต่างความคือ
0: มี
1: ความต่าง
0: มีทั้งบนคือและบนต่าง
1: ดังนั้นอาจารย์จะมาสรุปเนาะคือตามคำนี้เนาะดังนั้นไม่ใช่บอกผลที่ตามมาจากเหตุเนาะคือนักความเป็นเหตุผลทางตรรกะหรือว่าทางสิทธิ์ฉะนั้นจะเป็นใช่เพื่อสรุปความหรือแนะนำให้เหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้มันเป็นการตัดสินใจหรือว่าแนะนำในบริบททั่วไปส่วนทางนี้และทางนั้นเนาะบางทีก็มีแหละเด็กกับสร้างมันบอกทางนี้และทางนั้น
0: ว่า
1: บอก
0: ว่าทางนี้และทางน
1: ั้นทางนี้ทางนั้นใช่เพื่อสรุปเงื่อนไขสุดท้ายด้วยสรุปเงื่อนไขสุดท้ายนี่มาทุกสิ่งที่เข้ามาต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยหลักนี้เสมอ
0: แม่น
1: อันนี้หมายถึงว่าความคือหรือความต่างระหว่าง3คำนี
0: ้แม่นมันจะมีจุดเน้นที่ต่างกันเนาะมันก็มีบนห่วมบนพัวพันกันอยู่เพราะว่าก็มีคำว่านั่นทั้ง3คำแต่ว่ามันก็จะมีกรณีไส้ที่เฉพาะแล้วก็มีลักษณะทั้งการและเครื่องทั้งการที่สูงหรือว่าหลายหน่อยแตกต่างกันไปฮะนะเนาะในชีวิตประจำวันบางเทื่อในเฮาก็เว้าซะนั่นหรือว่าดังนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่โอ้บ่สุดไส้อีหลีอาจารย์ถ้าหากเฮาใส่อันล้มกันแล้วเฮาว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโอ้มันก็คือว่ามีลักษณะเป็นทั้งการพูดนะเนาะคือว่าเป็นการสรุปเงื่อนไขสุดท้ายที่โอ้คือว่าเว้ากับผู้ใหญ่เว้ากับหัวหน้าจังซี่น่ะอาจารย์ก็สิมีกรณีใส่ที่แตกต่างกันฟังแล้วนี่มันมีจุดเน้นที่ต่างคันซั่นนี่สิมาใส่แทนกันก็บ่ได้ดังนั้นเน้นบอกผลที่ตามมาจากเหตุในเบื้องต้นนั้นสนั่นนี่สรุปความหรือว่าแนะนำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แบบเป็นคำแนะนำหรือว่าเป็นแนวทางให้เฮ็ดนั่นแหละเนาะบัดทั้งนี้ทั้งนั้นพัดสรุปเงื่อนไขสุดท้ายโดยอิงใส่อันที่อยู่มาก่อนทั้งหน้าหันแล้วพิจารณาร่วมกันหมายความว่าสิมาเอาแต่อันใดอันนึงบ่ได้มันต้องพิจารณาร่วมกันมีการพัวพันกันว่าซิซะคิดมาคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะคำสุดนี้ครูคำต่อไปอ๋อมี3คำอภัยโทษยกโทษแล้วก็หลุดพ้นโทษ
1: เจ้าคำว่าอภัยโทษยกโทษและหลุดพ้นโทษนั่นเป็นหมายถึงการพ้นหรือการลดความผิดแห่งแต่ในสิ่งที่เกิดจริงและทางกฎหมาย3คำนี้มีเข้าภาษาระดับความเป็นทางการและวิธีใช้คิดต่างกันคืออย่างนี้อภัยโทษเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าอภัยเนี่ยหมายถึงความบริภัยการให้ความปลอดภัยหรือว่าการยกเว้นโทษและคำว่าโทสะอันนี้คำเดิมเขาเขียนเป็นโทสะเนาะแล้วก็แปลงเขียนมาเป็นคำลาวว่าโทษหมายถึงความผิดผลแห่งความผิดที่ต้องนะครับเมื่อสองคำนี้จะมาเข้ากันเป็นอภัยโทษก็หมายถึงยกเว้นโทษยกเอาโทษออกให้คำนี้เป็นคำที่เป็นคำทางการสูงเล็กซ้อนเป็นศัพท์ทางกฎหมายเรื่องถึงการลิบล่างหรือยกเว้นโทษทางกฎหมายโดยอำนาจสูงสุดของรัฐโดยสมมุติว่าเด็กเป็นครูยกเว้นโทษเพื่อให้ผู้ถูกโทษพ้นจากการหักโทษหรือลดโทษเป็นกรณีพิเศษดังตัวอย่างว่าเมื่อในโอกาสการทราบประธานประเทศได้เป็นรัฐบาลประธานอภัยโทษให้แก่นักโทษที่มีความประพฤติดีเห็นไหมในงานบรรษาขึ้นกับมีการอภัยโทษนี่ตัวอย่างนึงนักโทษซ้ายคนนั้นได้มีเงินคำพ้องขออภัยโทษเพื่อลดพ้นโทษ แห้งอันนี้ในบนบทประวัติศาสตร์เนาะรัฐบาลได้ประกาศอภัยโทษให้แก่ผู้เคยเหยียดความผิดทางการเมืองเพื่อสร้างความสามัคคีของเราอันนี้แม่นอภัยโทษนี่เรื่อยๆบทซ้อนคำนี
0: ้ได้ยินบรรษัท
1: เจ้าในวันศาสตร
0: ์เงินเดียวกันวันศาสตร์ที่สำคัญว่าจะมียึดตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์
1: มาเทียบเป็นคำว่ายกโทษเนาะยกโทษนี่เป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่ายกหมายถึงเอาขึ้นงดกระเล่นหรือว่ายกเล่นและคำเข้าปาลีโทษะแปลงเป็นคำลาวว่าโทษหมายถึงความผิดผลแห่งความผิดที่ต้องได้รับเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นยกโทษก็หมายถึงลดโทษเนาะอภัยให้พ้นจากความผิดคำนี้เป็นคำสามัญที่ใช้ทั้งในภาษาปากว่าเป็นอย่างบันและในบริบททางกฎหมายซึ่งว่านี่การบทถือสาเนาะบทถือสาการอับหูสิกรรมหรือการยกเว้นความผิดให้กับหรือหมายถึงการที่ศาลหรือผู้เสียหายยกเว้นการลงโทษดังตัวอย่างว่าอันนี้ในบริบทความสัมพันธ์ที่ว่าเป็นภาษาปากเราเขียนมักใส่ทั่วไปเนาะคอยขอโทษที่ว่าแห้งเกินไปหลังได้เจ้าคงจะยกโทษที่คอยดอกฟังคือใช่บ่
0: เจ้า
1: คำว่ายกตรวจน้องใต้เนาะเวลาเขาเหตุอะไรหนึ่งผิดใหญ่มูบางเสือเขาจะอยากให้มูยกโทษให้ตัวเองจะต้องบอกเนี่ยนี้จะไม่ขอโทษแล้วก็บางลามูคงยกโทษให้เขาด้วยนะเลขตัวอย่างพ่อแม่ยามใหญ่ก็พร้อมที่จะยกโทษให้ลูกเมื่อลูกรู้สึกตัวและสำนึกผิดเห็นไหมอันนี้พ่อแม่ยามใหญ่ก็หักลูกถึงพันลูกจะเหตุผิดแต่ว่าเมื่อรู้สึกตัวและก็สำนึกผิดแล้วเนาะพ่อแม่ก็ยกโทษให้และอันนี้มันไม่บริบทไกลเกี่ยถึงงานกฎหมายเนาะผู้เสียหายบทยิบใจเอาความและนี้มียกโทษให้จึงเหตุให้คดีทะเลาะวิวาสนี้จบลงได้เห็นบอกหรือ
0: เปล่า
1: เจ้าอันนี้มันยกโทษเขาใช่ในภาษาที่เขาใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ใช่ทั่วๆไปเนาะอาจารย
1: ์เมื่อทั่วไปยกโทษเนี่ยมันนี่ลดพ้นโทษลดพ้นโทษนี่เป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าลุกกับหมายถึงเคล็ดให้หน่อยลงต่ำลงพรกับหมายถึงเคล็ดให้เบาบางลงบ่เคียงห้อมและคำเข้าปาลีโทสะและแปลงเป็นคำลาวัดทั่วกับหมายถึงความผิดผลแห่งความผิดที่ต้องนะครับมีสามคำนี้ผสมกันเป็นลุกคอนทั่วก็หมายถึงเคล็ดให้โทษเบาลงหรือหักโทษน้อยลงกว่าเก่าคำนี้มีลักษณะเป็นคำทางการแล้วก็คำที่ใช้ทั่วไปเนาะที่บอกถึงบ่ได้ลิบล้างโทษทั้งหมดแต่เหตุให้กำหนดโทษเบาลงนี่การผ่อนกำหนดเวลาหรือระดับความรุนแรงของโทษให้เบาลงเช่นจากโทษประหารชีวิตมาเป็นติดคุกตลอดชีวิตหรือลดปีติดคุกลงเพราะมีความประพฤติดังตัวอย่างว่านักโทษที่ตั้งใจปฏิบัติจนดีและเรียนวิชาชีพอยู่ในคุกจะได้รับการลดพ้นโทษตามระเบียบการอีกตัวอย่างหนึ่งต้องจำเลยให้การรับสารภาพและรับฟ้องการสุดซื้อค่าเสียหายศาลจึงเห็นดีลดพ้นโทษลงครึ่งเป็นบทสอน
0: เจ้า
1: คำว่าจำเลยเลยย่านใดก็ปฏิเสธมาสุดท้ายมาเพิ่นผู้ว่ามันเห็นผิดแค่เพิ่นลดพ้นโทษให้บอกบทสอน
0: อืมยามใดก็เฮ็ดผิดตลอดบ่ได้อาจารย์บ่บริพรโทษได
1: ้จนว่าหมู่เห็นว่ามันผิดแท้เนาะแต่นั่นสมมุติมีการคอนโทรลไปยังไงในตัวอย่างคณะกรรมการตัดสินใจลดผ่อนโทษทางวินัยของพนักงานจากการไล่ออกมาเป็นการตักเตือนเห็นไหมอันนี้ถือว่าอันนี้พนักงานบางคนชาวบ้านมีบัญชาเนาะถึงก็ต้องปฏิบัติวินัยบางทีถึงขั้นไล่ออกอันนี้เป็นบทสอน
0: เจ้า
1: แต่ว่าเป็นมีเนื้อคุ้นคั่วไปแล้วเป็นตัวอู้เพราะว่าไล่ออกก็จะเป็นหุ่นแหงคุณก็เลยลุกผ่อนโทษเป็นเพียงแต่กล่าวตักเตือนเห็นบอกอันนี้มันลุกผ่อนโทษสรุปด้วยย่อแล้วเอาให้เนี่ยโทษใส่กับการลุกนั่งโทษทางกฎหมายโดยตัวมุกหลักหรืออำนาจสูงสุดยกโทษใส่กับการแห่งอภัยว่าถือสาหาความในชีวิตประจำวันหรือการว่าเอาความ

0: ษณะทางการสูงบ่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันยกโทษบ่นี้นะไทเฮาเจ้าข่อยนี่ก็ใช้เนาะใช้ในชีวิตประจำวันแม่นหมายถึงว่าก็บ่ถือโทษหั่นแหละเนาะอาจารย์เนาะบ่เอาผิดนำบ่เอาความผิดนำมาซิซะหรือว่าหมายถึงว่าทางกฎหมายก็ได้ได้นี่บ่เอาความผิดทางกฎหมายหรือว่าเฮ็ดอันนั้นอันนี้ผิดใจเล็กๆน้อยๆจังซี่นะในชีวิตประจำวันก็ใช้แนวนี้คือกันเนาะขอโทษเด้ออ้าวขอยกโทษให้เจ้าบ่เป็นหยังหรือเฮาอาจารย์ยกเมื่อกี้ว่าอันเกิดอุบัติเหตุจังซี่นะเถื่อกันดาดกันโอ้ธรรมดาก็สิได้เว้าได้ว่าหรือว่าใจเงินใจคำแล้วพอดว่าโอ้เอ้ายาแหละเอายกโทษให้เจ้าซะก็แปลว่าบ่เอาเรื่องแหละเนาะอาจารย
1: ์
0: บ่เอาเรื่องอ้าวไปสาธารณะกันระมัดระวังตื้มผู้ถือถือผู้ใจดีได้นะอืมบัดนี้คันลุดพรโทษโทษหันยังคงมีอาจารย์แต่ว่าลุดไปยังคงมียังคงได้รับโทษแต่ว่าอาจจะลุดพรลงแต่ว่าพฤติกรรมมันก็ต้องแม่นสมกับที่ว่าจะได้รับการลุดพรโทษได้เนาะอาจารย์เนาะแทนกันบ่ได้มีรายการกรณีใช้เฉพาะคิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย
1: ์
0: ก็ละเอียดและตัวอย่างก็หลายๆบัดนี้อีกครูคำหนึ่งสังเวชกับสมเพศมีรายการว่าใจแยกบ่ออกอาจารย์มันคือกันหลายปานใด
1: คำว่าสังเวชและสมเพศในภาษาลาวมีความหมายที่ใกล้เคียงกันแต่มีจุดนึงนะและระดับความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างนี้สังเวชเป็นคำกริยาจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าสังหมายถึงพร้อมกันหรือว่าด้วยดีและคำว่าวิชะอันนี้ภาษาปาลีนะวิชะแล้วก็แปลงเป็นคำลาวาเวชก็หมายถึงความวุ่นซึ้งหรือว่าความวุ่นดูสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสังเวชก็หมายถึงวุ่นซึ้งตลอดใจหดหู่ใจเศร้าสลดหรือเกิดความคิดพิจารณาถึงความบ่เที่ยงแท้ของชีวิตเมื่อได้เห็นสิ่งที่น่าหดหู่คำนี้เนี่ยมันนิ่งความวุ่นซึ้งสลดใจเบื่อหน่ายหรือปกติประแมนการน้อมครับหรือว่าทำใจเมื่อเห็นสัจธรรมชีวิตเป็นต้นว่าการเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมเป็นมีลักษณะให้ความรู้สึกเป็นการเข้าลงและแสงคุณธรรมโดยบริเวณต่ำหรือว่าดูมินคุณอื่นเด้แล้วก็มักใส่ในทางธรรมะหรือเมื่อเห็นเหตุการณ์คิดตาตนเองแล้วเกิดความปุ่งปุ่งความสลดใจโดยมีความเมตตาหรือความรู้สึกปานีรวมอยู่นำตั้งตัวอย่างว่าเมื่อเห็นครอบครัวเพิ่นต้องมาสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปอย่างกันหันไผไผเห็นแล้วก็รู้สึกสังเวชใจในตัวอย่างหนึ่งการได้ไปเยี่ยมยามผู้หมอที่ทำให้เราเกิดความสังเวชในสังขารของมนุษย์ที่มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นบทสอน
0: แม่นขันเฮาอยู่แต่เฮือนเฮาบ่ได้ไปห้องหมอนี่นะอาจารย์เฮาสิบ่เห็นว่าสภาพอยู่ห้องหมอมันเป็นแนวใดมีผู้เจ็บผู้ป่วยหลายๆ
1: แม่นแม่นเวลาอยู่ห้องหมอมีทั้งผู้เกิดมีบ่ดอกซ้อน
0: อือแม่นผู้เกิด
1: ทั้งมีทั้งผู้เฒ่าผู้ป่วยขยะแล้วผู้ที่กำลังเจ็บเป็นนอนกินป่วยอยู่ห้องหมอหันพร้อมเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิต
0: เจ้าแม่น
1: มีบ่
0: แม่นล่ะอาจารย์
1: ช่วงนี้ครบอยู่ห้องหมอหัน
0: แม
1: ่
0: น
1: อันนี้เวลาเขาไปเขาจะเกิดความสันดุษรู้ปัญหาของมันเนาะคือว่าอันนี้ถึงเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นบริบทเหตุการณ์หรือว่าเข็งห้อนหรือว่าอุบัติเหตุเนาะเห็นสภาพผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่ทำลายเงินตาลของประชาชนแล้วเป็นที่สังเวชใจอย่างยิ่งจริงบ่เกิดความสลดหดหู่บ
0: ่แม่นเกิดความสลดใจ
1: ปีนี้หลายประเทศอยู่ในอาเซียนนี่นะน้ำท่วมมันก็ซ่อน
0: แม่นแล้วอาจารย์
1: พวกเห็นแล้วพวกเกิดความสังเวช

0: ายถึงความรู้สึกสลดใจก็ปูใจเศร้าสลดพี่น้องแล้วก็เกิดความคิดพิจารณาถึงความบ่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตมันนี่มาเทียบได้กับคำว่าสมเพศสมเพศเป็นคำกริยาจากเข้าปาลีที่มีห้าเดียวมีห้าซับเนี่ยมาจากคำเดียวกับคำว่าสันเวกเป็นดอกซ้อน
1: แสดงว่าเป็นการแผงคำอีกบ่เนี่ยอาจารย
0: ์แมนแมนจะแปลงเสียงว่าเป็นคำลาวสมเพศที่จริงคำเดิมเนี่ยเป็นคำเดียวเป็นดอกสันเวกนั่นแหละ
1: จ้า
0: สมเพศหมายถึงผู้ซึกที่ดูตนที่ดูสงสารอย่างอุ่นแห้งต่อความทุกข์ยากลำบากความอนาถาหรือความอัปยศตกสูงของผู้นั้นเนาะทำนี่เป็นเงื่อนความรู้สึกที่ดูสงสารอย่างอุ่นแห้งต่อความอนาถาแต่ในบางบริบทของภาษาว่าปัจจุบันเนาะนักแสงทัศนคติการถือตั้มได้หลบซ้อนเบิ่งเป็นงาจำต้อยนะเช่นว่าสมเพศในความผิดหวังของเราสมเพศในการกระทำทีหน้าอับอายเห็นไหมเห็นบ่เหมือนอาจารย์จิ้งตัวอย่างเป็นประโยคเห็นคนสักซีกันให้จอดนอนอยู่ข้างทางในอากาศหนาวแล้วเห็นให้ผู้คบเห็นเกิดความสมเพศอย่างแรงนะเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นบริบทพฤติกรรมหรือว่าการตัดเสื่อมเนาะซึ่งแสงการตำหนิเด็กยาเช็ดตัวเป็นคนยืนเขาสมเพศแบบนั้นจงเกลียดเล็กยืนด้วยขาตนเองเห็นบ่ซับซ้อนเห็นบ่
1: เจ้า
0: ที่ว่ามันแสงการตำหนิอยู่นะนี่ตัวอย่างอีกคนที่มักว่าขี้คุยแต่บุญผลงานอย่างเลยสุดท้ายก็มีแต่คนสมเพศและเจ็บหน้าเป็นกระเบือใส่หินคอดหลอกซ้อน
1: เจ้าสมเพศ
0: อันนี้มีตอนนี้อาจารย์จะมาสรุปสังเวชใต้เมื่อรู้สึกจะลดใจหรือเห็นสัจธรรมของชีวิตให้ความรู้สึกแบบสุภาพเด็กให้เกียรติและแสงเรียกคุณธรรม
1: เจ้า
0: เชื่อมสมเพศใต้เมื่อรู้สึกอีดูสงสารความอนาถาและนี้ภาษาปากนอกมักแสงความดูมินหรือเบื้องลำมันติดตาอับอายขายหน้าต่ำต้อยยิ่งหลอกยกซ้อนมันไม่มีการกันยุบวันหัน
1: เจ้า
0: แต่ภาษาเวียดมันจะมีลักษณะแบบความรู้สึกที่สุภาพเนาะส่วนสมเพศนี่มันอีดูสงสารแต่ว่าใส่หุ่นเพศด้วยการถือตำนะ
1: อาจจะเป็นย้อนการกระทำที่บุดีอาจารย
0: ์แม่
1: สมเพศนี้ต้องแม่นเกิดมาจากการกระทำที่บุดีของบุคคลดังกล่าวถ้าหากว่ามันเป็นการกระทำที่หลีกบ่ได้เขาจะใส่เป็นคำนำอิดคือสังเวชเนาะเพราะว่านั้นมันเป็นสัจธรรมของชีวิตอย่างนี้นะคือเขายกกรณีว่าโอ้น้ำท่วมเหมือนอุทกภัยสินะหรือว่าอัคคีภัยกระบุมีภัยอย่างให้เกิดมันเลือกบ่ได้แต่ว่าในเมื่อว่าเป็นแล้วประเสริญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นแล้วเวลาเฮาผู้พบเห็นเนาะด้วยจิตใจที่เป็นกลางความรู้สึกที่สุภาพเป็นการให้เกียรติผู้ได้รับผลกระทบหั่นเฮาก็ใส่มันมีลักษณะนะโอ้จังแม่นเป็นตาหน้าสังเวชแท้ๆจังซี่นะอาจารย
0: ์อ
1: ื้อบัดสมเพศจะได้ความรู้สึกที่ว่าย้อนการกระทําของผู้เกี่ยวเองบางเทื่อนี่ก็ชื่อตัวอย่างแล้วได้เนาะกรณีบ่มีเฮือนกับบ่อยู่สัตว์เซพะเนจรไปติดยาม่าค่ายาเมาจังซี่นะทั้งที่ครอบครัวฐานะก็ดีพ่อแม่บอกสอนบ่ฟังตัวเองเลือกทางเดินของตัวเองสิหั่นน่ะบาดไปฮอดจุดจบหรือว่าบ้านปลายแล้วมันเป็นตาหน้าสมเพชหั่นน่ะมันแม่นการกระทําของ
0: แ
1: ม่
0: แม่ถูกต้อง
1: บาดกรณีนี้เฮาสิใช้ว่าอู้สังเวชบ่เหมาะปานใดเพราะว่าแม่นเราเลือกได้แต่ว่าเราบ่เลือกในทางที่ถูกต้องค่ะนะเนาะอาจารย
0: ์
1: นี่ใจแยกได้แล้วมีรายการฟังอธิบายมาโอ้ยังคือว่าบ่เข้าใจปานใดบัดนี้นี่เข้าใจแจ้งแล้วสังเวชแล้วก็สมเพชอีกครูคำหนึ่งเอ็นเอียงเนาะอาจารย์หรือว่าเอ็นเอียงแล้วก็บายเบียง
0: เอ็นเอียงกับบายเบียงเป็นคำซ้อนในภาษาลาตินแสดงถึงอาการหรือพฤติกรรมที่บ่ซื่อเนาะบ่ตัดชื่อ ป็นคำผสมแบบคำซ้อนประกอบด้วยคำว่าเกณฑ์เกณฑ์ก็หมายถึงเนื่องโบซีหรือว่านี่ยังไปทางใดทางหนึ่งและคำว่าเกียงก็หมายถึงนี่ยังมุ่งไปทางใดทางหนึ่งหลายกว่าเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นเกณฑ์เกียงก็หมายถึงมุ่งไปทางใดทางหนึ่งโบเทียนกงหรือโบเป็นกลางเนาะคำนี้เลยมันเนื่องการคำทาหรือมีทัศนคติมีมสมซอกหรือล้ำเอียงไปท่านใดท่านหนึ่งหลายกว่ามักใส่กับความคิดทัศนคติการตัดสินหรือลักษณะทางกายภาพที่ยังไปท่านใดท่านหนึ่งดังตัวอย่างว่ากรรมการต้องรักษาความเป็นกลางบ่ควรเอ็นเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีตัวอย่างหนึ่งตอนที่มิตรสิซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้แต่พอได้เห็นรุ่นใหม่ออกมาใจก็เริ่มเปลี่ยนเอียงไปทางรุ่นใหม่แล้วซ่อนไปเต็มม
1: อ
0: ง
1: เป็นการ
0: อันนี้ตัวอย่างหนึ่งผู้บริหารที่ดีบุควรมีแนวคิดเปลี่ยนเอียงไปทางพนักงานคนใดคนหนึ่งเพราะเอียงให้ทีมงานเกิดความบุพอใจ
1: โอ้แม่นเท่ได้สำคัญหลายอันนี้นะ
0: อันนี้แม่นความหมายของเอียงเอียงและก็ตัวอย่างในการนำใส่เนาะแต่นี้มาเทียบใส่ใบเบียงใบเบียงเป็นคำซ้อนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำแบบใบหมายถึงเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนไปทางอื่นเป็นใบหน้าเนี่ยและคำว่าเบียงหมายถึงแวะลบเก็บให้ผิดไปจากเส้นทางที่ซื่อนั้นเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นบายเบียงก็หมายถึงลบหลีกเว้นหรือหาขออ้างเพื่อโบเช็ดตามความผิดชอบหรือความจริงมักใส่กับพฤติกรรมการตอบคำถามการเด็ดเดี่ยวในการปฏิเสธพันธะคำนี้มันเน้นพฤติกรรมการลบหลีกการหลีกเว้นหรือหาขออ้างเพื่อโบเช็ดตามความผิดชอบของตนอย่างตัวอย่างว่าลาวมาดายเบียงบ่ยอมมาห่วมประสูทุกขั้นที่มีการแบ่งงานสำคัญอีกตัวอย่างเมื่อถึงถามถึงสาเหตุของปัญหาผู้จัดการก็ว่าดายเบียงเป็นเรื่องอื่นเห็นไหมอีกตัวอย่างอันนี้บริบทมีสินตัวพันธะเนาะพอถึงกำหนดการใส่หนี้ลาวก็มักจะดายเบียงและเก็บเป็นตั้งติคือว่าติดต่อบ่ได
1: ้
0: คุณหมอพูดมาเวลาคนที่มาคอยไม่ดีแล้วได้เยี่ยงไปแนวอื่นแล้วคุณหมอวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อของสองคำนี้เปลี่ยนเอียงใส่กับความคิดทัศนะหรือการตัดสินที่มีความลำเอียงหรือเอียงไปทางใดทางหนึ่งส่วนได้เยี่ยงใส่กับพฤติกรรมการลบหลีกหาขออ้างหรือบอยอบประเสริฐหน้ากับความอับผิดชอบเป็นหมอดอกซ้อนทั้งสองคำมีใส่แซนกันได้บ
1: ่บ่อาจารย์เทนกันบ่ได
0: ้คือว่าตามกันเนาะ
1: แม่น
0: มันมีสลิปตาสลิปยังคือกัน
1: เ
0: ออแหละยัง
1: แต่ว่าทั้งสองคำนี่บ่มีวรรณยุกต์เนาะอาจารย์เอ็นเอียงแล้วก็บายเบียงว่ะ
0: เอ็นเอียง
1: เอียง
0: คือว่าบัวบุญมีเอ็นเอียง
1: บอ
0: กหมายว่าเอียงกับเอียงมันก็หมายเดียวกันแต่ส่วน
1: เอ็นเอียง
0: เวลาเขาบอกว่าวันนี้ชีวิตจริงที่ใช่เอ็นเอียงเอียงหมายว่าบุญมีไหมเนี่ย
1: เจ้า
0: ส่วนบายเอียงเอียงนี่มันต้องมีไหมไม่เอกเด
1: ้บาย
0: เอียง
1: บายกับไม่เอก
0: บ
1: ายกับไม่เอกเบี้ยกับไม่เอกบายเ
0: บ
1: ี้ยเอ็นเอียง
0: และเสีย
1: ง
0: สามัญเป็น
1: บายเบียง
0: บาย
1: โอ้มันยากเลยอาจารย์โอ้ยออกเสียงก็บ่ถูกออกเสียงก็บ่เหมาะ
0: บายเบียงก็บ่ง่าย
1: ม
0: ัน
1: เอียง
0: สมัยเอ็นเอียงคันบ่ใส่ไม่หยังแท
1: ้ยาวสองคำนี้มีจุดเน้นที่แตกต่างกันมีรายการเอ็นเอียงนี่มันว่าเรื่องอ่ะนะไปข้างใดข้างนึงหลายโพดซีแมนความคิดกับแมนทัศนคติหรือว่าการตัดสินปัญหาแบบว่าเข้าข้างออกขาเข้าข้างนั่นหลายกว่าข้างนี้นะอาจารย์อันโอ้มักผู้นี้ถึกใจผู้นี้ ได้ผลประโยชน์น้ำพูนี่อ้าวเราเว้าอย่างมากอ่ะอันน่ะผิดห้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือแต่เช้าเปอร์เซ็นต์นี่หรือว่าอันใดก็ให้แล้วอันใดก็ให้แล้วโอ้แบบนี้นี่คันแม่นองค์กรหรือว่าองค์การจะตั้งนี่ก็บ่คักปานใดได้อันนี้นะเอ็นเอียงบายเบียงอันนี้ก็บ่ดีอีกอาจารย์ความหมายทั้งโลก
0: บ่ดีเหมือนกัน
1: เออบ่รับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองอันใดก็ซอกหาแต่ทางลบหลีกบ่มีไผอยากลิ้นน้ําอันนี้ก็ได้บ่เป็นแต่อยู่ใกล้เนาะไผก็บ่อยากอยู่ใกล้แบบนี้นะหาข้ออ้างตลอดมีเหตุผลตลอดเออบ่ปฏิบัติพันธะของตนเองบ่รับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองเว้าแล้วก็บ่เฮ็ดฮอดยามสิเฮ็ดผัดชอกไปเว้าแนวใหม่ไปทางใหม่สินะเออความหมายลบเนาะทั้ง2เนาะอาจารย์เนาะคิดว่าคือสิได้แล้วพอดีพร้อมกับเวลาก็หมดเจ้าขอบใจอาจารย์เด้อโชคดี
0: จ้าโชคดี
1: เจ้าอีกเทื่อนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนะอาจารย์แสงฟ้าคุณอนุภาพเข้าความสนทนาในรายการมื้อนี้คำซับซุ้มนี่มีรายการย้ำน้ำดอกซ่อนว่าถามให้ละเอียดเด้อเพราะว่ามีความข้องใจอีหลีก็ได้ถามให้แล้วเนาะเมื่อกี้เพิ่นก็ส่งข้อความมาบอกดอกซ่อนว่าพร้อมให้เกียรติตามมาฟังอยู่ขอบใจหลายๆเนาะคือจะแก้ไขข้อข้องใจให้แล้วแล้วก็จะได้รับความรู้จากการสนทนาในมื้อนี้แล้วก็จะนำใช้คำซับซุ้มนี่ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามกรณีหลายขึ้นขอบใจทุกท่านให้เกียรติตามมาฟังเวลาพอดีหมดพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของมีรายการทุกท่านสบายดี

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอาการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคําของเครื่องใช้สรรพสิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสมใส้อีกท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก่อนเป็นขึ้นฮ้อนช่วยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

ส้มเซยบรรโคแห่งชาติครบรอบ32ปีอย่างสุดใจสวัสดีท่านผู้ฟังทุกแห่งต้อนรับท่านกันสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้งระบบ AM และ FM เนาะและอย่างนี้ก็คือบ่เฮาได้แจ้งไประบบ AM ได้ซ่อมแปลงชั่วคราวมีการปรับปรุงได้เอาทุกรายการนี้มากระจายอยู่ทางระบบ FM 94.3 MHz วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์และออกทางระบบ FM 103.7 MHz วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัส18:00 น. 19:00 น.รายการอาทิตย์อัสดงพบกันการมื้อนี้กับกงกับมื้อวันพุธ7 ตุลา 2026แฮมสเวทคำเดือน10ปีพระมีจุลศักราช2388พุทธศักราช2569มื้อนี้ก็เป็นวันที่ครบหมายของชาติเฮาวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีนะและบ่หลายที่สำหรับห้องการครูอาจารย์มื้อนี้พักแล้วเนาะเพราะว่าอยู่หน้าห้องการวิแห่งชาติของพวกเฮาตึกกระทรวงศึกษาธิการกีฬานี่เด้มันก็พักคือกันมื้อนี้หลายบ่หลายทีก็สิมีการไปลิ่นไปเที่ยวพบปะสังสรรค์หมู่ครูเด้เนาะในโอกาสมื้อนี้มันครูแห่งชาติเฮาจะได้ก็ให้มีความสุขเด้อครูอาจารย์ในขอบเขตประเทศจงอยู่ดีมีแรงมีความสุขสำเร็จในเวียกงานเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลานของพวกเขาในรุ่นต่อไปเนาะก็คือพวกเขาได้เว้าและการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญสิเฮ็ดหยังก็ต้องได้ผ่านการศึกษาเฮียนมาเด้ฉะนั้นก็ขอจะเลือกคุณงามความดีของครูอาจารย์ไว้เพื่อทุกท่านในขอบเขตต่อประเทศมื้อนี้นี่ทางรายการก็ยังมีข้อมูลข่าวสารจะนำเสนอเกี่ยวกับประวัตินายครูคำเด้ในโอกาสวันนี้วันครูแห่งชาติจะเว้าสู่ท่านฟังเติมบางท่านก็จะได้ฟังไปเบิ่งติดตามทางสื่อออนไลน์ได้ก็มีเนาะเอาต้นรายการนี้บ่ว่ายาวได้พักผ่อนอยู่เฮือนบางท่านครูอาจารย์ได้เศร้ามาพุ่นแหละก็สิมีการไปลิ้นไปเที่ยวคือได้เว้าเนาะแจ้งไปพบปะสังสรรค์ได้ก็มีหมอเมื่อเสียงเพลงก่อนและจึงกลับเข้าสู่ในนิยายต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บวทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติการยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดทอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องใช้ทรัพย์สินนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสงใช้อีกท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนช่วยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเลย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ผ่านไปเสียงเพลงจะได้การฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานเมืองเชิญภาคต้นให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังในรายการอาทิตย์สะดงแต่มื้อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารบางท่านได้ชมสายรถเมล์เนาะรถเมล์ BRT หรือว่าการขนส่งแบบยนยงในตัวเมืองนครปฐมจันทร์ล่าสุดนี้ก็ได้รับแจ้งจากแผนกโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการเริ่มเก็บค่าโดยสารรถเมล์ด่วน BRT นี้ผู้โดยสารสามารถซื้อบัสสมาร์ทคาร์ดหรือว่าเติมเงินได้ที่5สถานีทุกท่านเด้อเนาะก็คือสถานีจะฟังงุมกงกันข้ามกับโรงแรมฮอลิเดย์อินหรือว่าด้านหน้าโรงแรมซัมเมอร์เซตนั้นและกับสถานีตลาดเซาแดประตูไซและกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกในนี้จะมีค่ามัดจำบัตรที่ 30,000 กีบต่อบัตรเวลาส่งบัตรคืนให้แก่หน่วยงานประจำแต่ละสถานีก็จะได้รับเงินคืนตามครบจำนวนนั่นแหละถ้าในบัตรยังมีเงินเหลือก็ทับเงินหรือยังเหลือได้ทั้งหมดคืนได้ทุกท่านเด้อและผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสดก็ได้ซึ่งมีกองรับเงินสดเนาะถือว่ามีหลายช่องทางให้เลือกเถอะซะได้รถเมล์ด่วน BRT แล้วก็ขอให้ก้าเกี่ยมเงินตามราคาปีที่กำหนดไว้เด้อเพราะว่าจะบ่มีเงินการทอนได้เพราะว่าบ่มีคนบ่สันสามีแต่ว่าเอาตู้หันแทนเก็บเงินสดและผู้โดยสารสามารถจ่ายผ่าน QR Code ก็ได้ของบัญชีกองคุ้มครองการขนส่งในตัวเมืองนครปฐมจันทร์ดังนั้นจะเริ่มวันที่12ตุลา2026เป็นต้นไปก็ซีเมนต์วันจันทร์หน้าเนาะจึงจะเริ่มเก็บค่าบริการในราคา 10,000 กีบต่อคนต่อเที่ยวเด้ผู้โดยสารสามารถขึ้นลงรถเมล์ด่วนได้ทุกสถานีในราคาเดียวเริ่มแต่ส่วนจะฟังงมไปหามหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกโดยมีวิธีการซื้อปี้มีรถเมล์ด่วนนั่นแหละคือได้แจ้งไปนอกหาสถานีเอาตอนนี้ก็ซุ่มเซื้อและเห็นหลายท่านหันมาใช้รถเมล์เพราะว่าน้ำมันมันก็แพงเนี่ยบางคนก็ขี่รถเมล์ BRT ไปสะดวกสบายแอร์ก็เย็นเนาะยำฮ้อนนี่โอ้คักได้นี่เหมาะได้เดือน5แล้วนี่เป้อฮ้อนหลายใช้รถเมล์ BRT นี่สะดวกเราพี่น้องเนาะเอากับชิบวายาวพักฟังเพลงก่อนแล้วจึงมาฟังในระยะต่อไปเกี่ยวกับประวัติของนายครูคำในโอกาสวันครูแห่งชาติมื้อนี้7ตุลาคมครบรอบ32ปีมวลเสียงเพลงเติมอีกแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไป

0: บายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอาการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเรียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ขณะนี้ท่านพ่อฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวจะเป็นการไปข้อมูลข่าวสารฝากต่อในทุกท่านได้เบิกบานบนซึ้งแต่พลุงแม่ป้าในบ้านสาวเฮาบางท่านรอฟังรายการอยู่นะฟังเพลงไปนำเป็นเบียกเป็นนำนอกผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายอารมณ์ก็อย่าลืมเด้อท่านใดที่สนใจอยากลงโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆจากวิทยุแห่งสาลาวของพวกเขานี้หรือว่าอยากเซาเวลาก็ได้ทุกท่านเราเลยจะโฆษณาสินค้าของท่านในสังคมได้รับทราบแล้วบางท่านมีผลิตภัณฑ์สินค้าอยากให้วิทยุแห่งชาติของพวกเขาโฆษณาหลายช่องทางใน Facebook เพจก็ได้ออนไลน์ก็ได้ทั่วโลกฟังได้ดิเดี๋ยวนี้วิทยุมีทั้งภาพพร้อมได้บ่ได้เสียงได้เดี๋ยวนี้นะสะดวกสบายเนาะมีทั้งภาพยินทั้งเสียงเนาะเอาสนใจก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์นี้545424525545424542และอีกหมายเลขหนึ่ง2688-8259 2688-8259ได้พี่น้องเด้ออันนี้แม่นหมายเลขโทรศัพท์การตลาดของพวกเขาโทรหาเพิ่นโลดโอ้ข้าพเจ้าบ่ได้ฟังสมลาเว้าอยากโฆษณาสินค้าหรือว่าห้างธุรกิจของท่านอันใดก็อยากให้สังคมได้รับทราบนะรายละเอียดของพวกเขาหรือว่าอยากเซาเวลาสถานีก็ได้มักเวลาใดโมงใดก็แจ้งหาพวกเขาได้เนาะวิทยุกระจายเสียงสาธารณะ FM 107 MHz หรือว่าทางระบบ AM ก็ได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อมาฟังประวัติความเป็นมาบัดนี้ในโอกาสมื้อนี้วันมีความหมายวันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีมอบแด่ครูอาจารย์ทุกท่านในขอบเขตประเทศจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสกใสหังมีร่ำรวยสมดังใจปรารถนาทุกอย่างเนาะพักฟังประวัติก็เป็นมาก่อนนะจึงกลับเข้าสู่ในนี้ต่อไปตื่นเองนายกูคำนี่เกิดที่เมืองเขืองแขวงอุบลประเทศไทยย้อนว่าครอบครัวของเพิ่นได้เคลื่อนไหวต่อต้านศักดินาสยามโดยเฉพาะแม่นได้ร่วมกับขบวนมีบุญฉะนั้นเพิ่นจึงตกเป็นเป้าหมายของพวกสยามด้วยเหตุนี้ครอบครัวของเพิ่นจึงได้อพยพลบหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนวันดำรงชีวิตอยู่บ้านนาไซเมืองเสด็จทานครวิจันทร์ในปี1901ในปี1905ทั่วประเทศมีโรงเรียนเพียง2แห่งก็คือนครวิจันทร์และหลวงพระบางคนลาวที่ได้เข้าเรียนแม่นมีหน่อยเต็มทีและหนึ่งในนั้นแม่นเฒ่าคำได้เรียนจบชั้นป.6ในปี1905ต่อมาก็ได้เข้าเป็นเสมียนแปลภาษาฝรั่งปี1907เท่าคำได้เข้าอบรมวิชาชีพในครูนี้นำฝรั่งซึ่งเป็นคนลาวผู้ดับอิฐที่ได้เรียนวิชาครูภายหลังเรียนจบเท่าคำก็ได้ถูกบรรจุเข้าเป็นครูสอนในวันที่7ตุลา1909ที่วัดจันทร์โรงเรียนฝึกอบรมครูระยะสั้นโดยมีพระสงฆ์50กว่าองค์ในเวลาที่สอนครูพระสงฆ์อยู่นั้นในครูคำก็ได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมให้พระสงฆ์ที่จะเป็นครูให้มีความหักศาสตร์หักวันเกิดเมืองนอนบ่ให้ศาสตร์ลาวเสื่อมเสียโดยเฉพาะแม่นอักษรลาวเด็ดขาดเนาะบ่ให้นำใช้อักษรฝรั่งเพิ่นได้ไปสอนยวงเฮียนตับโฟแรงเวียงจันทร์และต่อมาเพิ่นก็ได้ย้ายไปสอนยวงเฮียนปฐมบ้านห่อมเมืองหาดไซฟองนครเวียงจันทร์อยู่เขตนี้เพิ่นได้เอาใจใส่ศิษย์สอนนอกนั้นยังได้ขนขวายประชาชนเขตเมืองหาดไซฟองต่อต้านแล้วก็เคียดแค้นกับฝรั่งที่ขูดฮีดประชาชนลาวด้วยกันโดยเฉพาะแล้วการเก็บภาษีเก็บเกณฑ์ต่างๆเกิดมีการลอบสังหารทหารฝรั่งอยู่หลายบ่อนสภาพการนี้เฮ็ดให้ฝรั่งเสียหายและก็เกิดมีความย่านกลัวฉะนั้นพวกเขาจึงดำเนินการปราบปรามประชาชนอยู่เขตนั้นอย่างนักหน่วงในคุกคำจึงได้ต้องห่มประชาชนเขตบางหาดไซฟองบ้านหาดกันซาบ้านห่อมและจะตั้งเป็นกำลังมีการประกอบอาวุธพื้นเมืองเดือนพฤศจิกปี1920ขบวนการต่อสู้ต่อต้านนำโดยในคุกคำก็ได้ก่อตัวขึ้นขบวนได้แห่เข้าตัวเมืองเวียงจันทร์และมีหลายบ้านเข้าร่วมต่อต้านศักดินาฝรั่งฝรั่งจึงสั่งกำลังปราบปรามอย่างโหดห้อยป่าเถื่อนและนายกูคำก็ได้ถูกบาดเจ็บในที่สุดฝรั่งก็จับได้เอาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอโมโหสดก่อนนำไปขังอยู่ที่คุ้มขังค่ายจิเนโมและต่อมานายกูคำก็ได้โตนข้ามน้ำคองโดยขี้แพ้ข้ามไปฝั่งประเทศไทยส่วนขบวนการนั้นต่อมาก็ได้สลายไปภายหลังฮอดประเทศไทยแล้วในครูคำก็ได้บวชและเสียชีวิตอยู่วัดราชสิทธารามกรุงเทพประเทศไทยเอาอันนั้นก็เป็นประวัติความเป็นมาของนายครูคำถือว่าคนลาวคนอิฐที่ได้เรียนฝึกอบรมนำฝรั่งเนาะจนได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลานพระสงฆ์สามเณรอีกเด้อันนี้ก็นำใจเสียสละชีวิตเพื่อชาติประชาชนแท้
เนาะอันนั้นก็ประวัติความเป็นมาของนายครูคําเฮาจะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงตึมเนาะมอบแด่ครูอาจารย์ในความคิดต่อประเทศจงมีความสุขสมใจหวังสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดอันใดก็ให้สมดังใจดังปรารถนาในโอกาสวันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติครบ32ปีในปีนี้มวลเสียงเพลงตึมอีก

0: นเศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้ขี้ฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักโทษแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้ยาป

0: มาดรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
1: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
2: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

เอเลนเชอร์เพียงใจและการฟังให้ทุกท่านได้เบิกบานบนเชิญค่อยคำลงแรงแต่ว่าทั้งระบบ AM เนาะและการในสะดวกเป็น17โมง18โมงแล้วก็ต่อด้วย FM 103.1 เมกะเฮิรตซ์18โมง19โมงก่อนหาฟังข่าวพักคำอีกทีหนึ่งอย่าลืมที่ตามมาฟังได้กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10มื้อนี้มันมื้อที่3ของการดำเนินซึ่งจะดำเนินไปจนถึงวันที่21ตุลาคม2026นี้ฟังบ่ทันหรือว่าท่านใดอยากติดตามพันและการต่างๆของพวกเขานี่ทั้งบรรยากาศกับประชุมนักข่าวเขาประจำที่พูดดิก็จะมาฟังได้เนาะในภาคข่าวทั่วไปรายการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงแดนะสำหรับบรรยากาศกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10วันที่5จนถึง21ตุลาคม2026นี้อย่าลืมสายด่วนเด้อบ่เสียค่าจักเก็บ156 156บ่เสียค่าจักเก็บถ้าให้โทรในระยะของการดำเนินเนาะหรือว่าวงราชการและเช่ากับตอนเที่ยงตอนบ่ายนะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังเบิ่งว่าเจ้าหน้าที่เขานี่ได้จับโจรผู้ก่อเหตุงัดตู้เซฟอันเด้และท่านชื่อได้เนาะอยู่ทางโลกออนไลน์ก็ได้เอาลงข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้จับโจรงัดตู้เซฟในวันที่3ตุลาคม2026ผ่านมานั้นนะว่ามีผู้เสียหายอยู่บ้านซบเบาเมืองซบเบาแขวงหอพันเป็นเฮือนวิลล่า2ชั้นนัดคือคนให้งัดตู้เซฟเบิ่งไว้ตู้เซฟหนาแน่นแข็งซำใดโจรมันก็ยังงัดได้ทุกท่านเนาะมีเงินนี่ห่วย2หน่วยถึกมั่งถึกทับเปิดเอาทรัพย์สินเงินสดไปได้หลายร้อยล้านกีบได้ภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็เพิ่นก็ได้ตั้งคณะกำลังวิชาสะพกกิจนี่แหละลงเก็บกับข้อมูลหาหลักฐานตามเส้นทางลบหนีของคนให้มาฮอดวันเวลา 12:00 นของวันที่3ตุลาคมผู้ดีเนาะตอนเช้าเพิ่นไปแจ้งแหมตอนแลงก็จับได้เลยมือเดียวกันกักตัวผู้กระทำผิดได้ของกลางอยู่ป้อมตำรวจจราจรชุดกวดกะศพเรานี่ผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำผิดซื้อเท่าสอนสักดาหรือว่าเท่าซุกปัจจุบันอยู่บ้านศรีวิไลเมืองปากสันแขวงเมืองลำไส้เจ้าหน้าที่ก็ได้กักตัวผู้เกี่ยวมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเอาไปบ่รอดทุกท่านเห็นบ่อยากได้กับคนอื่นมันเป็นตนเองนี่แหละตีนสั้นเบื้องยาวชุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่จับนี่คือบนบ่อละกรรมติดจรวดได้ทุกมื้อนี้เนาะไวเห็นทันตาศึกษาเอาบ่วายาวพี่น้องเอ๋ยเวลากันยับจอมอเข้ามาปุ๊บปั๊บบ่เดียวโอ้บ่ทันละเวลานี่เฮ็ดหยังก็บ่ทันเพิ่นว่าแข่งขันกับเวลาเนาะมื้อเสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามฟังรายการอาทิตย์สะดงเดินทางมาตอนท้ายรายการและทุกท่านเลยเวลาจังมันไวไวเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บเดียวในเดือนนี้นอกจากว่ามื้อนี้นี่วันครูแห่งชาติ12ตุลาวันประกาศเอกราช26ตุลาวันบุญออกพรรษา27กับบุญทรงเฮืออยู่นครเวียงจันทน์อาทิตย์หน้านี่ก็สิมันบ่แม่นเขตจอมแจ้งบ่เนาะก็สิแม่นเกียมในจอมแจ้งจอมแจ้งแล้วก็จึงแม่นท่าวัดจันทน์เด้อ่าหลายท่านก็สิแม่นเกียมคิดเตรียมใจไปเชียร์เฮือมาบ้านได้สิได้ชนะเลิศสิได้คองขันในบุญทรงเฮือบ้านจอมแจ้งในแต่ละปีนี่โอ้มันฟ้องแล้วเพราะว่าเบิ่งฮูป 2-3 มื้อน่ะมันฟ้องขึ้นเด้ว่าคนจําเตือนว่าบุญทรงเฮือจอมแจ้งนี่เอาจังได๋ก็มีความสุขเทศกาลบุญลาวคือบ่แหละกินได้ดื่มได้เจ้าภาพเด้ออย่าจะใหญ่หลายแห่งเศรษฐกิจแบบนี้หาเงินก็ยากเนาะพี่น้องเนาะอดออมท่อนโฮมแดจังได๋บางคนจมโอ้ยหาเงินก็ยากค่าใช้จ่ายก็หลายบวกใส่ซุ่มเซียวอีกโธ่เดี๋ยวว่าเลยเนาะกินบ่ฮู้เซาคือเพิ่นเว้าแม่นแท้บ่มีกระติดนี่ให้กินคนลาวใจใหญ่เอาเวลานี่กับยับเจ้าหมอเข้ามานี่มีคติตัวนึงได้ไปอ่านคือท่านเพิ่นว่าแนวนี้ว่าเฮือนที่บ่มีพ่อก็ซ้ำเฮือนที่บ่มีหลังคาเฮือนที่บ่มีแม่ก็ซ้ำเฮือนที่บ่มีข้าวบ่มีแนวกินภายที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่จงรักษาดูแลเพิ่นให้ดีที่สุดเท่าลูกคนหนึ่งเห็ดได้เพิ่นว่าพันมาบางคนเว้าได้ว่าโอ้ขาดผู้นี้ไปขาดผู้นั้นไปนั่นก็ขอให้ฮักเบิ่งแยงบ่ได้แหละตัวเพิ่นมีลมหายใจเอาจังได๋ก็สู้ๆเด้อแต่บางคนก็โอ้พ่อแม่ก็บ่มีแล้วแล้วบางคนก็เหลือแต่แม่บางคนก็เหลือแต่พ่อจังได๋ก็ให้สู้ๆเข้มแข็งคือเว้าแหละถ้าหลายคนนี่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเนาะก็คือนี่แหละเฮาได้เอาผัวเอาเมียก็มีลูกมีเต้าก็สำหรับพ่อแม่เด้ถ้าว่ามีลูกน้อยนี่ก็สิฟังความเนาะเนาะเว้าอย่างปากเปียกคือเพิ่นเว้าแม่นแท้เลยยามนี้นะเอาเวลาเบิดบ่เวลาขอบใจทุกท่านให้เกียรติที่ได้มาฟังรายการอาทิตย์สะดงเวลาเบิดแล้วเนาะมื้อนี้ขอบใจลุงแม่ป้าในบรรดาสาฟังในมื้อวันพุธบัดนี้7ตุลา2026ก็พอดีมื้อพักผ่อนของครูอาจารย์ตะขอบเขตประเทศเนาะเอาลาไปก่อนสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงอีจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบโตหับวางการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ต่อจากตอนเศร้ามานี่ลาวเวียดนามจะสืบโตทนุถนอมเพิ่มพูนคุ้นสร้างก้าวไปข้างหน้าอย่างบ่หยุดยั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสลองวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาคมครบ32ปีจีนมีปริมาณการค้าขายตลาดเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมันเที่ยงเดือนกันยาผ่านมาฝรั่งประสบกับอากาศร้อนที่สุดเป็นอันดับ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสวรรค์ไสยศรีบันโดนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบโตรับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ต่อจากตอนเศร้ามื้อนี้พลโทวันทองกงมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับการยกระดับบัญชียาเสพติดจากข้อตกลงของรัฐบาลมาเป็นมติของสภาแห่งชาติจะช่วยแก้ไขปัญหาการใช้บัญชียาเสพติดในการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีและการลงโทษผู้กระทำผิดโดยท่านได้ยกให้เห็นว่าเมื่อผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้และออกมติหับห้องแล้วจะเฮ็ดให้ความศักดิ์สิทธิ์ของนิติกรรมสูงขึ้นจะเป็นบอนอิงสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติทุกแขนงการบริหารองค์การตุลาการและทุกภาคส่วนในสังคม
1: เมื่อผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้และออกมติหับห้องจะเฮ็ดให้ความศักดิ์สิทธิ์ของนิติกรรมสูงขึ้นที่จะเป็นบอนอิงสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติทุกแขนงการขององค์การบริหารองค์การตุลาการและทุกภาคส่วนในสังคมให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันเป็นต้นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนอัยการศาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นแต่ขั้นตอนดำเนินการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีจนถึงการกำหนดโทษจะมีความถูกต้องชัดเจนกลมเกี่ยวเอกภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเก่าเพื่อให้การคุ้มครองควบคุมเฝ้าระวังบรรดาสารเสพติดและสารเคมีชนิดใหม่สามารถกวดกาติดตามควบคุมการนำใช้ได้อย่างเข้มงวดภายหลังที่สภาได้มีการหับห้องแล้วกระทรวงป้องกันความสงบจะได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นอัยการศาลกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมการค้ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมออกคำแนะนำในการจัดตั้งปฏิบัติมติดังกล่าวเพื่อยกสูงกลไกประสานงานและร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติให้มีความเข้มงวด
0: ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นท่านในฮู้ว่าปัจจุบันได้สำเร็จและออกเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวฉบับปรับปรุงเลขที24ในเดือนสิงหาคมปี2026ประกอบส่วนยกระดับประสิทธิภาพในการคุ้มครองมหาภาคและขันท้องถิ่นโดยอิงใส่หลักการยกระดับความรับผิดชอบขันท้องถิ่นเคียงคู่กับการเพิ่มทวีมาตรการกวดกาทั้งเป็นการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเกี่ยวกับการก่อสร้างหลักฐานการเมืองก็คือการสร้างความเข้มแข็งเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าให้แก่ท้องถิ่นหลักฐานหลายขึ้นโดยเฉพาะการแก้ไขขาดตัวการแบ่งขันคุ้มครองด้านการบริหารรัฐการคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ค้นคว้ากำหนดคืนเกี่ยวกับ การแบ่งขันคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่น
2: กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ค้นคว้ากำหนดขึ้นเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่แม่นค้นคว้าพิจารณาอนุญาตโจ๊ะและยกเลิกการดำเนินธุรกิจและยังยืนสืบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวทุกประเภทของนักลงทุนต่างประเทศบริการนำเที่ยวระหว่างประเทศการยังยืนสืบต่อบัตรพนักงานนำเที่ยวระดับชาติใบยังยืนรับแขกชั่วคราวและการขึ้นทะเบียนผู้นำพาคณะนักท่องเที่ยวพิจารณาโจ๊ะและยกเลิกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจทุกประเภทในประเภททั่วประเทศที่เห็นว่าขัดกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการแบ่งขันคุ้มครองให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงแขวงแม่นสำหรับขันแผนกวทนครหลวงและแขวงแม่นมีสิทธิ์ค้นคว้าพิจารณาอนุญาตโจ๊ะและยกเลิกการดำเนินธุรกิจและยังยืนสืบต่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวทุกประเภทที่มีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือแขวงของตนยกเว้นการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศธุรกิจนำเที่ยวระหว่างประเทศและก็มีสิทธิ์ยังยืนสืบต่อบัตรพนักงานนำเที่ยวระดับแขวงและพื้นที่เฉพาะใดหนึ่งยกเว้นพนักงานนำเที่ยวระดับชาติจะมีสิทธิ์ยกเลิกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจทุกประเภทที่ออกโดยของการวทนครเมืองที่เห็นว่าขัดกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง
0: ท่านโพไซเสญสรรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาสีมือแรงงานได้เคลื่อนไหวตามพระบทบาทโดยเฉพาะการพัฒนาหัวหน่วยแรงงานที่มีส่วนร่วมฝึกสีมือแห่งงานยกระดับการทดสอบและออกไปยั่งยืนสีมือแห่งงานตามคาดหมายที่สภาแห่งชาติกำหนด 130,000 คนสามารถปฏิบัติได้ 120,000 กว่าคน
3: เกี่ยวกับการพัฒนาสีมือแห่งงานในการเคลื่อนไหวการดังกล่าวนี้โดยมอบให้แขนงการและวิชาการในแขนงการแม้ได้เคลื่อนไหวในพลบทบาทโดยเฉพาะก็แม่นการพัฒนาของหน่วยแห่งงานที่มีส่วนร่วมในการฝึกสีมือแห่งงานยกระดับการทดสอบและออกไปยังยืนสีมือแห่งงานซึ่งว่าคาดหมายอยู่ในสภาแห่งชาติที่ได้กำหนด 130,000 คนทั้งพวกเขาสามารถปฏิบัติได้ 136,000 คนก็คือว่าประมาณ 97 ส่วนห้อยและนอกจากนี้ก็ได้มีการฝึกและก็มีการสนองการจัดหางานวิธีทำทางภายในและต่างประเทศซึ่งว่าในระยะ9เดือนนี้ใน2026ก็มีแรงงานลาวขึ้นทะเบียนเพื่อต้องการเฮ็ดเวียกงานทำประมาณ 76,000 กว่าคนนอกนี้ก็ได้จัดเรียกเฮ็ดงานทำอยู่ภายในมีประมาณ 5,000 กว่าคนแล้วก็ขึ้นทะเบียนต้องการเฮ็ดเวียกออกไปต่างประเทศประมาณ 71,000 กว่าคนนอกจากนี้ก็สามารถในการจัดหาเรียกเฮ็ดงานทำได้ประมาณ 19,000 กว่าคนจัดหาเรียกงานทำภายในได้ 15,000 กว่าคนตรงนี้ที่อยู่ต่างประเทศประมาณ 100,000 กว่าคน
0: ภายหลังผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การขึ้นอธิบายชี้แจงสำเร็จแล้วท่านเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นเพิ่มต่อเวียกงานของรัฐบาลจากนั้นประธานกองประชุมได้สรุปสั่งรวมเวียกงานของรัฐบาลสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้ออื่นตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะเริ่มพิจารณาและประกอบความเห็นเข้าใส่บทรายงานขององค์การกวดกายแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ
4: วันที่6ตุลานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางคลองคณิตหลักเจริญเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวที่ได้ต่างหน้าให้ท่านนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยนำเอากระตาดอกไม้และคำอวยพรมายังท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสนี้ท่านนางคองคณิตหลักเจริญได้กล่าวแสดงความยินดีและสมเสยท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากสภาแห่งชาติและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งนำเอาสารอวยพรจากท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยถึงท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์โดยได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่าด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถอันสูงส่งของท่านนายกรัฐมนตรีจะนำพาการบริหารเวียกงานของรัฐบาลลาวให้บรรลุสำเร็จผลตามคาดหมายที่วางไว้ เคียงคู่กับการสืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธมิตรภาพและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่าง2ประเทศลาวและไทยนับมือนับแตกดอกออกผลและเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อคำอวยพรอันจบงามจากรัฐบาลและประชาชนไทยพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสายพันธมิตรภาพฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานโดยได้ยืนยันความมั่นหมายของรัฐบาลลาวที่จะสืบต่อหัวมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงและโครงการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเสื่อมโยงเสื่อมจอดโครงหลังพื้นฐานการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันให้ปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนทั้ง2ประเทศลาวไทยประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปกป้องรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในคงเขตภาคพื้นและสากลพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้ฝากความยืดยามถามข่าวอันอบอุ่นผ่านท่านเอกอัครราชทูตไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยโดยแสดงความหวังว่าจะได้พบปะและเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับท่านนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยในโอกาสที่เหมาะสม
0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันคู่แห่งชาติที่7ตุลาคมครบ32ปีพร้อมทางประกาศสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติอย่างเป็นทางการในวันที่6ตุลานี้ที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยให้เกียรติเข้าร่วมของทานทองสลิดมังนอเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคองค์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยบรรดาการนำอดีตการนำพนักงานครูอาจารย์และแขกถึกเชิญเข้าร่วมพิธีได้เริ่มต้นด้วยการแสดงศิลปวรรณคดีจากนักเรียนนักศึกษาอย่างฝดฟื้นมวลซื่นโดยบทฟ้อนอวยพรวันครูการร้องเพลง7ตุลามันยืนและการอ่านกราบโกนอวยพรวันครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้เสียสละเหือแห้งและสติปัญญาในการอบรมสั่งสอนอนุชนหุ่นหนุ่มให้กลายเป็นพลเมืองดีของชาติท่านนางวิไลพิลาวงศ์ห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองพนักงานคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้ผ่านดำรัสว่าด้วยการแต่งตั้งความในการใหญ่และห้องความในการใหญ่มหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติโดยแต่งตั้งท่านลาวันวงคำสารเป็นความในการใหญ่มหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติท่านนางวงเดือนโอไสและท่านนางวันแสงจุลมณีเป็นห้องความในการใหญ่มหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาตินอกจากนี้ท่านตุดาวันนอเมืองเศษหัวหน้ากรมจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ผ่านดำรัสว่าด้วยการแต่งตั้งห้องศาสตราจารย์จำนวน12ท่านข้อตกลงว่าด้วยการย่องยอครูพิการดีเด่นจำนวน2ท่านและข้อตกลงว่าด้วยการยกย้ายและแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติจำนวน16ท่านในโอกาสนี้ท่านทองสลิดมังนอเมฆได้กล่าวปาฐกถาและแสดงให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของวันครูแห่งชาติโดยยกให้เห็นส่งมุนเสื้อสำคัญคือระลึกถึงนายครูคำนายครูสอนคนทำอิฐผู้ที่มีความหักชาติอันดูดดื่มและมีน้ำใจเสียสละอันสูงส่งในสมัยประเทศชาติตกเป็นหัวเมืองขึ้นซึ่งเป็นแบบอย่างอันล้ำค่าให้แก่ครูอาจารย์หุ่นหลังเสื้อสู่บทบาทและเกียรติศักดิ์ศรีของครูภาครัฐบาลได้ตกลงเอาวันที่7ตุลาของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาตินับแต่ปี1994เป็นต้นมาเพื่อให้สังคมได้รับรู้และตีราคาสูงต่อผลงานการอุทิศตนของครูท่านทองสลิดมังนอเมฆยังได้เน้นนักถึงคำเว้าอมตะของประธานไกรสอนพรหมวิหารที่ว่าครูแมนคนของภาคและครูแมนกำลังรักแรงแก่นสารของการศึกษาแมนผู้ต่างหน้าสังคมต่างหน้ารัฐเพื่อศึกษาอมหมผู้หนุ่มน้อยและคนหุ่นใหม่พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้วางทัศนะซี่นำเพื่อเป็นทิศทางในการปรับปรุงระบบการสร้างครูให้ตอบสนองกับความเพียงต้องการในระยะใหม่เป็นต้นการสืบโตยกบทบาทความสำคัญของครูให้สมกับคำว่าครูแมนแม่พิมพ์ของชาติเพราะครูแมนปัจจัยตัดสินคุณภาพการศึกษาสร้างทันแถวครูให้ได้มาตรฐานมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติจรรยาบรรณพร้อมทั้งมีทัศนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สมทบแน่นระหว่างทฤษฎีและพฤติกรรมนำเอา สภาพตัวจริงของยุคสมัยมาซิดโซนอย่างมีชีวิตชีวารับประกันการสนองครูให้เพียงพอเอาใจใส่ดึงดูดนักเรียนเก่งเข้าสายสร้างครูและบุรีมาซิดสนองครูให้เขตห่างไกลโศกลีกปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งให้มีประสิทธิภาพประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือยยกระดับการบริหารและการหัวมือสากลเสื่อมโยมกับภาคพื้นโดยรักษาได้ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเพื่อเฮ็ดให้การประกาศสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆได้มอบ7เวียกงานจุดสุ่มคือปรับปรุงกลไกคุ้มครองบริหารและวิชาการให้ทันสมัยและเสื่อมโยมสากลสร้างครูยุคใหม่ให้มี4ทักษะหลักคือทักษะดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เทคโนโลยีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการก็เกี่ยมความพร้อมหลักสูตรใหม่ 6+3+3 และหันจากระบบอาสาสมัครไปสู่ระบบครูทดแทนอย่างเป็นระบบสร้างความเป็นแบบอย่างหอบด้านให้แก่ผู้อำนวยการสถานการศึกษาปฏิบัตินโยบายต่างๆต่อครูอาจารย์อย่างสมเกียรติเพิ่มทวีการร่วมมือกับสถานการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศยัดแยงการร่วมมือสากลโดยกำแน่นหลักการเสื่อมโยมแต่บ่เสื่อมสลายและได้เรียกร้องมายังครูอาจารย์และนักหบในคงเขตการศึกษาทุกๆท่านจงสืบโตยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนพร้อมทั้งอวยพรไซให้ครูถูกทั่วหน้ามีสุขภาพเข้มแข็งและประสบผลสำเร็จในหน้าที่อันมีเกียรติสง่าของตน
4: ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและต่างประเทศในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศในโอกาสที่ท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวในวันที่8หาวันที่9ตุลานี้ว่าการเดินทางเยี่ยมยามลาวเป็นการเยี่ยมยามทางการข้างทำอิฐของท่านเลมิงหึงนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและสำคัญที่สุดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศทำอิฐที่ท่านได้เลือกมาเคลื่อนไหวต่างประเทศซึ่งได้แสดงเห็นถึงอย่างชัดแจ้งถึงความผูกพันอันพิเศษและความสำคัญที่ฝ่ายเวียดนามมอบให้แก่สายผูกพัน2ประเทศเป็นการยืนยันว่าสายผูกพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามจะสืบต่อทนุถนอมเพิ่มพูนคุ้นสร้างและก้าวไปข้างหน้าอย่างประยุทธ์ยั่ง
5: การเยี่ยมยามของสายลิมินฮึ่งเนาะนายกรัฐมนตรีแห่งสสเวียดนามในมือนี่จะมาเยี่ยมยามทางการแห่งสปลาวเพื่อมีความหมายสำคัญหลายอย่างว่าอันนึงอันสำคัญหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่สองพรรคเข้ากำลังจะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ของพรรคของแต่ละประเทศของแต่ละพรรคคือสปลาวกันมาที่ครั้งที่12พอดีเป็นปีทำอิฐที่มาจะสำเร็จแล้วสมเบืองเวียดนามกันสมัยที่14อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันว่าสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองมีความสำคัญหลายแต่อันนี้สำคัญนะสายเสริมไซกมาซิดกับเป็นนายกรัฐมนตรีสปลาวคนใหม่นะครับพ้องจากของสมสภาทำก่อนนี้นะครับสำหรับเพื่อนเองก็เป็นนะครับแขกต่างประเทศคนนี้ซึ่งว่าการเยี่ยมยามของท่านนายกเลมิงหึงนี่ก็เป็นการสืบต่อกลไกหลักประพินีการประพันธ์ของเมืองระหว่าง2ฝั่ง2รัฐลาวและเวียดนามขั้นหนึ่งคือการปฏิบัติจิตใจการตกลงของกลไกเมืองของ2ฝั่งที่ว่าสืบต่อการแลกเปลี่ยนกันในระดับสูงการเป็นมหาสูงระหว่างการนำขันสูงต่าง
4: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้ฮู้ตึมว่าภายหลังการพบปะ2ฝ่ายอย่างเป็นทางการคาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนและลงนามในเอกสารร่วมมือจะมีหลายกว่า10ฉบับซึ่งกวมเอาหลายคงเขตเวียกงานสำคัญแต่ศูนย์กลางถึงท้องถิ่นเอกสารทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่การจะตั้งปฏิบัติแผนงานตัวจริงระหว่างกระทรวงคณะการและท้องถิ่นต่างๆของ2ประเทศพร้อมทั้งเป็นการแก้เกียมเนื้อในสำคัญให้แก่กองประชุมคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามครั้งที่49ที่จะจัดขึ้นในต้นปี2027นอกจากนี้ ในระหว่างการเยี่ยมยามยังจะมีกองประชุมส่งเสริมการลงทุนลาวเวียดนามที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คนจากภาครัฐและภาคธุรกิจซึ่งจะเป็นเวทีเสื่อมต่อความต้องการและความสามารถของ2ประเทศให้กลายเป็นการหัวมือตัวจริง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่อนดอนมณีที่ห้องรับแขกห้องว่าการแขวงเสสมบูรณ์ต่างหน้าคณะน้ําแขวงสหายทองวันธรรมวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงเสสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับการเข้าพบของ3องค์การจัดตั้งมหาชนของศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวมูลนิธิพัฒนาแขวงเสสมบูรณ์และครอบครัวการนําโดยการเข้าร่วมของสหายมอนไซลาวหมวดทรงกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งที่18แขวงเสสมบูรณ
6: ์โอกาสนี้ทางคณะได้แจ้งจุดประสงค์ของการลงมาเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมภายใต้หัวคอสินใจอาสาหอมใจพัฒนาแขวงเสสมบูรณ์ครั้งที่1 อยู่ที่เมืองอนุวงศ์ระหว่างวันที่9หาวันที่11กันยานี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์กรรมบาลลาวครบรอบ70ปีการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีมูลค่าการช่วยเหลือรวมทั้งหมด900ล้านกว่ากีบเพื่อสนับสนุนเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขกีฬาและเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนโอกาสดังกล่าวสหายทองวันธรรมวงศ์ได้กล่าวแสดงความขอบอกขอบใจและย่องยอสมเสืออย่างยิ่งมายังศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวพันธมิตรทุกภาคส่วนตลอดหอดสหายมอนไซลาวมอทรงที่ให้ความสําคัญและนําอุปกรณ์สนับสนุนที่มีมูลค่าสูงมาช่วยเหลือแขวงเสสมบูรณ์ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างการศึกษาสาธารณสุขและยกสูงคุณภาพชีวิตของสาวนมเยาวชนก็คือประชาชนบรรดาเผ่าในเมืองอนุวงศ์และแขวงเสสมบูรณ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆในมื้อเดียวกันได้มีพิธีมอบหับเครื่องอยู่ตามจุดสําคัญต่างๆอย่างเป็นทางการโดยมีคณะพรรคอํานาจการปกครองท้องถิ่นประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวประธานมูลนิธิพัฒนาแขวงเสสมบูรณ์ครอบครัวกันนําบรรดาบริษัทครูอาจารย์นักเรียนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมคํามั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงเสสมบูรณ์รายงาน
0: ระหว่างวันที่30กันยาหาวันที่1ตุลาคมนี้เมืองปากกระดิ่งได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสําคัญของแขนงศึกษาธิการและกีฬาให้พนักงานครูอาจารย์ทางภาครัฐและเอกชนทั่วเมืองปากกระดิ่งมีทานลมแพงสุขหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบุรีคําไสพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์เข้าร่วม
7: ในการเผยแพร่ซึมเอกสารครั้งนี้คณะแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบุรีคําไสได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นบรรยายเผยแพร่ซึมเอกสารที่สําคัญของแขนงศึกษาธิการและกีฬาจํานวน6บทคือกฎหมายบริการศึกษาเอกสาร3ข้อแข่งขันและ5หลักมูลการศึกษามติของกองประชุมผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทั่วประเทศและมติกองประชุมผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทั่วแขวงข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูและข้อตกลงบริการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาตาแสงดำรัด184ปี2019บทด้วยจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกร7หน้าที่เวียกของผู้บริหารและเอกสารความเป็นผู้นำการนำพาและการคุ้มครองภาวะผู้นำและผู้ติดตามซึ่งยกให้เห็นหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวเวียกงานศึกษาเพื่อพัฒนาเวียกงานดังกล่าวนั้นให้ได้ตามมาตรฐานมีคุณภาพมีความยืนยงแน่ใสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กลายเป็นพลเมืองดีมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความรู้ความสามารถมีวิชาชีพมีความชำนาญงานมีสุขภาพพลานามัยดีรู้รักษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเหตุของประเพณีอันดีงามของชาติสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนเช้าเมื่ออื่นเริ่มแต่เวลา 7:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความหัวมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงเมืองและระบบโทรโคงถูกท้องถิ่นจงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: บริเวณความกดดันสูงของอากาศเย็น ปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งให้ได้อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือแขวงไซสมบูรณ์และเขตผู้เพียงบ่อละเวนพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง15หา22องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง20หา28องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง22หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง24หา31องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง16หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30หาส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง23หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
4: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามองค์การคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนได้ประกาศบทรายงานรายรับรายจ่ายสากลจีนใน6เดือนต้นปีนี้โดยแสดงเห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้ปริมาณการค้าขายของตลาดเงินตราต่างประเทศของจีนได้เพิ่มขึ้นเป็น9อย่างมันเทียงปริมาณการค้าขายของตลาดเงินตราต่างประเทศเงินหยวนอยู่ภายในประเทศจีนรวมทั้งหมดถึง 22,000 กว่าตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 5.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2025
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่4ตุลาว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งรายงานว่าเดือนกันยาปีนี้เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดอันดับ2ในประเทศฝรั่งนับแต่มีการบันทึกในปี1900โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนกันยาสูงกว่าระดับเฉลี่ยประมาณ 3.1 องศาในระยะปี1991หาปี2020และเป็นอันดับ2หองจากเดือนกันยาปี2023ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับเฉลี่ย 3.6 องศาบทรายงานชี้ให้เห็นว่าเดือนกันยาปีนี้เป็นเดือนที่4ติดต่อกันที่มีอุณหภูมิสูงกว่าระดับปกติ3องศานอกจากนั้นยังเป็นเดือนที่มีฝนตกหน่อยที่สุดอันดับ3นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลโดยปริมาณน้ำฝนทั่วประเทศฝรั่งต่ำกว่าระดับปกติเกือบ70ส่วนห้อยและยังเป็นเดือนที่มีแสงแดดหลายที่สุดอันดับ2โดยมีแสงแดดหลายกว่าปกติ30ส่วนห้อยคลื่นความร้อนและภัยแห่งแล้งที่เยือกเยือกได้ส่งผลกระทบต่อด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศฝรั่งทานโมนิกบราบูสรัฐมนตรีกระทรวงการหันเปลี่ยนด้านนิเวศวิทยาฝรั่งกล่าวว่าคลื่นความร้อนในฤดูร้อนอาจจะสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจประมาณ15ตื้อเอโรทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
9: เพิ่มสีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา19โมงครึ่งถึง20โมง

ศึกษาดีมีความรู้ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีเสนอท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 ซึ่งกระจายเสียงพร้อมกันทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ปัจจุบันนี้การกระจายเสียงทางระบบ AMอยู่ในระยะการซ่อมแปลงอย่างเข่งฮ้อนจึงได้มีการเปลี่ยนไปออกอากาศทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์แทนเพื่อให้มีรายการทางระบบ AM ได้รับฟังอย่างต่อเนื่องถึงใดก็ตามท่านผู้ฟังนอกจากทางรายการของพวกเรากระจายเสียงทั้ง2ระบบแล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lr.org.lar และแอปพลิเคชันเรดิโอการ์เดียนได้ว่ารายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้โดยสปกเมนการจะตั้งพันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญพอเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากก็เป็นหนึ่งในเวียกงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลนับตั้งแต่ประเทศของพวกเราสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นมาจุดประสงค์หลักก็แม่นเพื่อลดพรความแตกตนระหว่างตัวเมืองและชนบทพร้อมทั้งพาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาฉะนั้นในนามที่พวกเราเป็นคนลาวก็จงร่วมเฮงร่วมใจกันพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวและช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเถื่อละกาวสำหรับรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงการปลูกข้าวแก่น้อยเป็นสินค้าสร้างและหักห้อยกว่าล้านกีบให้ครอบครัวตัวแบบเมืองผาใสและตอนท้ายรายการจะนำเสนอมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีในการนำพรรคของพรรคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังได้แต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิ่งบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็เรื่องหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: เบิกบานมื้อซึ่งกับเพิ่งห้องจากรายการผ่านไปท่านผู้ฟังสำหรับเดือนตุลานี้ก็มีหลายวันสำคัญนั่นก็คือวันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีก็คือมื้อนี้ท่านผู้ฟังหลายโรงเรียนก็ได้พร้อมกันเฉลิมฉลองเพื่อพร้อมกันระลึกถึงคุณงามความดีของครูแต่ว่าหลายโรงเรียนก็แม่นเริ่มจัดพิธีเฉลิมฉลองมาแต่อาทิตย์แล้วนี่ก็มีท่านผู้ฟังแล้วแต่เงื่อนไขแต่ละโรงเรียนแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นนั้นและสิ่งสำคัญเฮาเป็นคนลาวก็จงพร้อมกันระลึกถึงคุณงามความดีของครูก่อนทุกคนจะมีความรู้ความสามารถก็ล้วนแล้วแต่แม่นครูเป็นผู้สิสอนให้ความรู้แก่พวกเฮาฉะนั้นก็จงพร้อมกันและนึกถึงคุณงามความดีของครูพร้อมกันตั้งใจศึกษาคุณความเรียนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเพราะว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้นจึงจะหลุดพ้นความทุกข์ยากใดถ้าว่าเป็นคนขี้ข้านมักง่ายเป็นคนบ่มักเรียนหนังสือก็กลายเป็นคนทุกข์ยากใดฉะนั้นแสงสว่างที่พวกเราจะก้าวเดินไปข้างหน้าย้อนการศึกษาหำเฮียนการค้นคว้าการศึกษาหำเฮียนบ่มีวันจะสิ้นสุดเฮียนแล้วเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปเอาตอนนี้มารับฟังการปลูกข้าวแก่น้อยเป็นสินค้าสร้างรายรับห้อยกว่าล้านกีบให้ครอบครัวตัวแบบเมืองผ่าใจท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงข้าวแก่น้อยอยู่ทั้งแขวงเสียงขวางไผ่ๆก็ฮู้ดีถึงความนุ่มความหอมความแซ่บที่เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าความแซ่บนั้นแม่นความอดทนความขยันพยายามของประชาชนเช่นเดียวกับครอบครัวของท้าวราศีวันพีระวงศ์อยู่บ้านหอกลางเมืองผาไสแขวงเสียงขวางครอบครัวมีทั้งหมด5คนให้งานต้นโต2คน

บวกความดูมันที่เป็นมลเสื้ออย่างใดก็ตามการปลูกให้ได้คุณภาพสูงบ่แม่นเรื่องง่ายครอบครัวต้องได้เรียนรู้เทคนิคการบำรุงดินการเลือกสายพันธุ์และการบริบทรักษาตามหลักการเพื่อให้เข้าบ่อล้มเม็ดเต็มและรักษาความหอมนวลตามธรรมชาติจากเนื้อที่ปลูกข้าวทั้งหมด2เฮกตาร์ปลูกข้าวไก่น้อยดำและข้าวไก่น้อยเหลืองโดยเน้นการเลือกแนวพันธุ์ฤดูการผลิตฝุ่นคอกฝุ่นบ่มเป็นหลักฝุ่นเคมีน้อยที่สุดรักษาน้ำให้พอดีในแต่ละปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้7-8ตนต่อปีสามารถกุมกินตลอดปีและเหลือกินขายออกปีละ5-6ตนต่อปีผลผลิตส่วนใหญ่แม่นมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่และส่งขายทางภายในเมืองผาไซภายในแขวงเสียงขวางและต่างแขวงซึ่งเป็นการปลูกข้าวไก่น้อยได้สร้างรายรับให้ครอบครัวเฉลี่ย15ล้านกีบต่อปีนอกจากการเฮ็ดนาเป็นอาชีพหลักแล้วครอบครัวของท้าวลาศรีวันพิลวงศ์ยังบ่ปล่อยให้เวลาว่างเสียไปละครอบครัวได้เฮ็ดกิจกรรมเสริมเช่นการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ประเภทงัว15ตัวเลี้ยงไก่แดและหมีหนองเลี้ยงป่าปล่อยไปแล้ว 30,000 กว่าตัวและปลูกพืชผักสวนครัวสามารถสร้างรายรับได้เติมอีก100ล้านกีบต่อปีจากความพยายามอย่างบ่หยุดยั้งชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจครอบครัวที่มั่นคงมีเงินอยู่อาศัยที่ถาวรมีพาหนะรับใช้การผลิตและสามารถส่งเสริมการเรียนของลูกหลานได้เป็นอย่างดีในฐานะครอบครัวตัวแบบท้าวราศีวันพิลวงศ์บ่เพียงแต่สร้างให้ตนเองเท่านั้นแต่ยังได้ถ่ายทอดบทเรียนและเทคนิคการผลิตให้แก่พี่น้องบ้านไกลเฮือนเคียงเพื่อพัฒนาให้บ้านหอกลางกลายเป็นบ้านผลิตข้าวไก่น้อยที่มีคุณภาพและสำหรับทิศทางในอนาคตครอบครัวยังมีแผนจะปรับปรุงคุณภาพสร้างกาหมายสินค้าเป็นของตนเองเพื่อให้ข้าวไก่น้อยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นพร้อมนี้ก็มีความหวังและอยากเรียกร้องให้ขั้นเทิงช่วยสุกโยตืมในด้านการสุกโยส่งเสริมเทคนิคใหม่ๆการสนองแนวพันธุ์การเข้าถึงแหล่งทุนและการขยายตลาดให้หลายขึ้นพวกเราเห็นได้ว่าความสำเร็จของครอบครัวท้าวราศีวันพิลวงศ์บ่เพียงแต่เกิดจากเงื่อนไขธรรมชาติที่เอื้ออำนวยของบ้านหอกลางเท่านั้นแต่แม่นผลจากความดูมันการเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้องและการเฮ็ดกิจกรรมผสมผสานจนสามารถสร้างรายรับให้ครอบครัวได้หลายกว่า100ล้านกีบต่อปีนี้บ่เพียงแต่ยกระดับชีวิตการอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นและมั่นคงเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการพัฒนาข้าวไก่น้อยให้กลายเป็นสินค้าคุณภาพสูงและมีความยืนยงอย่างแท้จริงที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงปลูกข้าวไก่น้อยเป็นสินค้าสร้างรายรับ100กว่าล้านกีบให้ครอบครัวตัวแบบเมืองผาไซก็หวังว่าจะให้ความรู้และเป็นบทเรียนให้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและนำใช้ในชีวิตประจำวันของท่านความรู้มั่นขยันเพียรความอดทนความตั้งใจสำคัญนั้นก็จงมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นเบี้ยน้อยเบี้ยใหญ่ก็ยอมประสบผลสำเร็จไปด้วยดี

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นหลายก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: เบิกบานมนต์ซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการผ่านไปแล้วท่านผู้ฟังกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ใครขึ้นอย่างเป็นทางการมาแต่วันที่5ได้จะสืบต่อฮอดวันที่21ตุลาคม2026นี้เพราะว่าการติดตามสื่อต่างๆก็มีหลายช่องทางท่านผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงและภาพเคียงคู่กันไปโทรภาพแห่งชาติหรือว่าวารสารหนังสือพิมพ์ต่างๆก็ได้มีการนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10มานำเสนอมาเผยแพร่ความรู้ให้พ่อแม่ประชาชนได้รับทราบเพราะว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าใดคนกลัวหลายปัญหาที่สำคัญฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาติดตามรับฟังติดตามรับชมได้เพื่อนำเอาเนื้อในกองประชุมสำคัญนี้มาพันขยายเข้าเวียกงานตัวจริงให้กลายเป็นรูปธรรมเพียงคู่กันนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันประกอบส่วนวันสำคัญในเดือนตุลานอกจากเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีแล้วพวกเราก็จงพร้อมกันสร้างกระบวนการต้อนรับวันประกาศเอกราช12ตุลาและท้ายเดือนนี้บุญออกพรรษาบุญส่วงเหือนครหลวงเวียงจันทน์ฉะนั้นเราเป็นคนลาวก็จงพร้อมกันเป็นเจ้าการและเข้าร่วมประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันสำคัญที่มีความหมายตอนนี้มารับฟังมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีในการพักของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่ซึ่งเวียกงานจุดสุมต้นโตในต่อหน้าที่พวกเราจะพร้อมกันเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติคือเวียกงานสามสางนี้พวกเราจงพร้อมกันสู้สุนสุ่มใส่ปฏิบัติบรรดาทิศทางเป้าหมายและมาตรการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด่านสร้างตาแสงบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาให้เป็นอันละเอียดกว่าเก่าและเป็นรูปธรรมสืบต่อเสริมขยายและสุขยูการมอบสิทธิ์มอบความรับผิดชอบด้านการบริหารรัฐและด้านการคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมก็คือด้านผลประโยชน์ให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่นในเงื่อนไขใหม่แขวงเมืองตาแสงเพื่อสร้างกำลังแห่งให้ท้องถิ่นหลายขึ้นและถูกตามทิศศูนย์กลางเฮ็ดหน้าที่คุ้มครองมหาภาคเพิ่มสิทธิ์เพิ่มความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหักฐานหลายขึ้นที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นเวียกงานสามสร้างซึ่งเป็นเวียกงานจุดสุ่มต้นต่อในต่อหน้าอยู่ในมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มระบีการนำพาของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาส่วนระบบแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่เอาไว้อาทิตย์หน้าทางรายการของพวกเราจะนำเสนอมาตรการและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าแต่ว่าตอนนี้มาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกายของพวกเฮานี่ล่ะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมระยะนี้อากาศยามกลางคืนยามเช้าเด้นี่ก็แม่นอากาศเริ่มเย็นได้แล้วท่านผู้ฟังมีการเปลี่ยนแปลงใดพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาก็มีการเก็บเกี่ยวข้าวนาดอแล้วสำหรับข้าวกลางข้าวปีเดพ พวกเขาก็จงเอาใจใส่บริบาทรักษาเพื่อให้ผลผลิตนั้นได้รับมากผลเท่าที่ควรพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาก็จงพร้อมกันเกี่ยมความพร้อมท้องถิ่นใดแขวงใดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมานั้นเกี่ยมความพร้อมสู่การปลูกพืชทดแทนสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีความเข้มแข็งก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้สำคัญพวกเขาก็จงพร้อมกันพันขยายและเอาใจใส่ปฏิบัติวาระแห่งชาติมาด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนจะตั้งพันขยายมติ04มาด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญเอาใจใส่รักษาร่างกายให้มีความแข็งแรงถ้าร่างกายถ้าสุขภาพบ่มีความแข็งแรงแล้วก็เป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความทุกข์ยากใดร่างกายนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีความเข้มแข็งฉะนั้นพวกเราก็จงเอาใจใส่เบื้องแง่ร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอด้วยความห่วงใยจากรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวถ้าว่าท่านใดมีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารสารคมรู้ต่างๆครอบครัวตัวแบบในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวอยู่ท้องถิ่นใดก็ส่งหาทีมงานการตลาดใดพร้อมทั้งอยากโฆษณาสินค้าธุรกิจต่างๆของท่านติดต่อหาทีมงานหมายเลขโทรศัพท์54 542 452 26 888 259ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางทีมงานของพวกเขายินดีให้การร่วมมือพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าธุรกิจของท่านนั้นถึงกลุ่มเป้าหมายพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาทานที่รักแพงทุกๆทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่169ออกข้างวันที่7เดือนตุลาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45เสนอได้หับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากประชาชนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังกัดหน่วยบาลและกวดขาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดขาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดขาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเสริมจะคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือนละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนล้วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบเติมทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์แว่งจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทางสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกเงื่อนไขในการหับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปอมแปงใดๆท่านจึงสามารถหับเอารางวัลได้การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตออกครั้งเดียวแมนจะได้หับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายซึ่งมูลค่าของแต่ละรางวัลมีคือดังนี้เลข6โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 6,000 กีบและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบาลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลขสองขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่สองได้แก่บัตรหมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่สามได้แก่บัตรหมายเลขสี่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่สี่ได้แก่บัตรหมายเลขสามขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตารางตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตารางตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อย ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มทั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นแต่ประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเซ็งให้ในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่สองการดำเนินกิจการหัวพัฒนาของเพื่อเปลี่ยนการรับความเดือดร้อนของมือที่มันเป็นโชคดีแรงเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเงินทำอย่างไรได้หาแก้ปัญหาเหรอตลาดหลักของธนาคารของรัฐที่จะเป็นธนาคารหนึ่งทีมหนึ่งเดียวในข้อตลาดที่ผสมกันเงินธนาคารที่คือประกอบกับเงินสดคนจะยันกับเงินทองกันตามระเบียบต่างๆที่เราติดต้องระเบียบกฎหมาย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนุ่มในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุได้บานเขาใส่อุปกรณ์มงกุฎก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานเสริมเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4

หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางในลาวสร้างชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหมายพัฒนาเน้นการระดมทุนจากสังคมภายในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศที่ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสียสุขเสียรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพัฒนาการที่บริที่ต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจะตั้งเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเป็นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาบ้านทองขันคำจันทบุรีนครหลวงแม่จันทร์และจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3ตามด้วยรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวิตามิไลส่วนสามารถติดตามภาพชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์นั้นมีทักษะเซ็นหนังสือพิมพ์จำหน่ายหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5มีการหาออกมาวันหวยพัฒนาสำหรับไปหัวต้องมาอยู่ในสภาพปกติบอจิคัดโดยเพื่อนหนึ่งหัวความเป็นใดๆท่านจะสามารถทำเอาลงได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุในบานตกลงมาสู่บันห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ขณะนี้หน่วยบานตั้ง6หน่วยบานก็ถูกน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บัตรทานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่169ออกค่ำวันที่7เดือนตุลาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข530090 530090เลข5ตัวได้แก่หมายเลข300090 300090เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0090 0090เลข3ตัวได้แก่หมายเลข090 090เลข2ตัวได้แก่หมายเลข90 90และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โถก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนา5/45แม่นำใส่ในบาททั้งหมด45หน่วยบาทโดยจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข1
1: และนำไปวางไว้อยู่บนห้องหา

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงที่เกี่ยวพันกับดินแดนตอนใต้ของลาวซึ่งเป็นดินแดนแห่งเกาะดอนและสายน้ำและทางรายการก็จะให้ข้อมูลเล็กน้อยเพื่อเป็นความรู้สำหรับคนที่บ่เคยไปเที่ยวหรือบ่เคยไปเห็นน้ำตกตาดคอนพระเพงน้ำตกตาดคอนพระเพงนี้ตั้งอยู่แขวงจำปาสักภาคใต้ของลาวเป็นน้ำตกตาดที่ใหญ่ที่สุดในอาชีตะวันออกเฉียงใต้และก็เป็นน้ำตกตาดที่กว้างที่สุดในโลกก็ว่าได้น้ำตกตาดแห่งนี้นอนอยู่ในเขตแม่น้ำของที่ได้กระจายตัวอ้อมเอาบรรดาเกาะดอนต่างๆซึ่งใกล้ๆกับชายแดนกัมพูชีและก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเขตของสีพันดอนหรือสีพันดอนเมืองโขงที่เฮาฮู้จักกันดี
1: น้ำตกคอนตะเพงมีระดับน้ำที่ไหลผ่านอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเฮ็ดให้เกิดเสียงดังกึกก้องและภาพที่น่าประทับใจมันประกอบด้วยกระแสน้ำหลายสายที่ไหลลงสู่โงนหินและโขดหินต่างๆสร้างเป็นทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามบริเวณอ้อมข้างน้ำตกคอนตะเพงเป็นบ่อนอยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดรวมทั้งปลาโลมาอิราวดีที่หายากซึ่งปัจจุบันเชื่อกันว่าบ่มีอีกแล้ว

0: ท่านที่เคารพเพลงที่ผ่านไปนั้นคือเพลงหนึ่งที่หลายคนมักฮ้องเพลงนี้ต้นฉบับแม่นวงเงินสาภูวงศ์ขับฮ้องแล้วก็ผ่านมาหลายสิบปีเลยล่ะว่าแต่ตอนต้นของรายการมื้อนี้นั้นทางรายการก็ได้เสนอเกี่ยวกับน้ำตกตาดของพระเพลงที่หลายคนรู้จักชื่อนี่ดีเพราะว่าน้ำตกตาดแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของลาวเฮาซึ่งแต่ละปีดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาชมความงามและสัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างหลวงหลายน้ำตกตาดของพระเพลงนี้บ่เพียงแต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมนำเอง
1: ท่านที่หักเพลงเมื่อก้าวถึงน้ำตกคอนประเพงหลายคนก็คงคิดถึงซีพันดอนหรือเมืองโขงแขวงจำปาสักซีพันดอนเป็นชื่อที่นิยมเอิ้นกันในภาษาลาวซึ่งหมายถึงซีพันเกาะดอนในแม่น้ำของเป็นเขตที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์เป็นที่ตั้งของน้ำตกคอนประเพงน้ำตกตาดที่ใหญ่ที่สุดในอาซีตะวันออกเฉียงใต้และน้ำตกสมพมิตรหรือลีผีซึ่งเป็นอีกหนึ่งน้ำตกตาดที่สวยงามย้อนแนวนี้ละจึงบ่แปลกที่เขตนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติที่เงียบสงบวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านและชมความงามของแม่น้ำของก็ดอนเหล่านี้บางดอนมีคนอาศัยอยู่บางดอนเป็นบ่อนทำการผลิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์สำหรับดอนสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพักเซาก็คือดอนโขงดอนเดชดอนคอนและดอนอื่น
0: ๆมาฟังเพลงจากรายการของพวกเราอีกจากเพลงสักก่อนแล้วท่านจะเข้าใจดีกว่าเก่าถึงความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามและวิถีชีวิตของคนสีพันดอนที่หลายคนเคยเดินทางไปมาหาชูกับเขาเจ้าแล้วแต่ว่าบางคนนั้นมีแต่คือตั้งแต่ว่าโอ้ป่านใดเดี๋ยวที่มีโอกาสได้ไปจักเถื่อกันนะแล้วก็อย่าลืมว่าพี่น้องชาวลาวเขตนี้ที่อยู่เขตสีพันดอนนี่การสัญจรไปมาส่วนหลายแม่นเขาเจ้าฮู้จักใส่เหือและไปนำเหือบางคนนี่ตื่นขึ้นมาก็แม่นใส่เหือโลดบางคนนี่เกิดขึ้นมาก็แม่นทำเห็นนำโลดจังซี่ดังนั้นบ่แปลกที่คนแถวสีพันดอนเขาเจ้าจะเก่งเรื่องทางน้ำและหาป่ามาฟังเพลงต่อไปนี้ซึ่งเป็นเพลงที่เคยโด่งดังมาแล้วในอดีตระหว่างปี90กว่าๆเนาะแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้หลายคนก็ยังมักฮ้องคือกันนั่นก็คือเพลงแคมฟังดอนโขงซึ่งเนื้อห้องทำนองของคำประสงค์และธนุไลมอบให้สายเมืองโขงขับฮ้อง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้ได้เว้าถึงเพลงที่ติดพันกับศรีพันดอนขอนพระเพงซึ่งเป็นดินแดนของลาวใต้ที่สวยงามเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารประเภทปลาจํานวนมหาศาลที่สนองในท้องตลาดในแต่ละมื้อและสนองบ่เฉพาะตั้งแต่ว่าอยู่ทางตอนใต้เด้ชาวนครหลวงเวียงจันทน์นี้หลายคนก็นิยมบริโภคปลาที่นํามาจากทางศรีพันดอนคือกันเมื่อเว้าถึงขอนพระเพงหรือลีผีดอนเดชดอนขอนและก็ดอนอื่นๆอยู่ทางตอนใต้แล้วหลายคนก็คงจะคิดถึงต้นไม้มณีโคตซึ่งหลายคนเชื่อว่าต้นไม้มณีโคตนั้นเป็นต้นไม้วิเศษกกซี่ตายปลายซี่เป็นตามการเล่าลือของคนท้องถิ่นมานานแสนนานต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่โดดเด่นและเต็มไปด้วยตำนานแห่งความเชื่อในประเทศลาวของเฮา
1: ต้นไม้มณีโคตเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรีพันดอนเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นอยู่กลางแม่น้ำของอยู่บริเวณน้ำตกคอนพระเพงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตศรีพันดอนแขวงจำปาสักต้นไม้ต้นนี้มีความเชื่อพิเศษเชื่อถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงต้นเดียวในโลกเป็นต้นไม้ที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเล่าพื้นเมืองและความเชื่อที่ลึกลับกับคำว่ากกซี่ตายปลายซี่เป็นชาวบ้านบางคนเอิ้นต้นไม้นี้ว่ากกซี่ตายปลายซี่เป็นเพราะเชื่อกันว่าปลายงาของมันมีอำนาจวิเศษตำนานกล่าวว่าต้นไม้มณีโคตมี3งางาหนึ่งซี่ไปทางประเทศกัมพูชีอีกงาหนึ่งซี่มาทางประเทศลาวและงาที่ใหญ่ที่สุดซี่ไปทางประเทศไทยตามความ

0: ื้อนั่นถ้าว่าง่าของมันซี่ไปทางไหนพื้นที่นั่นจะมีความเจริญหุ่งเหืองไม่ต้นนี้มีความแปลกประหลาดของมันแมนมันสามารถเติบใหญ่อยู่เทิงโงนหินกลางน้ำตกขอนพะเพงที่มีกระแสน้ำไหลแห้งตลอดปีเนื่องจากว่ามันตั้งอยู่กลางน้ำตกที่มีกระแสน้ำไหลแห้งตลอดปีจึงเป็นการยากที่เข้าไปถึงต้นไม้ต้นนี้จึงเพิ่มความลึกลับและความศักดิ์สิทธิ์ให้มันหลายขึ้น
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพต้นไม้มณีโคตรบ่เพียงแต่เป็นต้นไม้ธรรมดาแต่ว่ายังเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อในตำนานและความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมของคนลาวโดยเฉพาะอยู่ตอนใต้แต่น่าเสียดายไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เอิ้นว่าไม้มณีโคตรต้นนี้ได้ล่มหลงเมื่อ 13-14 ปีก่อนแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เพิ่นก็ยังรักษาไว้ดีเด้เพิ่นได้สร้างโฮงเก็บใส่ตู้แก้วนิรภัยเอาไว้อยู่บริเวณที่บ่ห่างจากต้นไม้อยู่ตั้งแต่ก่อนนั่นแหละว่าแต่ว่ามันอยู่ถึงฟังบ่แม่นอยู่กลางน้ำคือแต่เก่าเอาไว้เพื่อให้ลูกให้หลานได้เบิ่งดังนั้นหากว่าท่านได้เดินทางไปเที่ยวชมดินแดนตอนใต้โดยเฉพาะแถวคอนพะเพงก็อย่าลืมไปเบิ่งไปชมได้

0: ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน
1: พญาฟ้าแลนหล่อธรณีวันโนวันโนวันโน

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตัดลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบสมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027คณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคเผยแพร่เอกสารการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันศูนย์กลางคุ้มครองเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีสืบต่อมีความมั่นเทียงและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ในเมื่อวานนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดรประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ที่เสนอโดยท่านเฉลิมชัยกรมสิทธินายกรัฐมนตรีเพื่อให้บทรายงานดังกล่าวมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หลายขึ้นกว่าเก่าและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านบุญเทิงดวงสวรรค์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตปือเสนอให้รัฐบาลก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวปรับปรุงบางเนื้อในของบทรายงานรัฐบาลที่ติดพันกับเวียกงานท่องเที่ยวเห็นว่ายังพันสอดคล้องกับสภาพเงินไขตัวจริงเท่าที่ควร
2: แผนวัฒนธรรมในท่องเที่ยวอันที่หนึ่งมันสนใจข้อมูลอยู่ในบทรายงานของการนายกโดยเฉพาะแม่ยืนในหน้าที่สองข้อที่หนึ่งเศรษฐกิจมหาภาคข้อหนึ่งจำหนึ่งแถวที่สี่นั้นได้ระบุว่าการบริการด้านที่พักอาศัยและอาหารที่ติดพันกับการท่องเที่ยวก็ขยายตัวดีซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7%เทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาก็หมายถึงว่า9เดือนปี2026เทียบกับ9เดือนปี2025แต่ว่าอยู่ในหน้า4ข้อ 3.4 คะแนนวัฒนธรรมและท่องเที่ยวขีดยอดหน้าที่1นะได้ระบุว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสากล9เดือน2026นี้ได้ 3.2 ล้านไปเที่ยวคนหรือว่าได้ 73% มาตี้ของสภาแห่งชาติ 4.4 ล้านไปเที่ยวคนคาดคะเนปีมดปีน่าจะได้36ล้านใบเที่ยวคนหรือว่าบรรลุใน 81% ของแผนการปีหรือว่าลดลง 20% เมื่อเทียบในปี2025ฉะนั้นคำถามนี้ในเมื่อ9เดือนต้นปีลื่น9เดือนต้นปี2025อยู่ 7% แต่เป็นยังไงอีก3เดือนแต่นี่หอท้ายปีสัมผัสว่ามดปีนี้จะลดปี2025อยู่ 3% นะตัวนี้เป็นคำถามต่อแต่ข้อมูลจะได้ผลรายงานหลายตัว
1: ท่านพลอยคำหุ่มบุญยวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงเสสมบูรณ์เสนอให้รัฐบาลสร้างครั้งสำรองขึ้นมาเติมอีกเพื่อนำใส่เก็บซาเงินแห่ซุกเซินไว้ใส่ในย้ำจำเป็นและอื่น
3: ๆแต่กับเจ้าจะสังเกตตัวนี้อย่างไรครับกระจายสำหรับแผน2027เบื้องไรครับ1,4,400มาติดกีบเบื้องรายจ่ายกัน 104,407 นาทีกิจและนี่เบื้องแล้วครับภายใน 99,000 กว่าตึกกิจนะครับดูอยู่ 5,200 ใช่ไหมกูยืนแล้วก็การเสนอแบบนั้นกับเจ้าจะว่าอยู่นี่แบบเป็นไปได้ร้อนในความหมายของเราคนขึ้นหรือต่างข้างสำหรับถ้ามารัฐบาลเราก็มีข้างข้างแต่ว่าข้างแห้งสามารถกลุ่มได้นั่งเขาตอนนั้นคนเดือนถ้าพวกเขาไม่มีข้างสำหรับมีตัวเลือกกินมั้ยอยากอย่างขึ้นถึงพวกเขาทุกข์เขาก็ต้องมีแม่ครอบครัวได้เป็นที่ได้กินมั้ยบูอ้อมกันยากนี่จะจับเสนอทางคันเตือนคนกลัวเรื่องระยะยาว
1: ท่านเพมณีพรหมสารสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่12แขวงขมวนมีความเห็นโตกับการระดมทุนเพื่อการพัฒนาหรือ ODA และการหันเป็นทันสมัยในยุคดิจิตอลเข้าในเวียกการต่างๆเห็นว่าผ่านมารัฐบาลยังเฮ็ดได้น้อยเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องหิมฮ้อนปรับปรุงเติมอีก
4: ในเพียงงานแม้ว่าเรื่องการกระโดดขึ้นเนาะเกิดการพัฒนาโอทีเอเนี่ยจะเห็นว่าพวกห้องนี่ปฏิบัติได้หน่อยเนาะเมื่อเทียบกับเพจการเนาะถือว่าฮอตเวลานี้พวกห้องปฏิบัติได้เพียงแต่ 40% ของเพจที่วางไว้ก็เห็นว่าได้บ่ทันบ่ถึง 50% เนาะฉะนั้นในชุดนี้ก็เห็นเหตุผลเนาะที่ทางอยู่ในเอกสารดังกล่าวแล้วว่าปัจจัยมันเกิดจากปัญหาเรื่องขอดขัดเนาะขอดขัดในการอนุมัตินี่มีหลายขอดขัดแล้วก็ซักซ่าแก้การอนุมัติเนาะแก้ยามเวลาอนุมัติอันนี้ถือว่าเป็นชุดหนึ่งที่ว่ารัฐบาลก็ได้เห็นปัญหาของปัญหาดังกล่าวนี้นะถือว่าพอเข้ากันถือว่ายังมีเวลาสั้นและต้องการเทียบใจระยะเวลาที่จะพ้นออกสถานภาพโดยพัฒนาการช่วยเหลือกับสิ่งโลกอันนี้มันจุดหนึ่งจุดที่สองก็เป็นเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารรัฐแบบดิจิตอลนี่เห็นว่าการนับใช้ทีแซ็บทีแซ่เนาะอันนี้ถือว่ายังมีลักษณะบทท่านในกลุ่มของเราในจุดนี้ไปจะขอให้ทางกระทรวงเกี่ยวข้องเนี่ยเขาสามารถขยายไปสู่สังคมแบบเปิดเลยได้บ่อันนี้เนาะคือกับอันของเวียดนามหมดอย่างที่เนาะซาโลก็จะกับเปิดนำใช้ตัวสังคมเลยอันนี้ก็เฮ็ดให้กับผัวพันคนที่จะมาใช้กับถือว่ามีความต้องการว่าใช้แล้วสามารถผัวพันสังคมได้ครอบครัว
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้าวันนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027
0: คณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคจัดกองประชุมเผยแผ่เสริมเสริมเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันศูนย์กลางคุ้มครองและขันคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคคุ้มครองในตอนเช้าวันนี้ที่คณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคภายใต้การเป็นประธานของท่านคำพันธ์เพื่อญวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคมีบรรดาคณะภาคคณะนำคณะกรมและคณะแผนกเข้าร่วมท่านคำพันธ์เพื่อญวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้ได้เผยแพร่เนื้อในสำคัญของมติเลขที64ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคลงวันที่24กรกฎาคม2566ว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองซึ่งมีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดตั้งพันธะใหญ่มติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคเพื่อสร้างและคุ้มครองแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองเพิ่มทวีความรู้ความสามารถและตอบสนองตามความอยากต้องการของการปฏิบัติเวียกงานในระยะใหม่จุดประสงค์มติของกรมการเมืองเพื่อคาดคะเนเป้าหมายจัดวางสับสนตำแหน่งพนักงานนำพาคุ้มครองแต่ละขั้นแต่ละขั้นแห่งการอย่างเพียงพอและมีคุณภาพแน่ใส่หาประกันลักษณะสืบทอดเปลี่ยนแทนต่อเนื่องในแต่ละสมัยกองประชุมใหญ่ของภาคแต่ละขั้นเพราะว่าแม่นเวียกงานที่สำคัญต้นต่อในเวียกงานพนักงานของภาคเพื่อเหตุให้ถูกเวียกงานดำเนินไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบแบบแผนและสามารถตอบสนองหน้าที่การเมืองของภาครัฐในแต่ละสมัย
5: วันนี้ของการดำเนินกองสุ่มเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารที่สำคัญของภาคว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองและคำแนะนำของคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคเกี่ยวกับการจะตั้งคำนิยามมาที่ของกลุ่มการเมืองกำกับโดยการสร้างแก่นกำเนิดพนักงานนะครับของแล้วก็เอกสารที่สำคัญจำนวนหนึ่งพอกว่านั้นก่อนการประกาศองค์จักรการจัดตั้งจำนวนหนึ่งของสุ่มพวกเขาวันนี้เป็นสุดที่มีความหมายสำคัญจริงซึ่งพวกเขาจะพร้อมกันเสื่อมซึมบรรดาเอกสารที่สำคัญของพรรคนั้นมาที่โดยการสร้างแก่นกำเนิดพนักงานนะครับของด้วยการงานทำสิทธิ์พักการงานหลักแรงของคณะผู้ทรงองค์กรนี้ป้องกันพักผู้เสื่อมซึมกำแน่นเพื่อป้องกันจะตั้งปฏิบัติแห่งนั้นซึ่งแห่งซึ่งแล้วก็เป็นการปฏิบัติในการสร้างแผนกำหนดการงานผู้ชื่อทอดเปลี่ยนแผนของคณะผู้ทรงองค์กรในต่อหน้านี้ก็คือของกรมการเมืองของคณะเลขาธิการกองทัพของสุการของเนี่ย
0: กองประชุมได้ผ่านแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่1734ลงวันที่17กันยายน2566เกี่ยวกับการกำหนดเวลาสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองผ่านแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันศูนย์กลางคุ้มครองและขันคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคคุ้มครอง และข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขั้นศูนย์กลางคุ้มครองและขั้นคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคคุ้มครองจากนั้นกองประชุมยังได้ประกาศกงจักการจัดตั้งจำนวนหนึ่งในตอนท้ายท่านคำพันธ์เพญวงศ์เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมจงเพิ่มทวีความรับผิดชอบสุ่มใส่การค้นคว้าเสื่อมซึมและเข้าใจต่อเนื้อในเอกสารอย่างลึกซึ้งเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในคงเขตเวียกงานของตนรับผิดชอบให้เกิดผลประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: กองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่5ตุลานี้ท่านสมบูรณ์สีหานาถสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตได้ประกอบความเห็นต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราปี2026พร้อมทั้งทิศทางแผนการปี2027โดยได้เน้นใส่ส่งประเด็นสำคัญที่สังคมกำลังให้ความสนใจท่านได้ยกเห็นว่าปัญหาเส้นทางเปเพโดยเฉพาะระยะฤดูฝนและน้ำท่วมที่ผ่านมาได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงในสื่อออนไลน์เส้นทางหลักเส้นทางยุทธศาสตร์การขนส่งเส้นทางไปหาแหล่งท่องเที่ยวเส้นแขวงหลวงพะบางเมืองวังเวียงและเส้นทางเข้าหาสถานีรถไฟในหลายเขตยังมีสภาพเปเพเป็นบวกเป็นคุมและเป็นที่ฝุ่นซึ่งส่งผลกระทบต่อเวียกงานการท่องเที่ยวของประเทศดังนั้นท่านได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณพิเศษที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลาเพื่อฟื้นฟูเส้นทางยุทธศาสตร์และทางเข้าหาสถานีรถไฟให้มีความสวยงามพร้อมทางเน้นให้มีการประมูลก่อสร้างอย่างโปร่งใสและกำหนดราคาที่สอดคล้องเหมาะสมเพื่อบ่ให้รัฐบาลต้องเสียผลประโยชน์ในคงเขตวัฒนธรรมสังคมทานสมบูรณ์สีหานาถได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่ออนาคตของเยาวชนและคนรุ่นใหม่จากการลงติดตามตัวจริงพบว่ามีเด็กน้อยและเยาวชนที่มีอายุรุ่น18ปีเข้าใช้บริการในสถานบันเทิงเทคบาร์หลายกว่า50ส่วนห้อยท่านได้เสนอให้รัฐบาลและบรรดากระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องเพิ่มทวีการติดตามกวดกาสถานบันเทิงต่างๆอย่างเข้มงวดโดยให้ทดทนบทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการกวดวัดประจำตัวอย่างจริงจังและจำกัดอายุผู้เข้าใช้บริการอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องเยาวชนซึ่งเป็นนอแหนงและผู้สืบทอดอนาคตของชาติ
0: ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่5ตุลานี้องค์การค้นคว้าเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีได้ประกาศบทรายงานความมั่นเทียงด้านการธนาคารอยู่ภาคพื้นอาเซียนจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีฉบับปี2026และบทรายงานคาดคะเนเศรษฐกิจอยู่ภาคพื้นอาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีปี2026ฉบับปรับปรุงใหม่ในเดือนตุลาอย่างเป็นทางการบทรายงานระบุว่าถึงว่าได้รับผลกระทบจากพลังงานอยู่ตะเวนออกกลางก็ตามแต่เศรษฐกิจอยู่ภาคพื้นนี้ยังมีความมั่นเทียงโดยรวมองค์การค้นคว้าเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีคาดคะเนว่าจังหวัดเติบโตเศรษฐกิจอยู่ภาคพื้นในปี2026และ2027แม่น 4.1 ส่วนห้อยอัตราเงินเฟ้อ 1.6 ส่วนห้อยและ 1.7 ส่วนห้อยตามลำดับการส่งออกและการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นจะเป็นสิ่งค้ำประกันต่อการเติบโตของเศรษฐกิจส่วนราคาพลังงานเพิ่มขึ้นและราคาอาหารเพิ่มขึ้นย้อนปรากฏการณ์เอลนิโญอาจจะเห็นให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นถึงว่าประเสริฐกับปัจจัยทางลบจากภายนอกและอัตราดอกเบี้ยดอลลาร์เพิ่มขึ้นแต่กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลียังมีความเข้มแข็งสมควร
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามองค์การบรรดาประเทศส่งออกน้ำมันและประเทศคู่หัวมือหรือโอเปกพลัสได้แจ้งว่า7ประเทศสมาชิกรวมมีซาอุดีอาระเบียอิรักกูเวตอันเซรีกาซัคสถานโอมานและรัสเซียได้ตกลงหักษาระดับปริมาณน้ำมันสูงสุดในปัจจุบันหมายความว่า7ประเทศนี้จะหักษายอดปริมาณน้ำมัน อยู่ระดับสูงสุดขึ้นเป็น31ล้านกว่าถังต่อวันถึงอย่างไรก็ตามปริมาณนี้ยังบ่ทันคิดไล่แผนการสดเสยให้แก่ปริมาณการขุดค้นที่เกินระดับหมายความว่าปริมาณน้ำมันซึ่งบรรดาสมาชิกโอเปกพลัสต้องลดการขุดค้นลงเมื่อเทียบไซระดับที่ได้อนุญาตย้อนได้ขุดค้นเกินระดับก่อนแล้วคาดว่ากลุ่มบรรดาประเทศเหล่านี้จะจัดกองประชุมประจำเดือนครั้งต่อไปในวันที่1พฤศจิกายนนี้เพื่อตีราคาสภาพการตลาดอีกครั้งหนึ่งที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ทลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

อย่าหลงไหลไปเพลินนำสิ่งผิดกฎหมายอย่าไปขายแนวผิดที่เพิ่นเคยห่วงห้ามเฮาแม่นแนวนำเสื้อคนลาวผู้ดูมันให้ขยันมันสร้างผลได้สิหังมีท่านเอ้ยสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกทุกทานพอแต่ฮอดมงรายการบทกลอนและเสียงเพลงครบพ่อกับท่านผู้ฟังเป็นประจำสำหรับบรรดามิตรประจำรายการผู้ที่เพิ่นมักติดตามหักฟังบทกาบกลอนเสียงเพลงหรือว่าติดตามหักฟังบทเล่าเรื่องบทนวนิยายบทข้างหนึ่งในชีวิตเป็นมิตรประจำรายการนี้หวังว่าคงจะหมุนขึ้นมาหักฟังอยู่ในขณะนี้มื้อนี้แม่นจะนำเสนอบทกลอนให้แก่ทานได้หักฟังมีหลายบทจากนักเขียนเพิ่นส่งมาประกอบส่วนมนต์เสริญและก็นำเป็นประกอบด้วยเสียงเพียงห้องผู้ใดที่นอนบ่ทันหลับขอกล่อมอารมณ์ของทานเนาะก่อนทำอีกจากสมคีสุริยศักดิ์ขอมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้เพื่อนมิตรรายการทุกทานฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีตลอดไปบทก่อนเสือว่าจมเพื่อคนถูกเกิดมาถูกอยู่แล้วแนวพ่อแม่เป็นคนยากจนธรรมดาบ่สร้างหาโกงซ่อพ่อแม่บ่ลวงล่อหรือขอทานคนอื่นตื่นแต่ดึกออกบ้านทำงานเลี้ยงครอบครัวคนจนหัวดันดินก้นปิ่นหัวเมาเม่นแต่เสาร์อาทิตย์บ่คิดหาทางเล่นยุ่งหากินหาเลี้ยงตัวเองให้เพียรทำพ่ออิ่มน้ำปากท้องบ่คองได้หังมีพวกผู้ดีเด่นดามผัดมองต่ำคนทุกสร้างความสุขวิมานใส่หลังคนทางนั้นใช้ระบบขวงกันกันทางและโอกาสย่านคนถูกหยาดแงงแสงหน้าลื่นเหลือเบื่อสังคมเหลื่อมล้ำที่มีต่ำมีสูงมีเดฝูงคนให้ศีลธรรมก่อกรรมทำให้ฆ่ากันตายวายวุ่นสุลมุนไปทั่วเมามัวนำแต่ได้แห่งกันให้หังมี

บทกลอนจากสมคิดสุริยศักดิ์ปิ่นกลอนทำอิฐที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้เพื่อนให้ซื้อว่าจมเพื่อคนทุกข์คนเฮาเกิดมาทุกข์อยู่แล้วเพราะว่าพ่อแม่กับเป็นคนธรรมดาเป็นคนซื่อสัตย์บริสุทธิ์บ่ได้ส่อโกงบ่ลวงบ่ล่อคนอื่นเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองแต่ว่ามีความมุ่งมั่นดุมันขยันเพียรตื่นดึกลุกเช้าเพื่อว่าไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพื่อนว่าไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดเนาะชีวิตของคนเฮามันก็เลือกเกิดบ่ได้ในเมื่อเกิดมาแล้วบ่ว่าเฮาจะมีอาชีพแนวใดมีชีวิตแบบใดเฮาก็ต้องสู้เพื่อให้ชีวิตของพวกเฮาอยู่รอดเนาะสิ่งสำคัญบ่ส่อบ่โกงเอาของคนอื่นก็พอแล้วอยู่ในศีลกินในธรรมเพิ่นว่าพอใจในสิ่งที่เฮามีเนาะเอาฟังก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาวากระป๋อมกาหลังม่านเล็กขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ของท่านทุกประการบทก่อนสื่อว่านำ

อยากให้มันเหือดแห้งหายจากดวงตาห้วยห้องคืนไหลลินลองแล้วตามทางเลิกลบหันผันปีนไปนำแหงทวงหลานลินลงควงลินคืนฟ้าสว่างใสเจ้าเอ๋ยคงจะยังยากแท้ทอดทายถอนน้ำที่ปัดแทงสวงเหลึกลื่นเหลืออดได้จิตบอกเตือนตกทิ่มแท่หนีไหลจากก็หากยังห่วงแก้วตาไทยผู้ภาคไปหันแล้วสิบหมื่นเงินคำแก้วกบกายมีเทียมทันท่อกับสายใหญ่หักแม่แพงคอยใกล้กลายเป็นวิญญาณเหี้ยมเหินหายมีได้ทรงสกาแล้วตกแก้วใดหอนหูเห็นเจ้าแกนตาแม่เดแม่จะฝ่ายน้ำตาให้หาอุ่นยามนอนแม่จะฝ่ายน้ำตาไหลหาบังอ่อนยามคำแม่จะลงเลาะหิมฝั่งน้ำคอยเจ้าตา

เป็นจังได๋ท่านผู้ฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยบทกราบก่อนที่ผ่านไปหวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจและสร้างความมุ่งซื่นให้แก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดีเนาะโดยเฉพาะผู้ที่บ่ทันหลับทันนอนและมักฟังกราบก่อนมักฟังเสียงเพลงพวกเขามีให้ทานได้รับฟังหลายเสียงเพลงหลายบทก่อนหลายศิลปินมาต้นมาฝากเนาะท่านที่ฟังรายการนี้มีความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์ในด้านการขีดเขียนบ่ว่าจะเป็นบทกับก่อนบทเรื่องสั้นบทครั้งหนึ่งในชีวิตบทนวนิยายส่งมาห่วมมาประกอบส่วนบุญสืนกับรายการนี้ได้ยินดีต้อนรับเสมอเนาะก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำประกาศว่าไม้แสงมณีมีบทกวนมาฝากให้กับท่านผู้ฟังขอมอบให้มีรายการทั่วประเทศจงมีแต่ความผาสุกและโชคดีทุกประการบทกวนของเพิ่นชื่อว่าบ่าวหมอลำยังรอหักบ่าวหมอลำมีหักเทศเนื้อเน่ในใจห่วงใหญ่เพลงพงพันขินฐานเหนือใต้ดวงใจคิดกุ่นเกลือเอื้อเฟื้อเพื่อแพน้ำพ่อแม่พี่น้องสาวบ้านครูสุคนยามมืดมนเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นวันเว้นคืนยังทนบะบนบอนไหวทั้งขิดหวานขอให้แค้นไข้เศร้าสวงต้อผีสางสิ่งให้หายห่างห่างนี้แต่ว่าทางพี่อ้ายสายบ่าวหมอพรขอวิ่งวนหวานหักห่อหิ่งเหียงไกลแย้งสาวใดหายหน้าบ่หันมาแลเบิ่งบุญบ่ถึงหม่อมน้องมองล่าค่าบ่มีเต็มที่บ่าวหมอแล้วแนวมีแต่ลำเสือสาวทั้งเดือสิหลอนหักหมักสายคนนี้มีพอเพียงคำเว้าเอาหยังสู่ผู้หั่งเพิ่นเด้บ่มีหวังสิได้

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกแม่นสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติละการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานได้ปฏิบัติดังนี้ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเช่นเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ท่านห้องจอกน้ำปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่าปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ้นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
1: ถ้าปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พ้นจากการเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาโครงการควบคุมพยาธิติดต่อระยะ2 ADB CDC 2

าวหมอลำยังรอหักจากบทเขียนของไมแสงมณีบ่าวหมอลำนี่มีหักแท้หักเดียวใจเดียวมีความห่วงใยมีความจริงใจหักเสื้อเพลงพี่น้องทุกคนแต่เหนือถึงใต้แบบว่ามีหัวใจที่เกื้อกุลจังซาแต่กะว่าสิส่งพื้นบ่เนาะว่าซั่นจึงได้เขียนเป็นบทกลอนมาร่วมกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้บอกว่าขอฝากให้ทุกท่านเด้อว่าซั่นมาหับฟังก่อนต่อไปจากแสงประเสริฐสุวรรณดอนเสียงฐานนี้เป็นมิตรประจำรายการด้วยดีเสมอมาค่ำคืนนี้ขอมอบก่อนที่จะดังออกไปให้แก่ทุกทานเพื่อเป็นความเบิกบานบุญซื่นและกล่อมอารมณ์ในยามอิดเมื่อยหรือว่าผู้ที่ยังนอนบ่หลับขอให้ทุกทานมีแต่ความผาสุกและโชคดีตลอดไปบทก่อนสื่อว่าบ้านนาผาสุกเถียงนาอุลาสื่นซอยยามส่องสายตายามเฮาแลลงไปทุ่งนายามเศร้าเมฆหมอกยังปกคลุมในนามัวมืดข้าวเดียวแสงแดดโผล่ขึ้นมันพ้นจากเขาสาวนาเฮาซุกหญิงล้นแนมทุ่งสีเหลืองรัศมี

เข้ายามใดลมผัดตองไปมาก่วยแกวงเห็นพวกมันเนิดนึงแหนมแล้วแม่นสะอ่อนถึงยามแรงคำคอยถอยต่ำลงแรงแสงตะเวนศิลาหลับเหลี่ยมผูลงแล้วเฮามาพากันคืนคงเฮือนสางเศร้าอยู่เฮายังหาหน่อไม้ปลูกไว้อยู่แคมนานั่นนาหาเฮ็ดปลวกพร้อมมีอยู่ในโพนดินเก็บหมักอึผักขะแยงอย่านางมาพร้อมหัวสิ่งไข่หมักเผ็ดน้อยแปะเคียงนามีทุกอย่างมีปลาแดกแกงหน่อ

บทกลอนจากแสงประเสริฐสุวรรณดอนพร้อมเสียงเพลงผ่านไปเพื่อนให้สื่อก่อนว่าบ้านนาผาสุกเอาชีวิตของสาวนาสาวหัวสาวสวนถึงว่าจะงอยอยู่เถียงนาก็โอ้ยสุดทีมีความสุขความสุขสื่นซ้อยยามแดดทรงมองไปเห็นเข้านาก็สุดทีภาคภูมิใจในผลปลูกของตัวเองว่าซั่นเนาะเอาหากว่าผู้ใดที่เคยทำการผลิตหรือว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ตามบ้านนอกขอบนาอยู่บ้านนาถึงว่าจะอยู่ป่าอยู่เขาแต่ว่าชีวิตการเป็นอยู่สุดทีดีหลายเนาะอากาศสดกินของธรรมชาติจังสิซึ่งไผ่ไผ่ก็แม่นอยากจะไปอยู่อยากใช้ชีวิตสิก็มีแต่คนเฮาก็บ่คือกันบางคนก็อยากอยู่ทางในเมืองบนที่มีแสงสีบนที่เจริญรุ่งเรืองศรีวิไลจะอยู่บ้านนาก็มีความสุขได้คือกันเนาะเอาขอบใจบรรดาเพิ่นมิตรรายการทุกทานและพิเศษก็แม่นเจ้าของบทกลอนเพิ่นแสงประเสริฐสุวรรณดอนมาฟังบทกลอนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาว่าคนมีก้องลูกนาคาคำคืนนี้มีบทกลอนมาฝากแก่ทุกทานขอมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีเด้อว่าซั่นก่อนซื่อว่าโมทนาหะสายตาแตะขอบฟ้าเฮืองหุ่งห้องแสงไผ่หนอคุณแปลงตกแต่งมามีไว้แสงสิวใสคือแก้วแววมณีลำคาวันเวลาล่วงเข้าบุบผ่าหอมอูดเอาก่อไก่ก้านหล่นเหลืองขิดต่าวเตื้องต่อข้างข้าวเมืองเฮียนจบสองเฮาไปหาหนบทั่วเวียงจันแจงไปขายแหงหลายมือสมัครเรียกงานง่ายบอนหัวหน้าวอนกล่าวไว้ว่าหับได้ตั้งแต่ยิงสองเฮาหลิงลำแล้วห้องแถวเศร้าหลายเดือนเหมือนเฮามีหนทางแคบคุมคาเวนกลางเวียนมาถูพื้นกลางคืนมาต้อยต่ำยกจอกจานล่างถ้วยซ้ำอาศัยส้นเพื่อเงินเสียงหัวใจออดเอิ้นแอวไปพักโฮงงานบลำคานนำมงเรื่องปูและปลายจำไอ้ก็เห็นนำด้วยโดมดีถูกอย่างหวังให้นงนาดนองสบายเบื้องบนนอนเจ็ดเดือนอายก้าวหน้าเลยว่าสิมาขอจอดหน้าหอโฮงงานเกี่ยมการสลองไว้สาวโฮงงานของอายหนีไปนอนห้องใหญ่หัวหน้าพึ่นด่วนง่ายไปนอนห้องห่วมสวรรค์นายเดคนจนๆอย่างอายได้แต่โมทนาข้วนหัวใจแขนขามันลอยลาเลยท้อขอแต่นงนางน้องสบายดีดอมเก่าลืมสาเรื่องโศกเศร้าลืมหดเงาบักอายที่เคยได้กอดนอนพุนา

าวโมทนาหักเป็นบทเขียนของผู้ที่เพิ่นใส่นำประกาศว่าคนมีกล้องลูกนาคานำมาให้เพื่อนมีรายการได้หับฟังพร้อมเสียงเพลงห้องคิดว่าก็คงจะสร้างความสุขความมุ่นซื่นให้แก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดีมาฮอดนี้เวลาทางรายการบทกลและเสียงเพลงสมควรแก่เวลาที่สิได้มาพาจากท่านผู้ฟังไปขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นจนมาถึงเวลานี้อวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิไข่พร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืมหลังแท้นะ

เพื่อนที่มิคาบอแม่นเพื่อนที่ร่ำรวยแต่แม่นเพื่อนที่จริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.หาฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผู้น้องหับหน้าที่ดำเนินรายการบ่ว่าท่านจะกำลังเก็บที่จะเข้ารับเข้านอนหรือบางท่านอาจจะกำลังเลิกเวียกเลิกงานเนาะกำลังจะเดินทางกลับบ้านกับเฮือนหรือบางคนอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวขอให้1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายขวบยิดเมื่อยและการเติมพลังใจผ่านเสียงเพลงและเรื่องราวดีๆที่บุญน้องจะนำเสนอให้ประธานได้รับฟังต่อจากนี้ไปซึ่งจะมีหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆการดำรงชีวิตต่างๆเนาะแต่ละมื้อบุญน้องจะสลับสับเปลี่ยนแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้รับฟังพร้อมกับสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงลำแต่ละระยะเนาะก็หวังว่าจะเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายเมื่อยให้กับมิตรรายการได้เสื่อว่าบางครั้งเนี่ยนะท่านผู้ฟังเนาะเมื่อที่ว่าเฮาเมื่อยที่สุดนี่เฮาบ่ได้ต้องการอยากจะได้คำตอบของทุกปัญหาที่ว่ามันเกิดขึ้นบางครั้งเฮาอาจจะเพียงกำลังใจจากผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าการที่ได้รับฟังเสียงเพลงมวนๆเสียงเพลงที่เป็นกำลังใจให้เฮาเนาะเพื่อที่เฮาจะได้มีพลังในการใช้ชีวิตสู่ในมื้อต่อไปก็คือมื้ออื่นเนาะซึ่งบุญน้องขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังแห่งใจให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับตอนต้นรายการเฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารมานำเสนอเติมอีก

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวลจากทางรายการผ่านไปหวังว่าจะถึกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หลายคนเนาะอาจจะเข้าใจว่าการพักผ่อนนี่คือการนอนหลับอย่างเพียงพอแต่ว่าความเป็นจริงแล้วการพักผ่อนก็มีหลายรูปแบบท่านผู้ฟังเนาะการพักผ่อนทั้งทางกายก็คือการนอนหลับอย่างเพียงพอส่วนการพักผ่อนทางจิตใจก็คือการหยุดคิดเรื่องที่ว่าเราควบคุมบ่ได้ซึ่งการพักผ่อนทางอารมณ์ก็คือการได้เว้าได้ลมกับคนที่เข้าใจเฮาและก็คนที่ตั้งใจฟังเฮาจากใจจริงเนาะหรือบางครั้งก็แม่นการที่เฮายอมรับความรู้สึกของตัวเฮาเองโดยที่เฮาบ่ตัดสินและก็เพิ่นว่าการที่เฮาเงียบหรือว่าการนั่งฟังเพลงจากเพลงส่งเพลงหรือว่าการที่เฮาวางโทรศัพท์มือถือลงประมาณ1ชั่วโมงก็เป็นการดูแลหัวใจของเฮาได้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งบางคนนี่ว่าเป็นเรื่องที่ยากได้เนาะที่จะห่างจากโทรศัพท์มือถือนี่เพิ่นว่าวางได้ปะได้กันมันมีแต่เวลานอนหรือบางครั้งนอนสะดุดตื่นมาก็ยังมาจับโทรศัพท์คือเก่าเนาะซึ่งแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่เฮาบ่แนะนำนะคะผู้ฟังเนาะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็พยายามหลีกออกนะคะผู้ฟังเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือนี่ก็ให้ทั้งประโยชน์แล้วก็ให้โทษได้คันว่าเฮาใช้ไปในทางที่บ่ถูกหรือว่าเฮาเสพติดหลายจนเกินไปเนาะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้เติมเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมเนาะรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดสวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลัดตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ฐานหมุนคลื่นหาฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องครับนาทีดำเนินรายการซึ่งหาฟังในบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนาะซึ่งก็มีงานวิจัยได้ท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นได้พบว่าการที่เฮาฟังเพลงเบาๆก่อนนอนประมาณ30นาทีจะสามารถช่วยให้ห่างกายของเฮาผ่อนคลายและก็ลดความเครียดได้และเฮ็ดให้เฮานั้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นท่านผู้ฟังเนาะซึ่งนอกจากนี้การฟังเพลงยังช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลลงอีกด้วยเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าหากว่าคืนนี้ประธานรู้สึกว่าอีเมื่อยเนาะก็ขอให้ท่านนั้นลองวางโทรศัพท์มือถือลงเนาะปิดจอโทรศัพท์แล้วมาตั้งใจฟังเสียงเพลงม่วนกับรายการลาติเสียงเพลงของเฮาก่อนที่ท่านจะเข้าหลับเข้านอนซึ่งบทเพลงต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่บุญน้องตั้งใจนำมาเปิดเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ให้กับมิตรรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเอาไปรับฟังอีก2เสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีมานำเสนอเติมอีก

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการผ่านไปก็หวังว่าจะสร้างบรรยากาศสร้างความสุขกำลังใจให้กับประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะนี้บุญน้องก็มีประโยคนึงที่เป็นประโยคที่ดีและก็ว่าได้เนาะซึ่งเพิ่นว่าอย่าเปรียบเทียบเบื้องหลังชีวิตของตัวเองกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคนอื่นทุกคนมีเวลาของตัวเองบางคนประสบความสำเร็จไว้บางคนอาจจะใช้เวลาดนแต่บ่ได้หมายความว่าเฮาจะไปถึงเป้าหมายบ่ได้ต้นไม้แต่ละสนิดยังออกดอกบ่พร้อมกันชีวิตของคนเฮาก็เช่นเดียวกันขอเพียงให้เฮาบ่หยุดยั้งให้เชื่อมั่นในตนเองถ้าเฮ็ดได้แบบนี้บ่ดนผลลัพธ์มันจะงดงามและจะมาในเวลาที่เหมาะสมเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยคที่ดีและก็มีความหมายเนาะบุญน้องหวังว่าท่านที่ได้รับฟังไปก็จะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเชื่อว่าเฮาใช้ชีวิตในแต่ละมื้อนี้เฮ็ดให้มันดีที่สุดเฮาบ่เบียดเบียนคนอื่นใช้ชีวิตในแบบของเฮาอยู่อย่างพอเพียงมีเวียกของเฮากับปฏิบัติเวียกของเฮาให้สำเร็จตามเป้าหมายถึงว่ามื้อนี้มันอาจจะบ่เป็นตามเป้าหมายเชื่อว่ามื้อใดมื้อนึงถ้าเฮามีความอดทนมีความพยายามเมื่อใดมื้อนึงมันจะสำเร็จเป็นตามแผนที่เฮาวางไว้อย่างแน่นอนเนาะปู่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกเมื่อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะซึ่งเฮามีเสียงเพลงเสียงลำเป็นแต่ละระยะสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารสาระดีๆจากทางรายการหวังว่าจะถูกใจประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เนาะบุญน้องก็ยังมีอีกสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำประธานตื่มโดยเฉพาะแม่นการที่เฮาฝึกเว้าในการขอบใจนะคะผู้ฟังเนาะก่อนจะนอนเนาะเฮาลองคิดถึงเรื่องดีๆโดยเฉพาะแม่น3เรื่องที่ว่าเกิดขึ้นสำหรับมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นการที่เฮาได้กินอาหารที่แซ่บการที่มีคนยิ้มให้เฮาการที่เวียกของเฮาผ่านไปด้วยดีหรือว่าคนในครอบครัวของเฮามีสุขภาพที่แข็งแรงและการที่เฮายังมีชีวิตในมื้อนี้นะคะผู้ฟังเนาะซึ่งเพิ่นเชื่อว่าการที่เฮาฝึกเว้าในการขอบใจโดยเฉพาะแม่นเริ่มจากการขอบใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นประจำจะช่วยให้เฮาเบิ่งเห็นความสุขที่อยู่รอบตัวเฮาได้หลายขึ้นเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเป็นการช่วยลดความเครียดในตัวอีกด้วยท่านผู้ฟังเนาะลองเฮ็ดเบิ่งนะท่านผู้ฟังเนาะเริ่มจากการขอบใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็เฮ็ดเป็นแต่ละมื้อก่อนที่เฮาจะเข้านอนนี่ท่านผู้ฟังลองเริ่มเฮ็ดเบิ่งเนาะอันนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยให้เฮานั้นกลายเป็นคนที่มีความคิดบวกมีความคิดที่ดีและก็ลดความเครียดไปในตัวของเฮานําเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

0: ปวดตุ่นปวดตัวขิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นปวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ได๋บ่ได้ได๋เป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นปวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปแต่บางเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมา1ชั่วโมงที่ผ่านมาบุญน้องหวังว่าเสียงเพลงแล้วก็ขอคิดเรื่องราวต่างๆจะสวยเติมเต็มค่ำคืนในมื้อนี้ให้ประธานนั้นมีความสุขหลายขึ้นแล้วก็ก่อนจากกันเนาะบุญน้องก็มีขอคิดสั้นๆอยากฝากไว้ว่าชีวิตเฮาบ่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกๆมื้อขอเพียงเฮามันดูแลหัวใจของเฮาก็ถือว่าเป็นมื้อที่ดีที่สุดแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่หลับฝันดีและตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความหวังและกำลังใจที่ดีเนาะสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5 โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00
1: มื้อนี้แม่นวันพฤหัสแฮม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่8ตุลาคิตศักราชปี2026
0: รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00ข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค
1: 7:45หับฟังการทายทอดกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10
0: 9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00ข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการยกปัญหามาสนทนา15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการหักแผ่นดินแม่20:00รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักเดนอกันว่าเอาสนุติดสังสาสังมาได้พี่ว่าตามตาคิ้วคือสนุสินักกลัวหันแล้วกันเป็นตาโบคิ้วสิบอเบื้องไฟสนุสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแผงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดนับลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงโดยมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้มาดำเนินรายการสู่ท่านฟังในน้ำเมาขาวๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงห้องมีลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเพื่อความเบิกบานมุ่นซื่นให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายความอิดเมื่อยจากร่างกายไปเต็มอีกเอาเป็นในใดท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าสาวนาเกษตรกรของพวกเขาแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นกระพ่วมสุ่มใส่ในการเก็บเกี่ยวเมียนมัดผลผลิตระดูฝนของตนโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเกณฑ์การเก็บเกี่ยวเข่าให้เก็บเกี่ยวเข่าหน้าปีในบอนที่มีเงินไข่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ก็ยังหลายอยู่เนาะยังบ่ได้เก็บได้เกี่ยวเท่าดอกยังรอท่าให้เป็นเก็บเป็นเกี่ยวแล้วจึงค่อยจะลงมือในใดก็ตามเด้อท่านผู้ฟังพวกเขาต้องเอาใจใส่เล็งใส่ญาติฝ้าญาติฝนเพื่อเฮ็ดแนวใดให้การเก็บเกี่ยวเมียนมัดผลผลิตฤดูฝนให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปไวทันกับฤดูกาลเพื่อเกี่ยมใส่การลงมือปลูกเพื่อฤดูแล้งที่จะถึงนี้เด้เนาะเนื่องจากว่าปีผ่านมาในฤดูฝนผ่านมาหันหลายบอนหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นกับประสบพบพ่อกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมน้ำสุเฮ็ดให้ดินเจือนทับถมเนื้อที่การผลิตผลผลิตเสียหายจำนวนลงหลายดังนั้นในฤดูแล้งนี้ที่จะถึงการผลิตฤดูแล้งพวกเขาจะสุ่มใส่ปลูกได้เพื่อทดแทนผลผลิตนาปีที่สูญเสียไปนั่นเพื่อในใส่เฮ็ดให้มีเสบียงอาหารการกินที่กุมอยู่กุมกินมีส่วนเหลือให้ไว้และขายเป็นสินค้าเติมอีกเอาและการล้มทุทิศทับลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นวันพฤหัสแฮม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ก่งกับวันที่8เดือนตุลาคริสตศักราช2026สำหรับมื้อวานนี้วันที่7ตุลาเป็นวันครูแห่งชาติเป็นวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาครบรอบ32ปีโรงเรียนสถาบันต่างๆสถาบันการศึกษาแห่งต่างๆก็ได้พากันพักผ่อนจากการค้นคว้าจากการสิทธิ์สอนนำเฮียนแล้วมื้อนี้ก็สืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนอย่างขยันขันแข็งแนวใดก็ตามเด้อท่านผู้ฟังนะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนเราการศึกษาช่วยพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถที่แน่นอนเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเป็นทรัพยากรของชาติสมัยก่อนมนุษย์นำเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นดินนาของตนประเทศชาติบ้านเมืองของเขาให้เจริญทางมีเข้มแข็งบ่มีผู้ใดที่จะสามารถเว้าได้ว่าบ่ได้ผ่านการสิทธิ์สอนของกูทุกคนล้วนแล้วจะได้ผ่านการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์เนาะทั้งอยู่ในโรงเรียนทั้งอยู่ในวัดวาอาหามทั้งอยู่ในครอบครัวเงินสานของพวกเขาเด้อันนี้พ่อแม่ก็เป็นครูบาอาจารย์คือกันได้เนาะพวกเขาจงสืบต่อนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเทศในประเทศชาติทางมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆและนอกจากนั้นแล้ววันที่12ตุลาวันที่12ที่จะถึงนี้นะยังเยบุโพธิ์ได้มือวันจันทร์หน้าวะซะวันจันทร์ต่อไปวันจันทร์หน้าหั้นก็จะฮอดวันที่12ตุลาแล้ววันที่12ตุลาเป็นวันประกาศเอกราชแห่งชาติครบรอบ81ปีได้วันที่12ตุลา1945ครบรอบ81ปี
ก็จงสืบต่อขยายมูลเสื้อวันประกาศเอกราช12ตุลาให้พ้นเด่นขึ้นอยู่ในสังคมของพวกเราจงสืบต่อขยายมูลเสื้อเหล่านั้นปฏิบัติในแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลประกอบส่วนสังสาพัฒนาประเทศชาติให้ยังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจังเอ้ารายการล้มทั่วทิศมื้อนี้ก็เช่นเคยแล้วก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านฟังเริ่มต้นก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เพลงสุดมิตรจากทางรายการกับผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วบัดนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังก็คือดังที่พวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่ากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่5ตุลานี้ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งและจะดำเนินไปจนฮอดวันที่21เดือนตุลานี่แหละกองประชุมหันภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรเสนจักรหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติโดยการเข้าร่วมเป็นเกียรติของท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีท่านสนใจศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านกันน้ำกันสูงภาครัฐอดีตกันน้ำกันสูงสมาชิกรัฐบาลบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านนางสุนทรไสยจักรได้กล่าวสุนทรพจน์ไขกองประชุมว่ากองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้จะได้พิจารณาหับห้องปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติเช่นพิจารณาหับห้องออกการเลือกตั้งบุคลากรขั้นสูงจำนวนหนึ่งพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้หมายความว่ายาสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใส่หันและก็ได้พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียงงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียงงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปการตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐพิจารณาหาพ้องเอาบทรายงานขององค์การขวดกาแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาหาพ้องเอาบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาหับพ้องเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับซึ่งในนี้กฎหมายสั่งไม่1ฉบับคือหางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากกฎหมายฉบับปรับปรุงมี7ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ากฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลนอกนั้นกองประชุมครั้งนี้ยังได้ฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งต่อคำสักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญยิ่งเพราะจะได้มีการพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติเพิ่นได้เรียกร้องให้สมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองของตนสุมทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถขอในการค้นคว้าพิจารณาประกอบคำเห็นอย่างมีประชาธิปไตยและหาประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงและหาพ้องเอาบรรดาเงื่อนในที่นำมาพิจารณาอยู่ในกองประชุมครั้งนี้
ให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้และในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ในนามผู้รักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติประธานกองประชุมก็ได้กล่าวเปิดกองประชุมสมัยสมัชชาที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10อย่างเป็นทางการนะข่าวซึ่งเป็นวันเพ็งจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเป็นผู้เขียนขอบใจวันเพ็งจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเอาข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี้แมนเว้าถึงท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนเพิ่นได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่ในวันที่5ตุลานี้อยู่ที่สภาแห่งชาติกองประชุมสมัยสามัญเดือนที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ภายใต้การเป็นประธานของท่านนังสุนทรสัญญักษ์รักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติในเวลาของประชุมดังกล่าวก็ได้มีการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาแห่งชาติได้เห็นดีเป็นเอกภาพเลือกเอาท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่ด้วยคะแนนเสียงเห็นดีเป็นส่วนหลายและอยู่ในกองประชุมนี้ท่านกองแก้วไซส์สงครามของประธานสภาแห่งชาติได้อ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและเป้าหมายเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติจากนั้นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบคำคิดคำเห็นต่อท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถสลาดลักแหลมและเป็นผู้ที่มีผลงานที่พ้นเล่นหลายด้านและก็ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นเอกภาพด้วยคะแนนเสียงเห็นดีเป็นส่วนหลายรับเลือกตั้งเอาท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่สำนานจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเป็นผู้เขียนและนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังนอกจากที่กองประชุมได้เลือกเอาท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่แล้วกองประชุมยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพเลือกเอาท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ซึ่งของประชุมสมัยสมัชชาที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่5ตุลานี้ที่สภาแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนประธานสภาแห่งชาติให้เกียรติเข้าร่วมของท่านธงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมด้วยสมาชิกสภาแห่งชาติท่านของแก้วไซส์สงครามของประธานสภาแห่งชาติก็ได้อ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและเป้าหมายที่จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้ประกอบความเห็นต่อท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถสลาดลักแหลมและเป็นผู้ที่มีผลงานที่พ้นเด่นหลายด้านเหมาะสมแล้วที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้พร้อมกันประกอบความคิดความเห็นและลงคะแนนเสียงเห็นดีเป็นส่วนหลายข่าวบุญตอมเป็นผู้เขียนจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเช่นเดียวกันเอามาฟังเพลงจากทางรายการสะกอนจากนั้นจึงจะนำเอาคำปฏิญาณของท่านนายกรัฐมนตรีเฉลิมไซกุมสิทธิ์มาเสนอให้ท่านได้ฟังในระดับต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลุ้มดวงทิศนภลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่เอาล่ะท่านผู้ฟังบัดนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับคำปฏิญาณของท่านนายกรัฐมนตรีเฉลิมไซกรมสิทธิ์ที่ได้ปฏิญาณตนในเวลาขึ้นรับตำแหน่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่5ตุลานี้ซึ่งเนื้อในละเอียดเป็นอย่างไรติดตามฟังนำกันในโอกาสนี้ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์เพิ่นได้แสดงความรู้สึกของตนว่าข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและก็ขอแสดงความรู้บุญคุณเป็นอย่างสูงต่อสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนมณฑลทั่วประเทศที่ได้ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจลงคะแนนเสียงรับรองเอาการเสนอแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามการเสนอของประธานประเทศข้าพเจ้ารับรู้ว่านี่แม่นการมอบหมายหน้าที่การเมืองที่สูงส่งและมีความรับผิดชอบนักหน่วงแต่มีเกียรติให้ข้าพเจ้าโดยเฉพาะในระยะที่ประเทศชาติของพวกเขากำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างทางด้านเศรษฐกิจการเงินและสังคมทางภายในก็คือผลกระทบโดยตรงจากความเข็งตึงของภาคพื้นและสากลข้าพเจ้าขอรับเอาหน้าที่และบทบาทดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบต่อพรรคต่อรัฐต่อประชาชนลาวในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลตามการมอบหมายและในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความรู้บุญคุณอย่างล้นเหลือมายังกับประธานไก่สอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนขลุกหักวีรบุรุษในการนำพาปลดปล่อยศาสตร์ขอจะลึกบุญคุณของบรรดาการนำผู้นำรุ่นก่อนบรรดาสหายวีรชนนักรบปฏิวัติอาวุโสทหารตำรวจและบรรดานักปฏิวัติผู้ที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยศาสตร์ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศที่ได้ประกอบส่วนและเข้าร่วมในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติในระยุกแต่ละยุคสมัยเฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเขามีเสถียรภาพทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจสังคมในการพัฒนาเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นเทื่อละก้าวข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการนำพาสีน้ำยางใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคภายใต้การสิ้นน้ำโดยกรมของสายทองลุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคก็คือท่านสอนไซศรีพันดอนอดีตนายกรัฐมนตรีอันได้เฮ็ดในการบริหารรัฐในระยะที่ผ่านมามีประสิทธิผลและได้รับผลสำเร็จเป็นก้าวมาขอขอบใจต่อทุกๆภาคส่วนในสังคมที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลตลอดระยะที่ผ่านมาตลอดฮอดการประกอบส่วนอันสำคัญของบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจะตั้งสากลคณะประธานบรรดาท่านที่นับถือและฮับแพงในโอกาสที่ฮับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหน้าสภาแห่งชาติก็คือต่อหน้าประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั่วประเทศข้าพระเจ้าขอปฏิญาณและยืนยันว่า 1. จะจงฮักภักดีต่อพรรคหลักและประชาชนลาวบรรดาเผ่าหับใส่ประเทศชาติและประชาชนด้วยความซัดซื่อบริสุทธิ์สุมทุกเหงื่อแห่งสติปัญญาเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็คือหับใส่ชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์รวมของชาติและประชาชน 2. จะนำพาคณะรัฐบาลบริหารประเทศตามหลักการแบบแผนวิธีเวียกของพรรคอย่างเข้มงวดตัดสินปัญหาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบหลีกเลี่ยงแนวคิดอัญญสิทธิ์หลีกเลี่ยงแนวคิดใส้อำนาจตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเด็ดขาดแก้ไขต้านการสอรัฐบังรวงในถันแถวพนักงานรัฐแก้ไขให้ได้ขาดขันจุดอุดตันการบริหารรัฐเนไซเฮ็ดให้รัฐบาลสามารถทับเส้นสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง 3. จะสืบต่อภารกิจในการรับประกันให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เฮ็ดแท้ทำจริงเป็นมืออาชีพและเอาหมากผลของเพียงงานเป็นตัวชี้วัด
ของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล 4. ยินดีครับเอาการตำหนิที่สมคำคิดคำเห็นจากสังคมและการสร้างน้ำที่สร้างสรรค์ในใส่ปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อรับใช้ภารกิจพัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ในลาวของพวกเราแต่เพื่อสืบต่อพันขยายนโยบายเป้าหมายที่รัฐบาลวางออกในสายจัดตั้งปฏิบัติมาที่ของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10แต่2026หา2030ข้าพเจ้าจะสืบต่อปฏิบัติตามมติคำสั่งของศูนย์กลางพรรคนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือแผนการสู่ซนของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งปฏิบัติผ่านมาพร้อมเดียวกันจะสวมใส่จัดตั้งปฏิบัติบางคงเขตที่เป็นบุรุษมิสิทธิ์และเป็นเรื่องงานที่หีบด่วนของรัฐบาลคือจัดตั้งพันขยายมติ04ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นรูปธรรมสุ่มใส่รักษาเสถียรภาพและระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจแห่งชาติแน่ใส่ให้ได้การบรรลุเป้าหมายของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจแห่งชาติในนี้จะสุ่มใส่การปฏิวัติให้ได้คาดหมายด้านเศรษฐกิจมหาภาคด้านเศรษฐกิจมหาภาคคาดหมายด้านการเงินที่สภาแห่งชาติได้รับพ้องออกไปแล้วนั้นสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท่อในสังคมเสินการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางออนไลน์และอื่นๆซึ่งในนี้จะสุ่มใส่แก้ไขปัญหาอาวุธเถื่อนตามคำสั่งของศูนย์กลางพรรคก็คือรัฐบาลสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากในสายยกระดับชีวิตการอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเท่าละเก้าโดยเน้นใส่การปรับปรุงพื้นฐานของรางเส้นถนนหนทางสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะและอื่นจะยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามทิศสั่งรัฐปกครองด้วยกฎหมายและเพิ่มทวีการร่วมมือกับระดับประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลอย่างเป็นเจ้าการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเฮาหันและตั้งหน้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลเฮ็ดให้บทบาทสูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลเสื่อมยงเสื่อมจดกับภาคพื้นและสากลเทื่อละก้าวและในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ยืนอยู่ต่อหน้าทุ่งซาดและทุ่งผักที่สง่าราศีต่อหน้าบรรดาการน้ำผักรัดบรรดาทานสมาชิกสภาและบรรดาทานแขกที่มีเกียรติข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาลขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะเสื่อสู่มนจิตปฏิวัติบุกสูงกว่าเวลาใดหมดเพื่อร่วมกับสมาชิกรัฐบาลพร้อมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอุทิศเนื้อแห้งสติปัญญาความรู้ความสามารถของตนประกอบส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อร่วมกับคณะนำของพรรคของรัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ที่ประชาชนมอบหมายให้โดยยึดมั่นกติที่ว่าผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดหมดและถือเอาประชาชนเป็นกกและอิงใส่ผลประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายและความมุ่งมั่นปรารถนาอันชอบธรรมของประชาชนขอเฮียงห้องมายังบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติสภากันแขวงที่เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศบรรดาแขนงการที่เกี่ยวของทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นสืบต่อในการสนับสนุนติดตามกวดกาให้คำตำหนิที่สมและประกอบคำคิดคำเห็นที่สั่งสรรค์ให้แก่รัฐบาลพร้อมกันปฏิบัติภารกิจอันใหญ่หลวงนี้ให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิผลสูงตามที่ภาครัฐและประชาชนมอบหมายให้นั้นแม่นนำเอาคำปฏิญาณของท่านนายกรัฐมนตรีเสริมไซกุมสิทธิ์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังครับข่าวต่อไปวันนี้สำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงทางการลาวนี่ก็ได้มอบแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติไทย78คนให้ทางการไทยนำไปดำเนินคดีวันที่1ตุลานี้เจ้าหน้าที่กวดค้นเก่าออกเมืองประจำด่านสากลขัวมิตรภาพ4แขวงบ่อแก้วได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสปกิจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วนำตัวคนต่างประเทศสัญชาติไทย
ที่ได้เคลื่อนไหวกระทำผิดต่อกฎหมายของลาวและได้สิ้นสุดการดำเนินคดีเพื่อมอบทรงให้เจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องของราชไทยหับตัวพวกเกี่ยวกับคืนประเทศไปดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบการของราชไทยผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่ทรงตัวในครั้งนี้มีทั้งหมด78คนเป็นหญิง39คนในนี้ผู้ถูกหาคดีส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์76คนเป็นหญิง39คนและผู้ถูกหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย2คนอุปกรณ์ที่มอบเครื่องของกลางนั้นก็ได้นำใส่เข้าในการกระทำผิดเป็นต้นความตั้งโต๊ะนี่107หน่วยโทรศัพท์มือถือ40หน่วยโทรศัพท์มือถือเครื่องติดตัวจำนวน70หน่วย iPad 3เครื่องการมอบพับผู้ถูกหาในครั้งนี้แมนปฏิบัติตามทิศสี่น้ำของขันถึงก็คือการห่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเขากับราชการไทยในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแม้นปัญหาการส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมและการลักลอบเข้าเมืองโดยบ่ถูกต้องที่สร้างความบ่สงบให้แก่สังคมตั้งหน้าฝ่ายลาวก็มีพันโทดวงสมพรเพ็งมณีเพ็งมลีหัวหน้าด่านกวดค้นเข้าออกเมืองด้านสากลขัวมิตรภาพ4แขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยคณะต่างหน้าหับจากฝ่ายราชการไทยก็มีพันโทกิตติวัฒน์อำนาจพันโทนางกัลวัฒน์จุลศาสตร์ห้องผูกกำกับการด้านกวดค้นเขาออกเมืองอำเภอเสียงแสนพันโทนางสดาสาตนาทิพย์สารวัตรด้านกวดคนเข้าออกเมืองพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพร้อมทั้งกวดกาจำนวนพลทั้งสองฝ่ายนี่ได้ร่วมกันกวดกาจำนวนพลจำนวนผู้ถูกหาอุปกรณ์ที่ใส่ในการกระทำผิดเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้วก็ได้มีการเซ็นบทบันทึกมอบครับอย่างเป็นทางการเนี่ยอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ลาวประจำอยู่ด้านสากลกวดคนด้านสากลขัวมิตรภาพ4แขวงบ่อแก้วได้มอบพวกอาชญากรรมทางไซเบอร์ทางคอมพิวเตอร์แก้งโทรคมแก้งโซ่โกงทางระบบโทรคมหรือว่าแก้งคอลเซ็นเตอร์นั้นคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ราชการไทยคนจำนวนนี้เป็นคนสัญชาติไทยทั้งหมดจำนวน79คน78คนเป็นหญิง39คนเพิ่นได้ดำเนินไปในวันที่1ตุลานี้อยู่ที่ด้านสากลขัวมิตรภาพ4แขวงบ่อแก้วเอาข่าวต่อไปเติมอีกสำหรับข่าวต่อไปนี่หลายคนก็คงจะฮู้แล้วว่าเพิ่นได้มีการสกัดยนต์ส่วนตัวพร้อมยึดไอซ์หาห้อยโฮที่เกี่ยมข้ามประเทศพร้อมกักตัวผู้เกี่ยวข้องถึง13คนผู้ใดจะเป็นโพดหลายเนาะท่านผู้ฟังเนาะใส่ยนต์พุ่นนะลำเลียงขนส่งยาเสพติดอันนี้ก็เป็นปคส.แขวงโลหะบางเพิ่นได้สกัดยนต์ส่วนตัวพร้อมยึดยาไอ้ห่าห้อยฮอเกี่ยมข้ามประเทศพร้อมทั้งกักตัวกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง13คนปคส.แขวงโลหะบางรายงานว่าวันที่21กันยานี่แหละวันที่21กันยา2026นี้ก็ได้รับข่าวจากพลเมืองดีว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายจะมีการเคลื่อนไหวขนส่งยาเสพติดข้ามผ่านระหว่างประเทศใส่เส้นทางขนส่งทั้งอากาศโดยนำใส่ยนต์ส่วนตัวบินตรงจากสายการบินประเทศมาเลเซียมาลงสนามบินสากลแขวงหลวงพระบางมาฮอดวันที่16กันยาที่ผ่านมาหันเป้าหมายพัดมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเปลี่ยนมาเป็นวันที่1ตุลา2026กำหนดตารางเด
ดินทางเวลา 11:30 นฮอดสนามบินสากลแขวงลพบางเวลา 13:30 นภายหลังได้รับแหล่งข่าวกองบัญชาการปคสแขวงลพบางก็ได้ติดตามตรวจขาพบพาหนะรถใหญ่จำนวน2คันเข้ามาจอดอยู่ต่อหน้าสนามบินจากนั้นได้มีพนักงานสนามบินยู่ล่อขนเครื่องออกจากรถ2คันดังกล่าวเป็นประเภทกระเป๋าเดินทางจำนวน23หน่วยเพื่อเข้าไปผ่านเครื่องเอ็กซเรย์แล้วนำขึ้นยนต์ลำดังกล่าวภายหลังเอาเครื่องออกจากรถแล้วขับขี่ออกจากสนามบินทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ขอกวดกาเบิ่งทางในของกระเป๋าลากจำนวนดังกล่าวจำนวน23หน่วยจึงพบเห็นธงสีฟ้าสัญลักษณ์ด้วยรูปป่าคำคือกันทั้งหมดทางในกระเป๋าพบก้อนสีขาวค่ายคือยาไอซ์บรรจุในถุงสีฟ้าจำนวน21หน่วยกระเป๋าอีก2หน่วยผ่านการกวดกาเห็นว่าเป็นเครื่องใส้ทั่วไปซึ่งมีน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้กวดกาจดนับติดตาสั่งจึงพบเป็นยาเสพติดประเภทยาไอซ์ห้าห้อยห้อรวมน้ำหนักทั้งหมดนี่ห้าห้อยสิบเอ็ดกิโลกรัมจึงได้อายัดยนต์ไว้กับเครื่องของกลางไว้เพิ่นได้อายัดยนต์หนึ่งลำซึ่งเป็นเที่ยวบิน N73GP เป็นยนต์ส่วนตัวและรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีขาวหมายเลขทะเบียนลว9799หลวงพะบางจำนวน1คันจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวนักบิน1คนผู้ช่วยนักบิน1คนและนักท่องเที่ยวอีก1คนซึ่งเป็นคนต่างประเทศพนักงานบริษัท AVA เซนคราสจำนวน3คนเป็นหญิง1คนสัญชาติลาวและพนักงานสนามบินสากลหลวงพะบางผู้รับผิดชอบเครื่องเอ็กซเรย์จำนวน7คนเป็นหญิง2คนสัญชาติลาวรวมทั้งหมดจำนวน13คนเป็นหญิง3คนพร้อมทั้งยึดของกลางที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานเพื่อสืบต่อดำเนินคดีต่อไปสำหรับรายชื่อผู้ถูกหาจำนวน13คนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สมทบกับเจ้าหน้าที่แขนงการที่เกี่ยวข้องพร้อมสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อเฮ็ดให้กระจ่างแจ้งขึ้นและจะสืบต่อดำเนินตามระเบียบกฎหมายต่อไปป๋าทุนท่านผู้ฟังเนาะมันกับพิลึกวิโลโพธิ์

อีกข่าวหนึ่งอันนี้นี่เป็นศาลประชาชนแขวงพงศาลีเพิ่นได้ตัดสินประหารชีวิตจำเลยขนส่งยาบ้า 180,000 เม็ดปคส.แขวงพงศาลีรายงานวันที่5ตุลาคมนี้ว่าในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาหันศาลประชาชนแขวงพงศาลีเพิ่นได้พิจารณาและตัดสินคดีอาญา2จำเลยที่เกี่ยวพันกับคดียาเสพติดคือจำเลยที่1ถูกลงโทษตัดอิสรภาพคือเท้าตึนเอ้อนี่ถึงอายุ34ปีสัญชาติลาวเผ่าย่าวอาชีพเฮ็ดไร่นับถือผีปัจจุบันอยู่บ้านยาคือเมืองยอดอู่แขวงพงศาลีซึ่งถูกกักตัวในวันที่4กรกฎาคม2024ข้อหามียาเสพติดหรือว่ายาบ้าไว้เสพหรือครอบครองพยายามฆาตกรรมและพยายามตนหนีจากสถานที่กักขังหรือค่ายดัดสังถูกตันศาลตัดสินตัดอิสรภาพ12ปี6เดือนและปรับใหม่2ล้านกีบส่วนจำเลยที่2ลงโทษประหารชีวิตคือเท่าสายลาวลี่อายุ27ปีอาชีพสาวไฮเสื้อสาดลาวสันสาดลาวส้นเผาอาคานับถือปีปัจจุบันอยู่บ้านจอมเจ้าไม้เมืองไม้แขวงพงศาลีถูกกักตัวในวันที่24เดือนตุลาคม2024ข้อหาขนส่งและมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน30แพ็คมี 180,000 เม็ดน้ำหนักเกือบ18กิโลถูกศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิตอันนี้ก็เป็นเกิดขึ้นทุกยอมยากทุกเขตทุกแขวงดังนั้นแหละพวกเขาจะเห็นอะไรเพื่อสกัดกั้นปราบปรามปัญหายาเสพติดนี้ให้หมดไปซึ่งมันเป็นหน้าที่และเวียกงานที่ทุกคนในสังคมจะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นปราบปรามให้หมดไปจากสังคมเราพวกเขาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้วเวรวงดำเนินรายการลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันไหมสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันซั่นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

บายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแทงทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อเวลา 6:00 น. หาง 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านได้นำสายระบบอินเทอร์เน็ตสามารถฮับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la ฮับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีหลายรายการออกอากาศท่านได้รับฟังผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นี้30นาทีนี้เข้าสู่เนื้อในจากทางรายการโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมียาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหลายอย่างอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักบ่ว่าจะเป็นวันนิสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานางธรณีดีลิสดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทชากาแฟและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิทพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสินของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีสามารถไปจับจ่ายเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจดบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้020-55-704-709ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแล้วที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าเราอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคว้าสอบหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็เรียกว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวันที่80นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วทางนี้ก็ฝากไว้เติมเด้อทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีสินค้าหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มแฮทาร์ดน้ำดื่มเดเซเล่มีประเภทซากาเฟ่มีสินค้าอื่นๆที่ใช้สอยภายในครัวเรือนมีหลายกว่า1ห้อยสนิทพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงสามารถมาเบิ่งมาจับจ่ายได้เนาะทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์และอีกทนึงฝากไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องระบบสายตาตามัวตาบ่เห็นแจ้งแบบนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็ใส่แว่นตาเป็นประจำเนาะต้องได้ใส่ตลอดจึงเห็นแจ้งถ้าว่าดวงตาของเฮาขาดวิตามินสนิทใดสนิทหนึ่งก็จะเห็นให้ดวงตานี้มัวระบบประสาทตากระเบิงบ่เห็นแจ้งดังนั้นแหละทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีสมุนไพรบำรุงสายตาท่านผู้ฟังซึ่งจะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับระบบดวงตานอกจากนี้ก็มีสมุนไพรบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรดีบหวานแล้วก็สมุนไพรหวานเสางามและกันยังมีสมุนไพรลดความดันซึ่งล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายสำหรับทานใดที่มีพยาธิประจำตัวท่านผู้ฟังบางเถื่อนี้ทางกายอาจจะอิดเมื่อยแดย้อนว่าทางกายนี้บ่สมดุลขาดสารอาหารซึ่งบางคนนี้อาจจะขาดแฮทาดเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นเพิ่นก็ได้ผลิตเป็นสมุนไพรอีหุมเป็นสนิทแคปซูลเดอร์ท่านผู้ฟังเป็นผักอีหุมเนาะจะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายจะสวยเพิ่มแฮทาดให้ห่างกายและให้สารอาหารกับห่างกายมีความแข็งแรงและนอกจากนี้ก็มีสมุนไพรเป็นสมุนไพรลดความดันท่านผู้ฟังสำหรับทานใดที่ห่างกายอิดเมื่อยหรือว่ามีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะทานใดที่ว่าความดันเลือดสูงหรือว่าเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนบ่สะดวกดีซึ่งทานสามารถนำเอายาสมุนไพรลดความดันนี้ท่านผู้ฟังไปทดลองกินเบิ่งท่านผู้ฟังตัวนี้จะช่วยลดความดันเลือดสูงเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีนอกจากนั้นก็ยังมีสมุนไพรกระซ้ายขาวซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายดังนั้นแล้วท่านผู้ฟังล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปัวพยาธิต่างๆและอีกสิ่งหนึ่งที่โฆษกอยากแนะนำโดยเฉพาะก็คือเอ้ยน้องเมย์หญิงของพวกเราเนาะทานใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาปอปกติบางเดือนนี่ก็มาบางเดือนก็บ่มาประจำเดือนมาคัดคันหายๆแบบนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็มียาสมุนไพรหวานเสางามจะสวยเฮ็ดให้ประจำเดือนนี้มาปกติเฮ็ดให้ดีลงขาวน้ำอีกท่านผู้ฟังล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมเนาะต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแย้งตนเองดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กันนั่นก็คือการรักษาสุขภาพถ้าว่ายังมีสุขภาพแข็งแรงดีนอกจากจะเป็นการเบิ่งแย้งแล้วการเลือกกินวิตามินหรือว่าการเลือกเอาอย่าสมุนไพรดีๆที่ว่าตอบโจทย์กับห่างกายในจุดนี้ก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี้ปรับความสมดุลห่างกายมีความแข็งแรงให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเพิ่นมีสินค้าหลายอย่างท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปัวพยาธิต่างๆนอกจากนี้ก็มีประเภทซากาเฟ่และพิเศษไปกว่านั้นท่านผู้ฟังก็มีน้ำดื่มแฮทาดเป็นน้ำดื่มเดเซเล่ที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับห่างกายแบบนี้ถ้าว่าท่านใดอยากมาเบิ่งมาสัมผัสสินค้าด้วยตนเองมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้020 557 0479

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่คือจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้ยั่งยืนมายา10,000 ปี6บวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีทุกขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ้าวแก้วเม็ดลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไร้เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วเนาะหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างความสุขกับรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หลายคนกะเกียมในการสืบต่อประกอบอาชีพนาทีเวียกงานกันอยู่แต่ว่าบางคนอีกายังเฮ็ดกิจวัตรประจำวันอยู่เนาะเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารแดล้วนแล้วแต่การประกอบอาชีพและนาทีเวียกงานของทุกคนก็มีความแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาอยากให้ทุกคนเอาใจใส่เพราะว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กับการเบิ่งแยงตนเองดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเนาะให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอฉะนั้นแหละมีรายการบ่ควรถือเบาเด้อต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้เป็นพิเศษเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กับการออกกำลังกายถ้าว่าท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้เป็นพิเศษและนอกจากนั้นก็ฝากไว้เติมทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษเพิ่นมีสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆฉะนั้นแล้วพอแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเลือกมาเบิ่งสินค้าด้วยตัวเองมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหนองเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้020 5570 4709 5570 4709เอาละถ้าผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วก่อนจะจากกันไปมื้อนี้เอาเป็นว่าจะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมื้ออื่นพบกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อน

0: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเที่ยงแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการเฝ้าออกอากาศให้ท่านได้รับฟังรับชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนฮอดวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 น.หาเวลา 7:30 น.ต่อจากนี้ไปทีมงานข่าวของเราก็เลยรวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ทางภายในและต่างประเทศมานำเสนอให้ท่านได้ฮู้รับฟังไปพร้อมกันกับเหตุการณ์บ้านเมืองข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรแด่ที่พวกเราควรจะได้มีการติดตามรับฮู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะเริ่มต้นกันที่ข่าวท่านนายกรัฐมนตรีตอนรับเอกอัครทูตราชอาณาจักรไทยประจำลาวในตอนบ่ายของวันที่6ตุลานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมชัยกลุ่มสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมกำนับคนของท่านนางครองคณิตรักเจริญเอกอัครทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวที่ต่างหน้าให้ท่านนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลไทยนำเอากระตาดอกไม้และคำอวยพรมายังท่านเฉลิมชัยกลุ่มสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของลาวเฮาในโอกาสนี้ท่านนางครองคณิตหลักเจริญได้กล่าวแสดงความยินดีและสมเสยท่านเฉลิมชัยกลุ่มสิทธิ์ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากสภาแห่งชาติและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งนำเอาสารอวยพรจากท่านนายกรัฐมนตรีของไทยถึงท่านเฉลิมชัยกลุ่มสิทธิ์โดยได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างนักเรียนว่าด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถอันสูงส่งของท่านนายกรัฐมนตรีจะนำพาการบริหารเวียกงานของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายที่กำหนดไว้ยังคู่กับการสืบต่อเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันมิตรภาพและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาแบบยั่งยืนระหว่างสองประเทศลาวไทยรับมือเกิดดอกออกผลและเจริญงดงามยิ่งขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อคำอวยพรอันจบงามจากรัฐบาลและประชาชนไทยพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพฐานบ้านใกล้เคียงที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานโดยยืนยันความหมายมั่นของรัฐบาลลาวที่จะสืบต่อหัวมืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายไทยเพื่อสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงและโครงการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเสริมโยงเสริมจอดภาคพื้นโครงรางการไปมาหาสู่สังกัดเลกันให้ปรากฏเป็นรูปธรรมหลายขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนทั้งสองชาติลาวไทยประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปกปักรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญหุ่งเฮืองในเขตภาคพื้นและสากลพร้อมกันนั้นท่านยังได้ฝากความยินยามทำข่าวอันอบอุ่นผ่านท่านเอกอัครทูตไปยังท่านนายกรัฐมนตรีของไทยโดยแสดงความหวังว่าจะได้พบปะและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับท่านนายกรัฐมนตรีของไทยในโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วยก็ถือว่าการพบพันลาวไทยแม่นบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เพื่อพวกเขาก็มีขั้วข้ามลำคลองขั้วมิตรภาพนี่5แห่งเลยเนาะระหว่างลาวไทยก็ถือเป็นการสมยงสมจอดกันทางด้านเศรษฐกิจการเมืองพ่อแม่ประชาชนก็ไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกสบายเห็นได้จากการเดินทางไปประเทศไทยของคนลาวของเราแล้วก็จากเดินทางมาเที่ยวประเทศลาวของประชาชนไทยก็จะนับมือนับหลายขึ้นเนาะไปต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาคมครบ32ปีในวันที่6ตุลานี้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีพร้อมทั้งประกาศสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติอย่างเป็นทางการอยู่มหาวิทยาลัยดังกล่าวบ้านดงคำสร้างมหาไซฟงนครหลวงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีอันมีเกียรตินี้แม่นท่านท้องสลิดมังโนเมฆกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยบรรดาการนำอดีตการนำพนักงานครูอาจารย์และแขกถือเสื้อนเข้าร่วมอย่างหลงใหลพิธีได้เริ่มต้นด้วยการแสดงศิลปะวรรณคดีจากนักเรียนนักศึกษาอย่างฝุดฟื้นมวลซืนบ่ว่าจะเป็นบทฟ้อนอวยพรวันครูการฮ้องเพลง7ตุลาบรรยืนการอ่านกราบก่อนอวยพรวันครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เสียสละเหงื่อแห้งและสติปัญญาในการอบรมสั่งสอนอนุชนหุ่นนุ่มให้กลายเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในโอกาสนี้ท่านนางวิไลพีระวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มภูมิครองพนักงานและคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้ผ่านดำรัสว่าด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยสังคูแห่งชาติโดยเห็นดีแต่งตั้งท่านลาวันวงคำสารคณะประจำภาคกระทรวงเป็นผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยสังคูแห่งชาติ ท่านนางวงเดือนโอไสและท่านนางวันแสงจุลมณีเป็นห้องผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยสังคูแห่งชาตินอกจากนี้ท่านตุดาวันนอเมืองเศษคณะประจำพรรคแขวงคณะประจำพรรคกระทรวงหัวหน้ากรมจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ผ่านดำรัสว่าด้วยการแต่งตั้งห้องศาสตราจารย์จำนวน12ท่านขอตกลงว่าด้วยการย่องยอครูพิการดีเด่นจำนวน2ท่านและขอตกลงว่าด้วยการยกย้ายและแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติจำนวน16ท่านในโอกาสนี้ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆได้กล่าวปาฐกถาและแสดงความหมายมั่นของวันครูแห่งชาติโดยยกให้เห็น2มุนเสื้อสำคัญคือระลึกถึงนายครูคำนายครูสอนคนทำอิฐผู้ที่มีความหักชาติอันดุดดื่มและมีน้ำใจเสียสละอันสูงส่งในสมัยประเทศชาติตกเป็นหัวเมืองขึ้นซึ่งเป็นแบบอย่างอันล้ำค่าให้แก่ครูอาจารย์หุ่นหลังเสื้อซูบทบาทและเกียรติศักดิ์ศรีของครูศูนย์กลางพรรครัฐบาลได้ตกลงเอาวันที่7ตุลาของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาตินับแต่ปี1994เป็นต้นมาเพื่อให้สังคมได้รับรู้และตีราคาสูงต่อผลงานการอุทิศตนของครูท่านทองนายกรัฐมนตรียังได้เน้นถึงคำเว้าอมตะของประธานไก่สอนพรมิหารว่าครูเป็นคนของพรรคและครูเป็นกำลังลักแหลงแก่นสารของการศึกษาเป็นผู้ต่างหน้าสังคมต่างหน้ารัฐเพื่อศึกษาอบรมผู้หนุ่มน้อยและคนหุ่นใหม่พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้วางหาทัศนะสี่นำเพื่อเป็นเข็มทิศทางในการปรับปรุงระบบการสร้างครูให้ตอบสนองกับความเป็นความต้องการในระยะใหม่เป็นต้นแมนสืบต่อยกบทบาทความสำคัญของครูให้สมกับว่าครูแมนแม่พิมพ์ของชาติเพราะครูเป็นปัจจัยตัดสินคุณภาพการศึกษาสร้างทันเทวครูให้ได้มาตรฐานมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติจรรยาบรรณพร้อมทั้งมีทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สมทบแน่นระหว่างทฤษฎีและพฤติกรรมนำเอาสภาพตัวจริงของยุคสมัยมาสิทธิสอนอย่างมีชีวิตชีวาหับประกันการสนองครูให้เพียงพอเอาใจใส่ดึงดูดนักเรียนเก่งเข้าสายสั่งครูและบุรุษศิษย์สนองครูให้เขียดทางไกลซอกลีกปรับปรุงกุญแจการจัดตั้งให้มีประสิทธิภาพประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยอย่างไรก็ตามเพื่อให้การประกาศสั่งตั้งมหาวิทยาลัยสั่งครูแห่งชาตินะครับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนั้นท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มอบ7เวียกงานจุดสุ่มคือปรับปรุงกลไกคุ้มครองบริหารและวิชาการให้ทันสมัยและเสริมโยงสากลสร้างครูยุคใหม่ให้มี4ทักษะหลักคือทักษะดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เทคโนโลยีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกะเกียมความพร้อมหลักสูตรใหม่6บวก3บวก3และหันจากระบบอาสาสมัครไปสู่ระบบครูทดแทนอย่างเป็นระบบสร้างความเป็นแบบอย่างรอบด้านให้แก่ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาปฏิบัตินโยบายต่างๆโตคู่อาจารย์อย่างสมเกียรติเพิ่มทวีการร่วมมือกับสถานการศึกษาทางภายในและต่างประเทศยัดแยงการร่วมมือสากลโดยกำแน่นหลักการเสื่อมโยงแต่บ่เสื่อมสลายในตอนท้ายพิธีท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆได้เรียกห้องถึงครูอาจารย์และนักหบในของเขตการศึกษาทุกท่านจงสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนพร้อมทั้งอวยพรสายให้ครูทุกคนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในนาทีอันมีเกียรติสง่าของตนเป็นวันหนึ่งที่สำคัญทั่วปวงชนทางศาสตร์ถ้าว่าพวกเฮาบ่มีครูแน่นอนล่ะพวกเฮาก็สิบ่ได้มาเฮ็ดเวียกในตามสายอาชีพต่างๆของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปฉะนั้นวันครูแห่งชาติก็สิเป็นวันหนึ่งที่พวกเฮาควรจารึกบุญคุณของคุณครูบ่ตั้งแต่ผู้และอนุบาลจนฮอดมหาวิทยาลัยเนาะโคศกเองก็เช่นเดียวกันถ้าบ่มีครูสิสอนสั่งสอนก็คือสิบ่ได้มาเป็นโคศกอยู่ในอันวิทยุให้ท่านได้รับฟังรับชมกันในเดี๋ยวนี้เนาะไปต่อกันที่เพื่อเป็นการตอบกันเสื้อเสริญของพระบาทของพระนาทานสมเด็จมหาบวรที่บดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาห้องประธานพรรคประชาชนกัมพูชาประธานศูนย์กลางสนุมประชาชนกัมพูชาท่านทองลิสืบสิริท่านทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้นำพาผู้แทนสาวหนุ่มเดินทางไปเยี่ยมยามและพบปะเหตุเวียกทางการอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างวันที่5หาที่8ตุลานี้การเดินทางไปเยี่ยมยามและพบปะเหตุเวียกทางการในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและความสามัคคีของสาวหนุ่ม2ประเทศลาวกัมพูชาพร้อมทั้งเป็นการพันขยายบทบาทการร่วมมือระหว่างศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวและศูนย์กลางสาวหนุ่มพรรคประชาชนกัมพูชาให้ก้าวเข้าสู่ดวงฤกษ์และปรากฏผลเป็นจริงในทุกด้าน ซึ่งอยู่ในธรรมกลางมริกาที่สองประเทศพร้อมกันเฉลิมฉลอง70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวกัมพูชีและจะเป็นบาดก้าวสำคัญในการหัดแน่นความสมัครใจและสุขยู่การมือหอบด้านของชาวหนุ่มสองประเทศลาวกัมพูชีให้มีความเข้มแข็งและเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องติดตามข่าวเรียกงานทางด้านสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขจัดกล่องประชุมปรึกษาหรือห่างยุทธศาสตร์สุขภาพประชากรเคลื่อนย้ายของโครงการรักษาสุขภาพเขตชายแดนร่วมกับประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำของซึ่งจัดขึ้นในวันที่6ตุลานี้อยู่ณคลองหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านวรรณใจศาสตระกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะแพทย์สาธารณสุขแขวงแพทย์หมอพยาบาล7ทุ่งหมอศูนย์กลางและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมกล่องประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมคณะประสานงานซี่นำวิชาการสำหรับโครงการรักษาสุขภาพเขตแสดงห่วมกับประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำของเพื่อเสนอและแนะนำคู่มือสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมทดลองการจัดตั้งหน่วยบริการและคำปรึกษาสุขภาพแห่งงานยงหมอแขวงและการกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานสำหรับสถานที่เฮ็ดเวียกที่ดีต่อสุขภาพอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบรรดาแขวงเป้าหมายซึ่งงานดังกล่าวมีความสำคัญที่กำลังเริ่มจัดตั้งปฏิบัติดำเนินงานไปเคียงคู่กับการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพประชากรเคลื่อนย้ายของเราภายใต้การสนับสนุนของห้องการกระทรวงโดยการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนในโครงการรักษาสุขภาพห่วมชายแดนห่วมกับประเทศลุ่มแม่น้ำของกองประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นใส่คู่มือแนะนำสำหรับจัดตั้งปฏิบัติเป็นต้นแม่นหน่วยบริการและให้คำปรึกษาสุขภาพแห่งงานอยู่บรรดาห้องหมอแขวงเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสุขภาพแห่งงานก็คือประชากรเคลื่อนย้ายรวมทั้งผู้ที่ถูกเคาะให้จากการเคลื่อนย้ายและการฆ่ามนุษย์คู่มือแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติเงื่อนไขมาตรฐานของสถานที่เฮ็ดเวียกที่ดีต่อสุขภาพอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยของแรงงานไปติดตามข่าวกันต่อในวันที่6ตุลานี้กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท JSK จำกัดผู้เดียวได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ห้วยยางดงมาคายที่นครหลวงจันทน์โดยการสังเกตข่าวความของทานกี่แก้วสิงห์นาวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีประธานหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงห้องหัวหน้าของการห้องหัวหน้ากรมห้องหัวหน้าห้องว่าการนครหลวงจันทน์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำรวจและออกแบบพัฒนาส่วนพฤกษศาสตร์เขตห้วยยางดงมะคายเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและปกปักรักษาป่าไม้ธรรมชาติการนำไส้สมัยก่อนธรรมชาติแบบยืนยงในเนื้อที่ห้อยเฮกตาร์โครงการนี้เน้นการออกแบบการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ปกปักรักษาป่าไม้ธรรมชาติฟื้นฟูพันธุ์ไม้นานาชนิดเป็นเขตศึกษาคุ้นคั่วเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายพันธุ์พืชไม่หายากที่ใกล้สูญพันธุ์และทั้งเป็นปอดของนครหลวงเวียงจันทน์ในพิธีนี้ให้เกียรติลงนามโดยท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้และท่านท้องขันวงศ์พจันทร์ประธานบริษัท JSK โดยการเซ็นร่วมเป็นพยานโดยหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์ท่านห้องหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงและร่วมมือเป็นและร่วมเป็นสักขีพยานโดยท่านกี่แก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยบรรดาแขกศึกเซินเข้าร่วมพวกเขาจะไปติดตามข่าวทั้งแขวงต่างๆที่ได้ส่งมาทีมงานพวกเขาจะเริ่มต้นกันที่ทั้งแขวงพงศาลีกันก่อนในวันที่6ตุลานี้ที่ห้องประชุมสั้น5สำนักงานปกครองแขวงพงศาลีคณะผู้รับผิดชอบจัดงานขันแขวงได้จัดกล่องประชุมปรึกษาหรือเพื่อกักเก็บจัดงานบุญซาประจำปี2026ภายใต้คำขวัญซิมซาบุฮานสัมผัสวิถี15ชนเผ่าที่แดนแห่งภูเขาถึงทะเลหมอกโดยการนำโดยซ้ำโดยท่านอูคำตุลาพันธ์กรรมการประจำภาคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ที่นำคงเขตวัฒนธรรมสังคมขันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะรับผิดชอบซีนำขันแขวงเข้าร่วมมีท่านสมตุ้ยพรหมวงศ์ไสหักษาการหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพงศาลีพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงพงศาลีมีรายงาน
1: ท่านอุคัมตุรพันธ์กรรมการประจำปักแขวงของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สิ้นนำคงเขตประธานธรรมสังคมขันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะผิดสอบสิ้นนำขันแขวงได้มีคำเห็นและกล่าวเปิดกองประชุมจังเป็นทางการ จากนั้นท่านสมตุยพรหมวงศ์ไสหักษาการหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพุ่งสลีได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบจัดงานบุญสาแขวงพุ่งสลีประจำปี2026เลขที่721ทับขอปขอและผ่านห่างเพนดำเนินการบาระจัดงานบุญสาประจำปี2026ในกองประชุมประธานกองประชุมยังมีคำถามเจาะจีมเติมเกี่ยวกับการกัดเกี่ยมจัดงานบุญสาจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนการประกอบความคิดความเห็นเลขเปลี่ยนเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานบุญสาประจำปี2026เพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเปรียบงานการจัดงานบุญสาของแต่ละคณะผู้สอบให้ได้รับผลดีเสื่องานบุญสาแขวงพุ่งสลีจะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่19-31พฤศจิกายนปี2026ที่จะมาถึงนี้ซึ่งนี้แล้วได้งานข่าวจากพิธีกระจายเสียงแขวงพุ่งสลี
0: จากพุ่งสลีไปทางภาคใต้ไปทางแขวงเสกองวันที่6ตุลานี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสกองได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาคมครบ32ปีอย่างเป็นทางการโดยให้เกียรติของความเป็นประธานของท่านคันตีศิระวงศาห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองมีท่านคำไพสิมมาบัตรกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
2: ท่านคำไพสิมมาวัตรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ยกให้เห็นความหมายและความสำคัญประวัติความเป็นมาของวันครูแห่งชาติที่7ตุลาซึ่งติดพันกับมวลเสื้อและผลงานการเคลื่อนไหวอันพิระอาถรรพ์ของนายครูคำครูคนทำอิฐผู้มีจิตใจรักชาติอันสูงส่งพร้อมเดียวกันนั้นยังได้เน้นนักถึงบทบาทอันสำคัญของภาคและรัฐที่ย้ำใดก็ถือเอาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยตัดสินในการพัฒนาประเทศชาติยกสูงฐานะบทบาทของอาชีพครูผู้เป็นวิศวกรแห่งดวงวิญญาณและเป็นแม่พิมพ์ของชาติพร้อมนี้ท่านยังได้ยกให้เห็นผลงานของผู้บริหารการศึกษาและครูสอนของแขวงเสกองแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั่วแขวงมีครูประสบการณ์ทั้งหมด9คนหญิง8คนในนี้ครูประถม7คนหญิง6คนครูมัธยม2คนหญิง2คนเสนอกระทรวงเพื่อรับรองครูประสบการณ์เติมสกเรียน2026หา2027มี5คนหญิง3คนจากนั้นในท้ายพิธียังได้มีการมอบเหรียญการระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ผู้ที่มีผลงานคุณงามความดีเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและมอบใบย่องยอของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นในแขนงการศึกษาแขวงเสกองใบย่องยอของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงให้ผู้ที่มีผลงานเข้าในบรรจบสิ่งสันม.4และม.7ศก2025-2026เพื่อเป็นการย่องยอสรรเสริญและให้กำลังใจแก่พนักงานครูอาจารย์ที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งและสติปัญญาเข้าในภารกิจพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆกัดเกี้ยวใส่สงครามรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงเสกอง
0: จากแขวงเสกองพวกเฮาย้ำขึ้นมาที่ทั้งแขวงขมวนแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงขมวนได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาคมครบ32ปีอย่างเป็นทางการในวันที่6ตุลานี้อยู่ที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงโดยการเป็นประธานของท่านอุตตมะจันนียวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีบรรดาท่านและคณะแผนกคณะแขนงการพนักงานบำนาญเขตถึงซึนตลอดทอดพนักงานวิชาการเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงขมวนมีรายงาน
3: ท่านศรีสมพลสิงหาราชหงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ขึ้นท่านประวัติวันครู7ตุลาซึ่งแม่นวันที่มวลมนุษย์ได้ดำเนินการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าไปอย่างบ่หยุดยั้งอันได้เฮ็ดให้สังคมมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนจากระบบนี้ไปสู่ระบบสังคมอื่นในขบวนวิวัฒน์พัฒนาการดังกล่าวครูได้มีบทบาทประกอบส่วนอันสำคัญที่บ่มีภัยและสันคนใดจะปฏิเสธได้คำว่าครูแม่นคำเว้าที่สืบทอดกันมาหลายสันคนมาแล้วครูหมายถึงคนที่มีความรู้และประสบการณ์ซึ่งครูนั้นสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นั้นไปสู่คนอื่นๆรูปการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ไปสู่ผู้บ่รู้เอิ้นว่าการเรียนและการสอนในพิธีดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้บุญคุณต่อครูอาจารย์พนักงาน ปฏิวัติอาวุโสบำนาญในคงเขตแขนงการศึกษาครั้งนี้ทางแผนกศึกษาธิการและกีฬาเวงยังได้มอบของขวัญวันครูเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ครูอาจารย์ที่บำนาญและพนักงานครูอาจารย์ที่เข้าร่วมในพิธีอีกด้วยในตอนท้ายของพิธีท่านอุตมะจันนิยวงศ์ได้แสดงความยองยอสมเสยต่อมรรคผลผลงานที่ญาติมาได้ในการปฏิบัติเวียกงานศึกษาตลอดระยะผ่านมาและให้สืบต่อสู่ชนเป็นแบบอย่างสีนำนำพาให้คะแนนการศึกษาการสิทธิ์โซนลูกหลานที่เป็นอนาคตที่แข็งแกร่งของชาติทองใสแก้วบุรพารายงานจากวิทยุเป็นขมวล
0: จากขมวลพวกเฮาขึ้นไปทางภาคเหนือไปทางแขวงหัวพันวันที่1ตุลานี้ที่ห้องรับแขกของว่าการแขวงหัวพันและจัดพิธีมอบหับเงินสุ

0: เอาเงินช่วยเหลือดังกล่าวไปจัดตั้งปฏิบัติและแจกจ่ายเฮือถึงมือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงโปร่งเสื่อถูกต้องตามเป้าหมายและทันเวลาพันมารีรายงานข่าวจากแขวงพัน
1: จากพันเป็ดต่อกันที่ทางแขวงหลวงลำทาบัดนี้หาตุลานี้ทานนางทานคำฟองอินมณีรองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงลำทาพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่เมืองหลวงลำทาที่สโมสรเมืองหลวงลำทาโดยการกล่าวต้อนรับของทานบุญคงพิมพ์มาสอนกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหลวงลำทาพร้อมด้วยคณะรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงลำทามีรายงาน
2: ท่านบุญคงพิมพ์สอนก็ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองหลวงน้ำท่าเมืองหลวงน้ำท่ายังหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานคณะพรรคพงจักรลัดองค์การแนวเล่าสังสาสสาพันธ์นักของเก่าและองค์การจัดตั้งมหาชนขันเมืองขันหักทานสำนักงานองค์การตาเซงและหักทานขันบ้านได้รับการปรับปรุงให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเก่าเดือนที่ผ่านมาได้เอาใจใส่ติดตามสุกยู่โครงการลงทุนของรัฐปี2026มี8โครงการโครงการเสนอใหม่2โครงการรวมมูลค่าทั้งหมด6ตึกกว่ากีบโครงการสืบต่อ3โครงการรวมมูลค่า5ตึกกว่ากีบโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติ3โครงการมูลค่า4ตึกกว่ากีบและออกใบยั่งยืนโครงการลงทุนของรัฐ4โครงการสุกยู่ส่งเสริมประชาชนปลูกข้าวหน้าปีนาแซงและข้าวเนินสูงเนื้อที 4,291 เฮกตาร์ปลูกพืชเสบียงอาหารและผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าปลูกพืชผักต่างๆปัจจุบันมีสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆเพื่อสนองให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในและส่งออกต่างเมืองได้ลงโฆษณาเผยแผ่บรรดานิติกรรมเกี่ยวกับการสกัดกั้นบุกรุกป่าไม้และไฟไหม้ล่ามป่าให้ประชาชนบรรดาบ้านเป้าหมายปิ่นแก้วสนสายแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
1: ท่านกำลังเกียรติดตามรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวปัจจุบันระยะนี้ก็เป็นระยะที่กำลังดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดหากมีความสนใจที่จะมีคำเห็นประกอบคำเห็นท่านก็สามารถส่งไปได้หรือว่าโทรไปได้ที่สายด่วนสภาแห่งชาติ156ในระยะที่เพิ่งดำเนินกองประชุมนั้นเพิ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่5จะไปสิ้นสุดในวันที่21ความเห็นของทุกท่านนั้นจะผ่านบรรดาสายด่วนโดยเพิ่นจะมีทีมงานของเพิ่นรับผิดชอบเพิ่นจะบันทึกข้อมูลความเห็นของท่านนั้นส่งต่อให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่นจะได้มีการโอลงปรึกษาหารือกันว่าจะมีการแก้ไขแนวใดต่อกับปัญหาที่ท่านได้เสนอไปเนาะก็อย่าลืมพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศสามารถติดตามรับฟังข่าวเกี่ยวกับสภาได้ทางสถานีวิทยุพวกเราบ่จะเป็นภาคข่าว 7:00 น. 12:00 น. ตอนเที่ยงแล้วก็ภาคข่าว 19:00 น. 21:00 น. พร้อมกันจะมีทุกต้นสมองถือว่าข่าวต้นสมองเขาก็ทีมงานพวกเขาได้ไปติดตามข่าวเป็นประจำทุกมือรายงานทางพับหูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งของพวกท่านนั้นสามารถติดตามได้ข่าวต้นสมองว่าจะเป็น9:00 น. 10:00 น. 11:00 น. มีข่าว13:00 น. 14:00 น. และก็15:00 น. ได้ทุกมือเลยทุกต้นสมองมันจะเป็นข้อมูลที่ดีให้แก่พวกเขาได้รับผู้ข้อมูลข่าวสารว่าสภาแห่งชาติสุดนี้เพิ่นจะปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้นเท่าใดและมีอันใดที่มีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขขึ้นแล้วได้ฝากกันไว้เนาะหลายระยะนี้ก็ถือว่าระยะที่ทุกคนกำลังที่จะเดินทางออกจากเงินจากสารแล้วได้ใกล้สิ้นวัน7:30 น.ละฉะนั้นก็ระมัดระวังน้องฝากเตือนกันไว้การขับขี่เป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตของพวกเขาขับขี่ด้วยความปลอดภัยบ่ประมาทที่สำคัญต้องรักษากฎระเบียบการสัญจรไว้ให้เป็นอย่างดีไปซ้ายไปขวากับคนมีเปิดสัญญาณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ผู้ที่น้ำหลังนั้นรับผู้แล้วก็เพื่อเป็นการแก้เกี่ยมเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุเนาะฝากกับได้ทุกคนบ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเตือนลูกหลานของตนในเวลาที่จะออกจากเงินจากบ้านไปเวลาพอหมดลงพอดีมณีภูดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเราลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
3: ท่านอยากได้งานอัดเสียงและภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานมืออาชีพหรือบ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือวสล. พร้อมให้บริการห้องอัดเสียงและภาพที่มีคุณภาพเต็ม

0: รูปแบบได้มาตรฐานสากลพวกเขาหับงานอัดเสียงโฆษณาผลิตวิดีโอโฆษณาหับภาคเสียงบทและสารคดีต่างๆหับถ่ายทำรายการสัมภาษณ์และผลิตวิดีโอคอนเทนต์พวกเขามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยห้องอัดกว้างขวางเย็นสบายและเก็บเสียงได้มาตรฐานพร้อมมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอนอย่าลืมมาสร้างสรรค์ผลงานของทานให้โดดเด่นและเป็นมืออาชีพกับพวกเขาได้แล้วมื้อนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020-5454-2452 020-2688-8259 หรือทักหาทาง Facebook Page Lao National Radio
1: ผู้ประกันตนยังสามารถไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่เลือกได้ตื่มอีก3เดือนพร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อรักษาสิทธิ์ของทานในเวลาออกจากเวียทานควรมาซื้อโตสมัครใจน้ำประกันสังคมทันทีเพียงแต่ถือปื้มสมนครัวต้นฉบับเข้ามาสมัครใจด้วยตนเองจ่ายต่ำสุด 144,000 กีบหา 243,000 กีบต่อเดือนและในกรณีออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนก็สามารถเลือกรักษาวงเงินประกันตนเดิมได้เส้นเดียวกัน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
3: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
0: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
5: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
6: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติสืบโต้รับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติความหมายความสำคัญและความคาดหวังต่อผลสำเร็จการเยี่ยมยามลาวทางการของนายกรัฐมนตรีเวียดนามคณะผู้แทนชาวหนุ่มลาวและกัมพูชาเสริมขยายการร่วมมือ2ฝ่ายเศรษฐกิจเวียดนามสืบต่อเติบโตไวที่สุดอยู่ภาคพื้นอาเซียนตะวันออกแปซิฟิกญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีนิวเคลียร์ลงสู่ทะเลฮอบที24ต่อไปแม้รายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศิพันดรประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังการชี้แจงอธิบายของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027เป็นต้นกระทรวงการเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงโยธาธิการและขนส่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงป้องกันความสงบสำหรับการชี้แจงอธิบายของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ตอบคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในหลายปัญหาสำคัญโดยเฉพาะการติดตามกฎกาการประเมินโครงการเสาสัมปทานที่ดินโดยบ่มีประสิทธิภาพ
2: คำถามใหญ่คือที่หนึ่งฮะการติดตามกฎกาการประเมินโครงการเสาและสัมปทานที่ดินที่บ่มีประสิทธิภาพนี่ในขณะการที่รัฐบาลได้มีการจัดทำปฏิบัติขึ้นในระยะผ่านมาซึ่งวันอยู่ในนี้และแม้ในปี2021ได้มีการแต่งตั้งคณะสภกิจเพื่อดำเนินการตรวจการโครงการเช่าสัมปทานที่ดินของรัฐในกิจการต่างๆจำนวน438โครงการอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงในเขตของประเทศฉะนั้นเพื่อสืบต่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อปี2023กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมื่อก่อนก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก็ได้สืบต่อลงตรวจการและการโครงการเช่าสัมปทานที่ดินทั้งหมดรวมทั้งหมดโครงการนั้นมีจำนวนอยู่438โครงการอยู่ในเป้าหมายที่สภาแห่งชาติทำฮ้องในสายกวดการคืนการนำไส้ทรัพยากรที่ดินติดพันกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆคืนใหม่และสำเร็จการกวดการตัวจริงในต้นปี2025รวมมีโครงการลงทุนทั้งหมดเป็น 2,547 โครงการซึ่งวันนี้และเป็นมี570โครงการที่ว่ายังถือว่าบ่ได้มาตรฐานยังถือว่าต้องไม่มีการแก้ไขนอกอันนี้ก็เป็นการกดกดการติดตามกดการหลังจากนั้นจะเป็นได้ครับบทบันทึกได้เห็นบทบันทึกมอบให้ทางท้องถิ่นดำเนินการสุกยุ่งแก้ไขตามหน้าที่และกับที่ขอเขตและกับภาระบทบาทของตนนั้นเนาะได้มีการประสานหรือว่าโครงการเก่าแน่นอนอยู่ในบรรดาท้องถิ่นนั้นมาฮอดปัจจุบันทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นก็ได้มีการดำเนินการสุกยุ่งและก็ยกเลิก